0: หรือ curadio.jula.ac.th
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
2: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย 3-0 เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
4: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า 3.1 ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
3: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
5: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแ

0: ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือAFTAปี2569 สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2500

0: 2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
2: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองปาโกตำบลหนองปาโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุลพลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8:00 น. ถึง 17:00 น. ออกไปใช้เสียงเ

0: ช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาคิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
2: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องของเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกลาตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลกอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2-3เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลแกเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซต25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายน

0: บแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9มาเข้ารอบปั่นรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรุจนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19สุภักดิ์กับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้ง2ชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับเรบันกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับเรบันกลาง65ซมและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับเรบันกลาง1เมตร12ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
3: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รอย .12 ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมด
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
11: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
12: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับทรงเจริญพระชน 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภาสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชิดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานพระราชบัญญัติในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไว้ทุกข์นะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
11: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
12: ครับเรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบุกใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและก็สังคุณในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซ ึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไปแต้มในคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารประทานต้นแบบและองค์กรทางวิสนานะฮะเช่นในส่วนกลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุรังสฤษฎิ์นะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซาวัดรำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามท่าสูงที่อุทัยครับแล้วก็เช่นวัดแล้วยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
11: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
12: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับสารปฏิบัติธรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีประเด็นสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์ธรรมทั่วประเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าปฏิบัติธรรมนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายก็ดีโดยในโลกของการนำบริจาคก็ดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ได้ส่งความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
11: งั้นตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
12: ตอนนี้ทางกรมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดทางเซานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางลงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
11: นอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
12: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนภูมิภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งร่วมสืบสานพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสามัคคีและความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระราชอีกด้วยครับ
11: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชน ที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
12: ครับเราทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาทุกทั้งมวล นะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับเก้าสิบเก้าพรรษาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิตรศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
6: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
5: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
6: กรรมาธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
5: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

0: วิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
2: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watch ทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
3: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
2: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
4: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
2: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมภาค

0: การท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
1: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกาลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมากบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
0: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
3: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
2: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

จึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างอื่นแต่ไม่ใช้คำนี้ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคำอื่นไม่ได้และได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอในคราวนั้นเมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกันแต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้วมาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมากแล้วเข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษ1ส่วน4ก็พอนั้นหมายความว่าถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เพียงเศษ1ส่วน4ก็พอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: ูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz จะเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้เรามาเจอกันวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ 8:05 น.โดยประมาณเป็นต้นไปนั่นเองครับเริ่มต้นในวันนี้กับประเด็นเรื่องของการเมืองก่อนละกันครับเรื่องของคำสั่งในการโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตที่เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบไปก่อนหน้านี้หลายคนก็มองว่ามันรวดเร็วผิดปกติจนถูกตั้งคำถามนะครับว่ามีการเตรียมการล่วงหน้าภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองทำให้การโยกย้ายถูกมองว่ามันไปเกี่ยวพันเกมอำนาจหรือไม่คำสั่งในครั้งนี้หลายคนก็มองนะครับว่ามันเป็นการเขย่าเกมอำนาจเรื่องของทุนเทาพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็คือที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนโยบายปราบมา

เฟียและทุนเทามันอาจจะกระทบกลุ่มผลประโยชน์จนนำไปสู่แรงต้านได้นั่นเองครับสำหรับกรณีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตอย่างรวดเร็วมันกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาในทางการเมืองและระบบราชการครับเรื่องนี้คุณศักดานพสิทธิ์นักวิเคราะห์การเมืองมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งภายในทีมบริหารจังหวัดแต่มันสะท้อนความซับซ้อนของโครงสร้างอำนาจการเมืองแล้วก็ผลประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยครับคำสั่งย้ายสายฟ้าแลบที่มันรวดเร็วผิดปกตินะครับเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดโดยก่อนหน้านั้นเพียง1วันในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยนายกอนุทินได้กล่าวในเชิงปกป้องคุณนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือผู้ว่าเซมเบ้นายกอนุทินบอกว่ารองผู้ว่าจะมาขู่ย้ายผู้ว่าได้ยังไงแต่ว่าในเช้าวันถัดมาปุ๊บนะครับกลับมีมติคณะรัฐมนตรีโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทันทีก็เลยทำให้เกิดข้อสังเกตขึ้นนะครับว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันอาจถูกเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะระดับ10ตามปกติมันจะมีขั้นตอนซับซ้อนและต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับความรวดเร็วของคำสั่งครั้งนี้มันก็เลยถูกเปรียบเปรยเอาไว้ว่าเป็นลักษณะสั่งวันนี้แต่ว่าเสร็จตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าแล้วก็กลายเป็นคำถามสำคัญนะครับว่าใครคือผู้มีอำนาจผลักดันคำสั่งดังกล่าวนี้ครับโดยต้องยอมรับนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่หลายพรรคให้ความสำคัญโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงมีการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการช่วงชิงอำนาจหรือเปล่าระหว่างกลุ่มการเมืองต่างขั้วกันครับในมุมนึงผู้ว่าเซมเบ้ก็ถูกมองว่าใกล้ชิดกับขั้วการเมืองสีแดงขณะที่รองผู้ว่าบางคนถูกมองว่ามีแรงสนับสนุนจากขั้วสีน้ำเงินหรือกลุ่มอำนาจในกระทรวงมหาดไทยครับนี่เลยนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าเป็นไปตามนี้มันก็อาจจะขัดกันหรือไม่นี่นะฮะนอกจากนี้ยังมีการมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นการวัดพลังระหว่างกลุ่มอำนาจภายในกระทรวงมหาดไทยและสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจตัดสินใจในกระทรวงไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่จุดเดียวแต่ยังคงมีหลายกลุ่มอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันอีกด้วยครับอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พูดถึงหรือนึกถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของผลประโยชน์ใช่ไหมครับอย่างที่บอกเลยภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีชาวต่างชาติอยู่เยอะทั้งอาศัยอยู่ด้วยและก็รวมไปถึงเดินทางมาท่องเที่ยวมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะทะเลกับชายหาดใช่ไหมครับก็เลยทำให้เรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในครั้งนี้ขึ้นนะครับประเด็นสำคัญก็คือการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลซึ่งเป็นแนวทางจัดระเบียบพื้นที่ปราบกลุ่มมาเฟียทุนเทาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงการตรวจสอบการออกใบอนุญาตโรงแรมและสถานบันเทิงด้วยซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับก็เลยถูกมองว่ามันอาจจะไปกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโรงแรมสถานบันเทิงและการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปล่าครับที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นการลงพื้นที่ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะครับระดับบิ๊กก็เริ่มลงไปตรวจสอบพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตการบังคับใช้กฎหมายถ้าเกิดว่ามันไปเริ่มแตะหม้อข้าวของกลุ่มผลประโยชน์จึงอาจเกิดแรงต้านกลับมายังฝ่ายปกครองจังหวัดนะครับแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งภายในทีมบริหารจังหวัดระหว่างตัวผู้ว่ากับรองผู้ว่าบางคนที่อยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนานครับสำหรับคำสั่งโยกย้ายในครั้งนี้นะครับยังถูกตั้งคำถามเรื่องของหลักธรรมาภิบาลเนื่องจากมีการย้ายผู้ว่าแล้วก็ทีมงานรวมหลายคนนะครับโดยยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่าใครผิดหรือว่าใครถูกผลที่เกิดขึ้นนั่นก็คือผู้ที่ผลักดันนโยบายจัดระเบียบและปราบปรามกลุ่มอิทธิพลกลับถูกย้ายออกจากพื้นที่ขณะที่ตัวของปัญหาในเชิงโครงสร้างก็ยังไม่มีคำตอบนะครับ

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงตัวละครเบื้องหลังในอักษรย่อผอ.ก็คือผู้อำนวยการใช่ไหมฮะผอ.อักษรย่อหอหีบไปเดากันดูนะครับหอหีบหมายถึงใครตัวละครเบื้องหลังตัวนี้เนี่ยถูกระบุว่าเป็นผู้มีบทบาทในเครือข่ายธุรกิจฝั่งอันดามันและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแกนนำพรรคการเมืองใหญ่ก็เลยทำให้ประเด็นนี้ยิ่งขยายไปสู่คำถามเรื่องอำนาจนอกระบบที่อาจมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ครับการโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องความขัดแย้งภายในจังหวัดแต่เป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนั่นเองครับทีนี้เรื่องนี้บทสรุปมันจะไปถึงตรงไหนนะครับกรณีนี้ยังทำให้เกิดคำถามตามมาว่านโยบายในการปราบปรามมาเฟียและทุนเทาของรัฐบาลจะเดินหน้าต่อได้จริงเพียงใดหากเจ้าหน้าที่ที่ขับเคลื่อนนโยบายกลับต้องเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มอำนาจในพื้นที่และเครือข่ายการเมืองด้วยนี่เลยนะครับมันคานอำนาจกันอยู่ท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้อาจจะกลายเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลด้วยว่าจะยืนอยู่ข้างหลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไหมหรือปล่อยให้ระบบราชการถูกใช้เป็นเครื่องมือในเกมอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองกันแน่ครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องให้ระยะเวลานะครับในการที่จะปราบปรามปัญหาดังกล่าวและก็ต้องรอดูด้วยนะครับท้ายที่สุดแล้วบทสรุปมันจะออกมาเป็นแบบไหนอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนั่นเองครับขอบคุณแหล่งที่มาประกอบเนื้อหานะครับทั้ง Post Today และรายการข่มชัดลึกด้วยนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่หยิบยกนำมาฝากกันเป็นข่าวแรกในช่วงวันศุกร์นี้นั่นเองครับขณะที่คุณลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมด้วยตัวแทนของพรรคประชาชนนั่นก็คือคุณเฉลิมพงษ์แสงดีเป็นส.ส.ภูเก็ตอยู่ในพื้นที่เลยนะครับจากพรรคประชาชนร่วมกันรับยื่นหนังสือจากคุณวรพงษ์ยูรหมานเป็นผู้ก่อตั้งเพจข่าวโหดจังอันนี้เป็นชื่อเพจนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากถูกผู้มีอิทธิพลฟ้องร้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทซึ่งก็ได้มีการรับมอบหนังสือกันที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองครับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนนะครับว่าสื่อแม้ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ก็อาจจะถูกฟ้องเพื่อปิดปากนี่นะครับคนที่มายื่นหนังสือเนี่ยบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนจากการนำเสนอข่าวปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาซึ่งผู้ฟ้องร้องก็เป็นญาติของข้าราชการระดับสูงและมีการฟ้องคดีที่ศาลอาญากรุงเทพมหานครเพื่อกลั่นแกล้งให้เดินทางสัญจรลำบากนะครับก็เลยต้องการให้สื่อมวลชนส่วนกลางช่วยติดตามเพราะว่าสื่อท้องถิ่นกำลังถูกกดขี่อย่างหนักหากนำเสนอข้อมูลที่เป็นผลลบต่อผู้มีอิทธิพลนั่นเองครับการกลั่นแกล้งให้เดินทางลำบากเพราะว่าภูเก็ตกับกรุงเทพมันอยู่ไกลกันมากๆถ้าจะต้องเดินทางไปมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าเดือดร้อนจริงๆครับคุณลิซ่าภคมลจากพรรคประชาชนบอกว่าคนที่มีอิทธิพลคนนี้เป็นคนใกล้ชิดของรองผู้ว่าภูเก็ตที่เพิ่งถูกสั่งย้ายซึ่งนายกเคยระบุในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยว่ามีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์การสั่งย้ายในครั้งนี้จึงเป็นเพียงละครฉากหนึ่งคุณลิซ่าบอกแบบนี้นะครับเป็นละครฉากหนึ่งที่ไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรืออาญาอย่างจริงจังแต่กลับย้ายไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณลิซ่าภคมลนั่นเองครับคุณลิซ่ามองแบบนี้นะครับการเปลี่ยนตัวผู้ว่าและก็รองผู้ว่าในครั้งนี้อาจจะเป็นเกมการเมืองเพื่อที่จะวางโครงข่ายอำนาจใหม่ของระบอบสีน้ำเงินในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เดียวในภาคใต้ฝั่งอันดามันที่พรรคการเมืองดังกล่าวทำหน้าที่ยังไม่สำเร็จการปราบปรามผู้มีอิทธิพลจึงกลายเป็นเรื่องรอง
มากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจริงๆครับคุณลิซ่าภคมลให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์ผู้มีอิทธิพลและก็การเรียกรับสวยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมันเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มีข้าราชการระดับสูงในพื้นที่คอยทำหน้าที่เป็นลมใต้ปีกช่วยเหลือกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลในการบุกรุกที่ดินสาธารณะด้วยครับที่ผ่านมาถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติแล้วก็ข้อมูลเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าไปแล้วหลายคนนะครับแต่ปัญหานี้มันก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งถึงระดับรากหญ้าสักทีจนทำให้ภาคประชาชนในพื้นที่พยายามขับเคลื่อนข้อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้คนภูเก็ตสามารถบริหารจัดการและกำหนดอนาคตตนเองได้ดีที่สุดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังมันยังมีกระแสข่าวเรื่องของรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงนี่นะครับนักข่าวเนี่ยไปสอบถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธข่าวการถูกลดบทบาททางการเมืองหลังจากคณะรัฐมนตรียกเลิกคำสั่งให้กำกับดูแลพื้นที่ EEC นะครับยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งไม่มีรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยและการปรับเปลี่ยนหน้าที่ก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานอยู่แล้วครับสำหรับเหตุผลในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในครั้งนี้คุณพิพัฒน์เจ้าตัวเนี่ยก็โยนให้ไปถามโดยตรงจากนายกอนุทินคือบอกให้นักข่าวเนี่ยไปถามท่านโดยตรงหลังจากที่ท่านกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศรัสเซียเพื่อความชัดเจนในเรื่องของเหตุผลนั่นเองครับนอกจากนี้คุณพิพัฒน์ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าการดึงงาน EEC กลับไปดูแลเองของนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นการลดบทบาทของคุณพิพัฒน์หรือไม่ยืนยันนะครับว่าทุกคนในรัฐบาลทำหน้าที่ได้อย่างเท่าเทียมกันและหลังจากนี้นายกอนุทินก็คงจะมีการมอบหมายงานอื่นๆให้ตนเองรับผิดชอบตามความเหมาะสมต่อไปนะครับยืนยันนะครับว่าไร้รอยร้าวในภูมิใจไทยและขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้เลยทันทีนั่นเองครับคุณพิพัฒน์กล่าวย้ำทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าตนเองสามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและก็พร้อมเดินหน้าทำงานในส่วนที่เหลืออย่างเต็มที่ต่อไปด้วยครับคราวนี้ขยับมาติดตามเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญกันหน่อยครับเดินทางมาจนถึงวันนี้ศุกร์ที่19มิถุนายนคุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะครับออกมากล่าวถึงความคืบหน้าในการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256นะครับว่าเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนเรื่องของรายชื่อว่าจะครบถ้วนหรือไม่ภายในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเพื่อให้ทันยื่นต่อรัฐสภาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต่อไปนั่นเองครับในส่วนขั้นตอนหรือว่าไทม์ไลน์นะครับคุณนรเศรษฐ์ซึ่งเป็นสว.บอกว่าเนื้อหาได้ยกร่างแล้วเสร็จไปแล้วนะครับอยู่ระหว่างเดินสายนำเสนอให้พรรคการเมืองพิจารณาเพื่อขอรายชื่อสนับสนุนให้ครบ140เสียงเพราะว่าการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมจากฝั่งสว.ต้องใช้เสียงของ2สภาจำนวน1ใน5โดยมีพรรคที่ได้พูดคุยและลงชื่อสนับสนุนไปแล้วนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์ที่ส.ส.ร่วมลงนามให้เกือบทั้งพรรคนะครับและในสัปดาห์หน้าก็จะมีการนัดหมายพูดคุยกับพรรคประชาชนหลังจากที่มีข้อสงสัยในบางประเด็นของเนื้อหาตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอให้ที่มาของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกของรัฐสภาแบบ 100%ว่ามีความยึดโยงของประชาชนอย่างไรและมีปัญหาความชอบธรรมหรือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยหรือไม่ครับสว.นรเศรษฐ์ยังกล่าวอีกนะครับว่ายังได้มีการนัดหมายกับพรรคเพื่อไทยและได้ติดต่อทั้งพรรคกล้าธรรมและก็พรรคภูมิใจไทยที่อยากให้พูดคุยเพื่อสนับสนุนตัวร่างแต่หากสุดท้ายกระบวนการในการรวบรวมรายชื่ออาจจะไม่ครบถ้วนนี่นะครับอาจจะหาช่องทางอื่นเพื่อนำเสนอแนวความคิดและเนื้อหาต่อสาธารณะต่อไปนั่นเองครับสว.นรเศรษฐ์กล่าวต่อนะครับว่าเนื้อหาของร่างแก้ไขที่ตนและคณะเสนอนั้น
กำหนดให้มีสภาการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวน200คนมาจากประชาชนเลือกทั้งหมดนะครับและมีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเป็นผู้เลือกแต่ว่าอย่างไรก็ตาม

0: ในส่วนของผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็มีข้อถกเถียงว่าหากไม่ได้มาจากประชาชนจะถือว่าขาดความชอบธรรมหรือขาดการมีส่วนร่วมหรือไม่เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นความเห็นแถมที่ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงอาจเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับหน้าหรือผู้ยกร่างที่ประชาชนไม่ได้เลือกอาจไม่ได้รับความชอบธรรมครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังวันที่16มิถุนายนพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันเดินหน้าในการแก้รัฐธรรมนูญตามจุดยืนและแนวทางของพรรคนะครับจุดยืนเดิมของพรรคเพื่อไทยก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนส่วนเนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่เป็นอย่างไรยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับนี่เป็นการออกมาเปิดเผยจากคุณประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคุณประยุทธ์สิริพานิชสสจากพรรคเพื่อไทยแสดงความมั่นใจนะครับว่าเรามีจุดยืนมุ่งมั่นแก้รัฐธรรมนูญในหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่อาจมีทางเบี่ยงไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับซึ่งก็ต้องหาข้อยุติในที่ประชุมพรรคนอกจากนี้ยังเชื่อด้วยว่าพรรคอื่นๆพร้อมให้ความร่วมมือหากรวบรวมรายชื่อแล้วได้เสียงเกิน1ใน5พรรคเพื่อไทยก็พร้อมเดินหน้ายื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาต่อไปครับส่วนท่าทีของคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชแม้ออกมาอัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook นะครับบอกว่าสงสารพรรคเพื่อไทยซะเหลือเกินที่ยังดิ้นรนเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญครับหลังจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคกล้าธรรมได้มีมติให้ส.ส.ของพรรคถอนชื่อจากการลงชื่อในร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยไปแล้วจนทำให้พรรคเพื่อไทยต้องถอนร่างของพรรคกลับคืนมาเพื่อนำไปพิจารณาใหม่ครับซึ่งมีกระแสข่าวนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะนำร่างฉบับของพรรคเพื่อไทยมาปรับปรุงใหม่ในส่วนที่เป็นที่มาของส.ส.ร.คุณเทพไทยบอกว่าถ้าไม่มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสที่จะทำให้ร่างของพรรคเพื่อไทยไม่ผ่านการรับรองของที่ประชุมร่วมรัฐสภาค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะล่ารายชื่อส.ส.พรรคการเมืองอื่นๆได้ครบ1ใน5ของสมาชิกรัฐสภาก็ตามครับแต่ก็ไม่มีหลักประกันเลยนะครับว่าร่างของพรรคเพื่อไทยมันจะผ่านถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่าการสนับสนุนจากพรรคภูมิใจไทยนั่นเองครับแม้ว่าบางท่านในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่แคร์นะโนสนโนแคร์ว่าพรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนหรือไม่ก็ตามแต่น่าจะเป็นการแสดงจุดยืนในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาครับเพื่อต้องการให้สังคมเนี่ยเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเองยังคงเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามจุดยืนเดิมของพรรคที่เคยประกาศมาโดยตลอดแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จไม่ว่าสมัยที่เป็นแกนนำรัฐบาลมาแล้วก็ตามซึ่งก็คงจะเป็นการเสนอในลักษณะแก้เกี้ยวซะมากกว่านะครับโดยไม่คาดหวังและไม่หวังผลว่าจะได้รับการสนับสนุนให้ผ่านมติของรัฐสภาหรือไม่ครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้นะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีโอกาสผ่านความเห็นชอบของสภาได้ก็น่าจะมีแค่ฉบับเดียวซึ่งก็เป็นฉบับของพรรคภูมิใจไทยเพียงพรรคเดียวเท่านั้นครับไปฟังเสียงของคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชที่พูดถึงในเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งครับ
1: หลังจากพรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้าธรรมได้มีมติให้ส.ส.ของพรรคที่ลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถอนชื่อออกเพราะเกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทำให้พรรคเพื่อไทยต้องถอนร่างออกไปเพื่อไปปรับปรุงใหม่ล่าสุดมีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะนำร่างฉบับแก้ไขใหม่เข้าสู่ที่ประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อจะผลักดันให้มีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อรัฐสภาอีกและกำลังล่ารายชื่อเพื่อให้ครบ1ใน5ปัจจัยชี้ขาดอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยว่าจะลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหรือไม่ถ้าส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ร่วมลงชื่อด้วยก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่

0: พรรคเพื่อไทยจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะมีการล่ารายชื่อจากส.ส.พรรคอื่นครบ1ใน5แล้วก็ตามปัจจัยชี้ขาดอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยถ้าภูมิใจไทยไม่เอาด้วยสันนิษฐานได้เลยว่าสว.ก็ไม่เอาด้วยเมื่อไม่เอาด้วยทั้ง2ส่วนก็ไม่ผ่านมติของรัฐสภาอย่างแน่นอนเสียเวลาเปล่าถ้าเป็นเช่นนี้ฟันธงได้เลยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมติของที่ประชุมร่วมรัฐสภาน่าจะมีแค่ร่างของพรรคภูมิใจไทยเพียงพรรคเดียวครับ
1: นี่ก็เป็นท่าทีของคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนะครับถึงการแก้รัฐธรรมนูญนั่นเองครับสุดท้ายแล้วเราจะได้ร่างของพรรคการเมืองไหนจะเป็นไปตามการคาดการณ์ของหลายๆท่านหรือไม่แน่นอนนะครับน่าจะต้องรอสรุปหลังจากนี้กันต่อไปนั่นเองครับนี่ก็เป็นประเด็นการเมืองที่หยิบยกมานำเสนอในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองกันต่อที่นี่จุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับ
2: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
3: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินนาไมบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRI วันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning โดยดร.ภัทรสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 นถึง 8:55 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส
4: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันท

ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัสช่วงนี้อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์เก่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อนะครับในช่วงที่2นี้พาทุกท่านมาติดตามเรื่องของประเด็นด้านเศรษฐกิจกันหน่อยละกันครับเดี๋ยวพาไปดูตลาดคอนโดอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบนึงนี่นะครับมันมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดคอนโดกำลังเผชิญกับปัญหาสต็อกคงค้างสะสมสูงถึง 350,000 ยูนิตนะครับ 350,000 ยูนิตดังกล่าวก็คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาระบายหมดนาน 5-6 ปีเลยทีเดียวนั่นเองครับปัจจัยสำคัญเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเขาใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึ้นชั่งน้ำหนักอย่างรอบด้านคิดด้วยความรอบคอบแน่นอนนะครับเรื่องของคอนโดห้องชุดอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นของใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เงินเนี่ยค่อนข้างเยอะบางคนเลือกผ่อนกับธนาคารนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการผ่อนที่แตกต่างกันออกไปบางท่านก็อาจจะผ่อนในช่วง20ปีบางท่านก็อาจจะเต็มแม็กซ์เลยนะครับผ่อน30ปีก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าผ่อนยาวนานขนาดนี้ผู้ซื้อหลายคนนะครับก็เลยใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีณช่วงเวลานี้ด้วยนั่นเองครับคุณพจมานวรกิจโพคาธรซึ่งเป็นหุ้นส่วน

และหัวหน้าส่วนงานบริหารงานขายโครงการบริษัทไนท์แฟรงค์ประเทศไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับมีคอนโดเปิดตัวใหม่ในกรุงเทพและปริมณฑล 6,174 ยูนิตนะครับสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือไม่มีโครงการใหม่เปิดตัวในพื้นที่ CBD หรือว่าย่านศูนย์กลางธุรกิจเลยแม้แต่โครงการเดียวนะครับจากการเปิดตัวโครงการใหม่ 100% เนี่ยแบ่งออกเป็น 58% อยู่ในพื้นที่รอบใจกลางเมืองนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณ 42% ก็อยู่ในพื้นที่ชานเมืองนั่นเองครับภาพที่ออกมาดังกล่าวมันสะท้อนอะไรได้บ้างสะท้อนว่าตอนนี้ผู้ประกอบการกำลังลดความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการราคาแพงในทำเลต้นทุนสูงนะครับทำเลต้นทุนสูงนะครับก็คือย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือที่เราเรียกกันว่า CBD อย่างที่กล่าวเอาไว้นั่นเองครับผู้ประกอบการเขาก็เลยหันไปจับตลาดที่มีฐานผู้ซื้อกว้างกว่าสอดคล้องกับข้อมูลด้านราคาที่พบว่าคอนโดเปิดใหม่กว่า 68% อยู่ในระดับราคาต่ำกว่า 80,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับหรือกล่าวอีกในนึงได้ว่าตอนนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็กำลังเคลื่อนตัวจากตลาดบนมาสู่ตลาดแมสก็คือกว้างมากขึ้นนั่นเองครับอีกตัวเลขที่น่าจับตานะครับคุณผู้ฟังในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เรื่องของอัตราการจองอัตราการจองนี่นะครับอยู่ที่ 24.3%ตัวเลขดังกล่าวนี้นะครับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจาก 43.8% ลองเทียบกันดูนะครับลดลงไปเยอะเลยทีเดียวจาก 43 ลดลงมา 24% ในช่วงไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับนั่นหมายความว่าทุกๆ100ยูนิตที่เปิดขายใหม่จะมีคนจองเพียงประมาณ24ยูนิตเท่านั้น100ยูนิต100ห้อง 100% เนี่ยก็จะมีคนจองเพียงแค่24ยูนิตเท่านั้นนะครับสาเหตุสำคัญไม่ได้มาจากการหายไปของความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นั่นเองครับอย่างที่บอกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อหลายๆท่านเขาใช้เวลาในการคิดหรือว่าพิจารณานานขึ้นเปรียบเทียบทางเลือกมากขึ้นเพราะแน่นอนนะครับเปรียบเทียบทั้งทำเลหรือโลเคชันเปรียบเทียบแบรนด์ด้วยขนาดห้องเรื่องของมุมเรื่องของความสะดวกสบายใกล้ที่ทำงานใกล้สถานศึกษาหรือไม่อย่างไรนี่นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่ามากกว่าที่ผ่านมาผลลัพธ์ก็คือผู้ประกอบการไม่สามารถพึ่งพากลยุทธ์เปิดโครงการใหม่แล้วขายได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานั่นเองครับในยุคก่อนๆเนี่ยโอ้โหพอเปิดตัวปุ๊บหรือแม้กระทั่งช่วงพรีเซลใช่ไหมครับก็จะมีคนจองค่อนข้างเยอะเรียกว่าเปิดตัวปุ๊บก็มีคนจองปั๊บทันทีแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของภาครัฐเองนี่นะครับก็มีความพยายามที่จะออกมาตรการหรือว่ามีนโยบายในการที่จะช่วยสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อเรื่องของการปล่อยสินเชื่อการอนุมัติสินเชื่อก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงลดค่าธรรมเนียมการโอนด้วยซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้มันก็ช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่ตัดสินใจซื้ออยู่แล้วเร่งการโอนกรรมสิทธิ์มากขึ้นนั่นเองครับคือยอดโอนเนี่ยยังคงเติบโตอยู่นะครับคอนโดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมียอดโอนเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนยอดโอนเพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดจองเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นะครับตลาดคอนโดในกรุงเทพและปริมณฑลมีอุปทานคงค้างอยู่ประมาณกว่า 350,000 ยูนิตอย่างที่บอกขณะที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ยของทั้งตลาดอยู่ที่ประมาณ 60,000 ยูนิตต่อปีนะครับคำนวณแบบง่ายๆภายใต้สมมุติฐานที่ว่าถ้าไม่มีอุปทานใหม่เอา 350,000 ยูนิตหารด้วย 60,000 ยูนิตต่อปีนี่นะครับน่าจะต้องใช้เวลา 5-6 ปีถึงจะสามารถระบายสต๊อกส่วนเกินเหล่านี้ได้หมดนั่นเองครับแน่นอนนะครับถ้ายิ่งสต๊อกเหล่านี้คงอยู่ในระบบนานเท่าไหร่ต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเป็นเงาตามตัวนั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังเมื่อ

อุปสงค์กับอุปทานมันสวนทางกันแบบนี้ก็เลยกลับกลายเป็นว่าณวันนี้เนี่ยก็เป็นยุคที่ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองมากขึ้นหรือว่ามากที่สุดก็ว่าได้นั่นเองครับอำนาจในการต่อรองจึงเริ่มเปลี่ยนมือนะครับจากในอดีตเนี่ยผู้ขายหรือผู้ประกอบการเขาจะเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไขตลาดใช่ไหมครับแต่ว่าในปัจจุบันผู้ซื้อมีตัวเลือกมากขึ้นทั้งในเรื่องของราคาโปรโมชั่นส่วนลดของแถมและเงื่อนไขการชำระเงินด้วยครับมันก็เลยทำให้ในฝั่งของผู้ประกอบการหลายรายเลือกชะลอการเปิดโครงการใหม่ออกไปก่อนนะครับมุ่งบริหารสภาพคล่องมากกว่าการเร่งขยายธุรกิจเพราะว่าในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่การแข่งขันสูงขึ้นการรักษาเงินสดอาจจะสำคัญมากกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วก็ได้ครับดังนั้นแล้วนะครับหากมองภาพรวมทั้งหมดก็จะเห็นว่าตลาดคอนโดไทยตอนนี้กำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนและการเก็งกำไรตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วย real demand หรือว่าความต้องการอยู่อาศัยจริงมากขึ้นนะครับการไม่มีคอนโดใหม่เปิดตัวในพื้นที่ CBD ย่านใจกลางธุรกิจนี่นะครับการเพิ่มสัดส่วนโครงการราคาต่ำกว่า 80,000 บาทต่อตารางเมตรและการหันมาจับตลาดในราคาห้องละ 1.5 ล้านถึงประมาณ 3 ล้านบาทเนี่ยล้วนเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงในระยะ 1-2 ปีข้างหน้านั่นเองครับท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ฟังผู้ประกอบการที่อยู่รอดก็อาจจะไม่ใช่ผู้ที่เปิดโครงการได้มากที่สุดแต่คือผู้ที่สามารถพัฒนาโครงการให้ตรงกับกำลังซื้อจริงของตลาดได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าในวันที่คอนโดเหลือขายกว่า 350,000 ยูนิตแบบนี้เนี่ยโจทย์สำคัญไม่ใช่จะสร้างอะไรเพิ่มเติมแต่คือจะขายของที่มีอยู่ให้หมดได้ยังไงนั่นเองครับบทความนี้ผมหยิบยกมาจากกรุงเทพธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนอย่างมากเลยทีเดียวในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สำหรับตลาดคอนโดโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนั่นเองครับจากเรื่องของตลาดคอนโดนะครับพาทุกท่านขยับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเรื่องของขยะอาหารขยะที่มาจากอาหารณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็มีปริมาณมหาศาลแล้วก็เยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการการลดขยะหรือว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวเพื่อที่จะลดปัญหาขยะล้นเมืองนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาดังกล่าวขยะอาหารหรือฟู้ดเวสต์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลเท่านั้นแต่รวมไปถึงจังหวัดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่เอ่ยขอนแก่นอุดรธานีระยองชลบุรีหาดใหญ่สงขลาหรือสุราษฎร์ธานีเหล่านี้เป็นต้นก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกันนั่นเองครับพูดถึงการลดขยะอาหารนี่นะครับอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราก็มีโครงการจุฬาซีโร่เวสต์นั่นก็คือโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอย่างยั่งยืนภายในสถาบันการศึกษาก็คือภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานั่นเองครับอย่างจุฬาเองเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุดสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยนั่นเองครับดังนั้นแล้วปัญหาขยะอาหารก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนะครับต้องรีบบริหารจัดการก่อนที่จะเกิดปัญหาขยะล้นเมืองอย่างที่บอกเลยนั่นเองครับมันก็เลยกลายมาเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะครับที่เขาผนึกกำลังร่วมกันในการที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนลดขยะอาหารและเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยครับสำหรับงานนี้นะครับสมาคมผังเมืองไทยเขาร่วมกับธนาคารกสิกรไทยและเครือข่ายธุรกิจเพื่อการจัดการสภาพภูมิอากาศประเทศไทยหรือไทย CBN นะครับได้ร่วมกันจัดงาน Earth Jump 2026จัดขึ้นที่ Royal Paragon Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับในวันดังกล่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยครับเรื่องของขยะอาหารนี่นะครับมันก็จะมีกฎระเบียบที่เรียกกันว่ากฎบัตรขยะอาหารไทยนี่เลยนะครับมันมีตัวนี้ในการที่จะคอยควบคุมหรือว่าจัดการถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนพื้นที่ไหน

ยังมีปัญหาเรื่องของขยะอาหารล้นเมืองนี่นะครับในงานดังกล่าวนี้นะครับก็มีตัวแทนจากภาคท้องถิ่นจากเทศบาลนครรวม12แห่งนะครับทั่วประเทศไทยเลยร่วมลงนาม MOU แสดงเจตจำนงในการลดขยะอาหารร่วมกันนะครับภายในงานเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการเสวนาการจัดการขยะอาหารและเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองในแต่ละพื้นที่ด้วยครับผมอาจจะหยิบยกนะครับความคิดเห็นที่น่าสนใจของแต่ละเทศบาลนะครับที่มีตัวแทนเข้ามาร่วมวงเสวนาในครั้งนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณวิชัยบรรดาศักดิ์นะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นซึ่งมันเผชิญความท้าทายข้อจำกัดของพื้นที่ในการที่จะจัดตั้งศูนย์แยกขยะขึ้นมานะครับในพื้นที่นนทบุรีตอนนี้มุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยโบกาชิที่ช่วยหมักขยะอาหารและจัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมให้ชุมชนเขาทำ MOU กันเองภายในหมู่บ้านด้วยเพื่อที่จะคัดแยกนำขยะอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำหมัก EM และก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยขยายผลและก็สร้างความตระหนักรู้ไปยังชุมชนเครือข่ายทั้งหมด66ชุมชนทั่วประเทศเลยทีเดียวครับส่วนเชียงใหม่ว่ายังไงเจ้าคุณกาญจนกประกาศวุฒิสารท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่ที่มีขยะสูงถึง400ตันต่อวันวันละ400ตันนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อผ่านการรีไซเคิลแล้วเหลือเข้าสู่ระบบฝังกลบประมาณ340ตันซึ่งในปริมาณขยะกว่า200ตันเป็นขยะอาหารจากโรงแรมและร้านอาหารกว่า 1,000 ถึง 2,000 แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับสำหรับวิธีบริหารจัดการขยะอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาก็จะรวบรวมเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ที่สวนหลวงร.9และสวนพระนครเมืองแล้วก็แจกจ่ายให้กับ100ชุมชนไฮไลท์นั่นก็คือให้ชาวบ้านนำกิ่งไม้เศษไม้มาแลกกับปุ๋ยดังกล่าวนี้ครับและเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ได้ใช้นวัตกรรมหนอนแมลงวันลายในการช่วยย่อยสลายขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ถือว่าเป็นการต่อยอดเชิงเกษตรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านบอกนะครับว่าปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ขอนแก่นแล้วนะครับซึ่งมีขยะอินทรีย์ไม่ต่ำกว่า100ตันต่อวันนั่นเองครับสำหรับแนวทางการจัดการขยะที่จังหวัดขอนแก่นมีถังหมักลดกลิ่นยืดเวลาเก็บวางถังหมักขยะเศษอาหารขนาด20ลิตร1ถังต่อ10ครัวเรือนไว้ที่ส่วนกลางของชุมชนนะครับแล้วก็เติมน้ำหมักชีวภาพเพื่อที่จะลดกลิ่นทำให้ยืดระยะเวลาการเข้ารวบรวมขยะของทางเทศบาลได้ยาวขึ้นเป็นสัปดาห์ละ1ครั้งแทนการเก็บขยะทุกวันครับนี่ก็เป็นวิธีการของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับในการที่จะจัดการกับขยะอาหารที่เกิดขึ้นถ้าพูดถึงขยะอาหารหรือว่าฟู้ดเวสต์มันเป็นอาหารที่ถูกทิ้งในขั้นตอนการบริโภคหรือว่าการขายปลีกบางคนก็ทานไม่หมดใช่ไหมครับเหลือเศษอาหารเศษอาหารของแต่ละคนถ้ารวบรวมข้อมูลในแต่ละปีนี่นะครับก็เยอะพอสมควรเลยทีเดียวและในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับโลกและในประเทศไทยของเราโดยคนไทยสร้างขยะอาหารสูงถึง86กิโลกรัมต่อคนต่อปีลองนึกภาพตามดูนะครับปีหนึ่งเนี่ย1คนก็จะสร้างขยะอาหาร86กิโลกรัมนะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็การปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งมันรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการฝังกลบนั่นเองครับปัญหาและผลกระทบที่ตามมานะครับจากขยะอาหารหนึ่งเลยก็คือเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนเพราะว่าขยะอาหารเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 8% ของการปล่อยก๊าซทั่วโลกนะครับและอีกหนึ่งปัญหาก็คือมันกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคใช่ไหมครับก๊าซจากขยะอาหารมันสามารถส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจกลิ่นมันเหม็นและก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียขึ้นได้นั่นเองครับ
1มื้อแต่ละคนกินอาหารกันหมดจานหรือไม่บางคนกินเหลือทิ้งเอาไว้ในจานนิดหน่อยบางคนก็เหลือค่อนข้างเยอะหน่อยใช่ไหมครับแน่นอนเศษอาหารเหล่านั้นมันก็จะกลายมาเป็นขยะอาหารหรือว่าฟู้ดเวสต์นั่นเองครับขยะอาหารถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ายที่สุดแล้วปัญหาที่ว่านี้ก็จะย้อนมากระทบกับตัวเราอย่างหลีกหนีไม่พ้นนั่นเองครับสำหรับการลดขยะอาหารก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับตั้งแต่การไปซื้อวัตถุดิบบางคนไปจ่ายตลาดไปซื้อผักซื้อเนื้อผักมาหลังจากนั้นมาสู่การจัดเก็บวัตถุดิบอาจจะจัดเก็บเอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมครับและหลังจากนั้นอีกก็คือต้องวางแผนการทำอาหารเป็นเมนูต่างๆที่สำคัญเรื่องของการจัดสรรอันนี้เราจะต้องกะเอาไว้ให้ดีเรื่องของปริมาณของผู้กินแต่ละคนใช่ไหมครับอย่างเช่นสมาชิกในครอบครัวของเรามีกี่คนคุณพ่อคุณลูกคุณปู่คุณย่ากินประมาณเท่าไหร่อันนี้จะต้องจัดสรรให้เหมาะสมรวมถึงการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับแต่ละครอบครัวแต่ละคนก็จะได้ช่วยกันในการลดขยะอาหารลงนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของขยะอาหารรวมไปถึงก่อนหน้านี้เรื่องของตลาดคอนโดอสังหาริมทรัพย์คราวนี้นะครับพาทุกท่านมาติดตามเศรษฐกิจในภาพใหญ่กันบ้างเนื่องจากว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็คือนั่งเป็นประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นะครับเพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลนั่นเองครับตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้กับภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับความสำคัญของการที่นายกอนุทินนั่งประธานคณะกรรมการกรอ.ในครั้งนี้ก็จะมีการผนึกความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในการที่จะนำพาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปนั่นเองครับขณะที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานคณะกรรมการกรอ.นะครับคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกคุณพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและยังมีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้เป็นกรรมการครับสำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาและเสนอแนะแนวทางตลอดจนมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคนะครับรวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและก็สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับคณะกรรมการกรอ.เขาก็จะมีการประชุมนัดแรกในช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เลยตั้งแต่เวลา9:30 น.ที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับขณะที่คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมาพูดถึงตัวเลข GDP ของประเทศไทยอย่างช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา GDP ของไทยเนี่ยอยู่ที่ 2.8% นะครับถามว่าจะมีการปรับหรือว่าทบทวนเรื่องของตัวเลข GDP ภาพรวมตลอดทั้งปีเลยหรือไม่คุณสุภจีบอกว่าเรามอง GDP ทั้งปีนะครับอยู่ที่ 1.5-2% แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้าเกิดว่าผ่อนคลายแล้วก็สามารถยุติลงได้ GDP ก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าการส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะได้ไม่ติดขัดรวมถึงราคาพลังงานที่เป็นปัจจัยสำคัญก็น่าจะผ่อนคลายลงอีกด้วย
และทำให้เราเนี่ยมีกำลังซื้อที่ดีขึ้นมีการ

ค้าขายที่ดีขึ้นนั่นเองครับส่วนผลตอบรับของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับคุณสุภจีบอกว่าหลังจากที่เริ่มดำเนินโครงการมานี่นะครับก็พบว่าการใช้จ่ายของประชาชนดีขึ้นช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นขณะเดียวกันนะครับก็เริ่มมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนด้วยเมื่อถามถึงกระแสตอบรับที่ดีมากๆแบบนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการเพิ่มวงเงินให้กับโครงการหรือไม่เบื้องต้นคุณสุภจีตอบว่าก็ต้องรอการประเมินผลแล้วก็หารือกับคุณเอกนิตินะครับพร้อมกับย้ำว่าหากประชาชนได้รับผลประโยชน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะส่วนผลตอบรับในช่วงที่ผ่านมาก็พบว่าทั้งประชาชนและร้านค้ามีการตอบรับในทางที่ดีร้านค้าหลายแห่งก็มีความคึกคักแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องรอการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประเมินผลโครงการอย่างรอบด้านกันอีกครั้งครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่ายังไงบ้างคุณท็อปวราวุฒิเนี่ยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสามารถผลักดันอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชี้ได้ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานต้นทุนและก็การขนส่งแต่ก็ยังเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยู่ครับมาดูข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะครับหลังจากที่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือว่าดีเดย์เป็นวันแรกนะครับที่ให้ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มทั้ง4รายได้นะครับ4รายก็มี Grab, Lineman, Shopee Food และ Robinhood นั่นเองครับข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลในการใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าวนี้นะครับข้อมูลเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเวลาบ่ายโมงก็พบว่ามียอดการใช้จ่ายร้านค้าผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ยอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้ว127ล้านบาทนั่นเองครับเจาะลึกสถิติที่น่าสนใจจาก Lineman กันหน่อยนะครับLineman เนี่ยเปิดเผยข้อมูลว่าหมวดหมู่อาหารยอดนิยมผู้บริโภคเน้นสั่งอาหารในชีวิตประจำวันที่เข้าถึงง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวเครื่องดื่มประเภทกาแฟและก็ชาโดยเมนูที่มียอดสั่งสูงสุดในโครงการคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้ก็คือชาไทยนั่นเองครับส่วนสถิติที่น่าสนใจจาก Grab นี่นะครับได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการใช้บริการในวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกตัวเลขที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับ3ประเภทร้านอาหารที่มีคำสั่งซื้อสูงสุดก็คือร้านอาหารตามสั่งร้านเครื่องดื่มชากาแฟและ3ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับโดย5เมนูยอดนิยมก็ประกอบไปด้วยส้มตำข้าวมันไก่ลาบหมูคอหมูย่างและชาไทยเช่นเดียวกันนั่นเองครับจังหวัดที่มีการสั่งซื้อสูงสุดนะครับ5อันดับแรกท็อป5นี่นะครับก็ประกอบด้วยกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีขอนแก่นและโคราชนะครับช่วงเวลามื้อกลางวัน10โมงไปจนถึงประมาณเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อสูงที่สุดนั่นเองครับส่วนยอดหรือจำนวนเงินในการใช้จ่ายเฉลี่ยนี่นะครับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคก็จะมีการสั่งอาหารอยู่ที่100ถึง250บาทรองลงมาก็คือต่ำกว่า100บาทต่ำกว่า100บาทเนี่ยคิดเป็นประมาณ 30% นั่นเองครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการทบทวนหรือว่าปรับเงื่อนไขในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการขยายร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือจะมีการเพิ่มวงเงินให้หรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจอย่างเช่นจากเดิมเป็นเดือนละ1,000ใช่ไหมครับจะมีการเพิ่มวงเงินให้อีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวนำพาทุกท่านนะครับกลับมาติดตามประเด็นสำคัญโค้งสุดท้ายศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.นะครับคนกรุงจะเทใจให้กับผู้สมัครท่านใดจะเป็นไปตามโพลที่มีการสำรวจความคิดเห็นก่อนหน้านี้หรือไม่มันจะมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้คะแนนเสียงพลิก

0: และสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้วันศุกร์หน้า26มิถุนายนกลับมาติดตามการวิเคราะห์กันได้กับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเวลาเดียวกันนี้นะครับหรือสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ที่เว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และพิเศษสุดๆในวันที่วิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์ชัยยันนะครับก็สามารถติดตามได้เพิ่มเติมอีก2ช่องทางนะครับนั่นก็คือที่ YouTube และ Facebook ของจุฬา Radio Plus นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณคุณวิรัติแววอารามเทคนิคดูแลรายการส่วนวันนี้ผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยคอกว้างไม่มีแขนเหมาะสำหรับงานราตรีสโมสรงานพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศกลางคืนเพื่อใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกและให้ความรู้สึกทันสมัยกว่าแบบอื่นนอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังอีกด้วยองค์ประกอบของชุดไทยดุสิตได้แก่เสื้อแขนกุดเข้ารูปคอกลมหรือคอเหลี่ยมคอเสื้อนั้นกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังและผ่าด้านหลังปักลวดลายด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อมหรือลูกปัดอย่างประณีตท่อนล่างนุ่งผ้าไหมยกเงินหรือยกทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดตัวเสื้อกับผ้านุ่งจะเย็บติดกันหรือแยกกันก็ได้เครื่องประดับที่ใช้มักใช้ต่างหูสร้อยคอและแหวนสามารถเลือกเครื่องประดับอย่างไทยหรืออย่างตะวันตกตามโอกาสและความเหมาะสม

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับคนใกล้ชิดนายกยืนยันนายกปลอดภัยดีและจะกลับเข้าทำงานที่ทำเนียบตามปกติหลังยูเครนเปิดฉากโจมตีรัสเซียความเคลื่อนไหวในการเดินทางเยือนรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานและมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในเวลา20นาฬิกาเมื่อวานนี้ซึ่งจะเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา9นาฬิกาของวันนี้ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครล่าสุดในวันเดียวกันมีรายงานข่าวว่ากองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะเข้าร่วมประชุมโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านาย

0: อนุทินและคณะปลอดภัยดีซึ่งในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจับมือพฤทธิ์วัชรศิลป์ซักถามคดีหัวสวนายวาโยอัศวะรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีการหัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งอนุกรรมการคณะที่36ว่าสวนทางกับหลักการส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการได้ถามย้ำว่าเหตุใดการให้ความเห็นในสำนวนไม่เกี่ยวข้องกับนายแสวงบุญมีในฐานะที่เป็นเลขาธิการกกต.และถามย้ำว่ากกต.ยืนยันได้หรือไม่ว่าทุกเหตุการณ์ในวันเลือกสว.รวมอยู่ในสำนวนแล้วซึ่งร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ชี้แจงว่าประธานกกต.ยืนยันไปแล้วว่าจะใช้เวลา12สัปดาห์และเมื่อมีมติเป็นอย่างไรก็จะต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่คำวินิจฉัยผ่านทางเว็บไซต์ของกกต.และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในปีนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO เปิดเผยว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นกว่า 3.55 ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วและเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่าลดลงร้อยละ 3.6 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงอย่างมากหลังจากที่รัฐบาลจีนเตือนให้ประชาชนของตัวเองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตที่ย่ำแย่ระหว่างทั้งสองประเทศส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยและเวียดนามก็ลดลงร้อยละ 8.6 และร้อยละ 2.1 โดย JNTO ระบุว่าจีนกลายเป็นจุดมุ่งขออภัยครับจีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวจาก2ประเทศนี้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายนนะคะกลางๆเดือนแล้วนะคะทุกๆวันศุกร์ท่านจะได้พบกับอาจารย์จากภาควิชาการตลาดนะคะในรายการ Innovative Wisdom เช่นเดิมนะคะวันช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็จะเจอกับอาจารย์2วัยของเรานะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวรรณแสงสิวรรณนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัติรัตน์ณสงขลานะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะก็เมื่อกี้ก็คุยกันว่าวันนี้จะมีอะไรที่จะมาคุยบ้างนะคะของทางอาจารย์ดาวอาจารย์รัติรัตน์ก็จะพูดถึงกระแสอะไรในปัจจุบันนะคะส่วนของอาจารย์ธนวรรณก็จะมีธุรกิจโน่นนี่โน่นนี่ที่น่าสนใจนะคะเราได้ฟังเรื่องตลาดโดนัทเรื่องชีสเรื่องส้มตำมาแล้วนะ
2: คะ
1: วันนี้ก็จะเป็นเรื่องตลาดกาแฟสำเร็จรูป
2: ค่ะ
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มขังใครเอาจากกระแสก่อนหรือว่าตลาด
2: ได
1: ้กระแสก่อนแล้วกันนะคะ
2: ค่ะอาจารย์ก็จริงๆช่วงนี้ที่เป็นกระแสยังพึ่งเป็นกระแสยังอยู่ยังอย
1: ู่
2: ต่อเนื่องใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของต่อเนื่องเลยค่ะจากเอพิโซดอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของ FIFA World Cup ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เขาเปิดแมตช์ไปแล้วนะคะวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่เราบอกไปอาทิตย์ที่แล้วว่าเอ้ย FIFA World Cup นี่มันเป็นสเตจของมาร์เก็ตติ้งเนา
1: ะ
2: นะคะแล้วก็มีแบรนด์ทุกแบรนด์ก็กำลังกระตือรือร้นในการทำแคมเปญนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตกันเป็น

0: ภาคต่อละกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงแคมเปญจากแบรนด์ค่ะอาจารย์ที่ทิ้งไว้สำหรับคราวที่แล้วเราพูดถึงการแสดงของน้องลิซ่าใช่ไหมคะว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็ขึ้นแสดงสเตจร้องเพลงเพลงชื่อว่า Goals นะคะร่วมกับ Anita กับ Rema นะคะต่อหน้าคนทั้งโลกเราก็บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วรวมถึงก็เป็นแคมเปญของแบรนด์ด้วยนะคะที่น้องลิซ่าใส่เสื้อเสื้อจากแบรนด์ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยินดีกันมากๆนะคะซึ่งวันแสดงค่ะเธอก็เปิดโอเพ่นด้วยแบรนด์แล้วก็น้องสดคู่กับนักเต้นนะคะซึ่ง Korean Time อะค่ะก็บอกว่าเป็น K-pop girl group member คนแรกนะคะที่เคยขึ้นเวที World Cup Opening Ceremony แล้วก็อย่างที่บอกเป็นศิลปินไทยคนแรกนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเรามาดู impact ที่เกิดขึ้นนะคะหลัง performance จบเป็นอย่างไรนะคะคลิปการแสดงบนหวยป่อของจีนค่ะเกิน83ล้านวิวทันทีนะคะทันทีที่ hashtag เกี่ยวกับลิซ่าติดTrending นะคะส่วนใน YouTube ค่ะเกิน9ล้านวิวภายในเวลาไม่กี่วันนะคะแล้วก็เพลงที่น้องลิซ่าร่วมร้องค่ะเพลง Goals บน Spotify เนี่ยจาก 649,000 Daily Stream นะคะกระโดดขึ้นเป็น 736,000 ในวันถัดมาและทะลุ16ล้านนะคะ Stream ภายในเดือนเดียวหลังจากรีลีสนะคะก็คือถือว่าเป็น Impact ที่มีกระแสแรงมากๆนะคะ อันนี้ก็รีแคปให้จากคราวที่แล้วด้วยนะคะทีนี้แคมเปญที่อยากมาพูดคุยกับอาจารย์วันนี้นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็คือแคมเปญที่น่าสนใจอันนึงค่ะคราวที่เราพูดถึง Adidas Nike นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงแคมเปญที่ไวรัลที่สุดอีกอันนึงของ World Cup ปีนี้นะคะก็คือเลโก้นั่นเองนะคะเลโก้เนี่ยค่ะเขาปล่อยแคมเปญชื่อว่า Everyone Wants a Piece นะคะเมื่อต้นเดือนเมษาก็เอาทั้งเมสซี่ค่ะโรนัลโดเอ็มบัปเป้นะคะแล้วก็วินิซิอุสจูเนียร์นะคะมานั่งรอบโต๊ะเดียวกันเลยแล้วก็ช่วยกันแบบต่อเลโก้ค่ะอาจารย์เวอร์ชัน World Cup Trophy ค่ะทุกคนก็พยายามจะเอาตัวเองอ่ะเป็นมินิฟิกเกอร์ของตัวเองเนี่ยวางไว้บนยอดเหมือนอยากจะชนะนะคะแต่ไม่มีใครสำเร็จค่ะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วเด็กคนนึงก็เข้ามาวางของมินิฟิกเกอร์ของตัวเองสำเร็จนะคะตอนจบตัวคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็ตัดมาว่ารีคอนเนคกับแบรนด์ DNA ของ Lego ว่าเนี่ยคือของเล่นเสริมจินตนาการของเด็กของเด็กๆนะคะวัยสร้างสรรค์จินตนาการซึ่งภายใน24ชั่วโมงแรกนะคะหลังจากที่ Lego ปล่อยตัวแอดตัวนี้นะคะยอดวิวรวมจากบัญชี Instagram ของนักฟุตบอลทั้ง4คนนะแต่314ล้านวิวนะคะแฟนๆเนี่ยก็เรียกเขาว่าเลยว่าเป็นอะโมเมนต์เจเนเรชันวิลทอล์กอะเบาท์นะ
1: คะ
0: ก็คือเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่คือครั้งแรกค่ะที่เมสซี่และโรนัลโดอยู่ในแคมเปญเดียวกันนะคะโอ้ตั้งแต่หลุยส์วิตตองเชสแคมเปญก่อนกาตาร์2022เมสซี่ยังแคปชั่นไว้ในโพสเลยค่ะว่า honestly it's not AI นะคะเพราะว่ารูปเขาสวยมากไม่ใช้ AI นะนะคะซึ่งแคมเปญนี้ค่ะก็ถ้าจะมาถอดบทเรียนกันเราบอกว่าคือเป็นแคมเปญที่ฉลาดมากๆใช้ generational narrative คือเมสซี่โรนัลโดคือบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเจเนอเรชันก่อนหน้านะส่วนเอ็มบัปเป้กับวินิซิอุสนี่ก็คือยุคใหม่ทำให้เขาผลัดใบแต่ก็ต่อเชื่อมกันนะคะรวมถึงเมื่อกี้ที่กล่าวไปว่าแบรนด์ relevanceเลโก้ก็ยังเป็นจินตนาการของเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็มาอยู่ในโลกของเซเลบริตี้ในช่วงฟุตบอลเนี่ยทำให้อินมากๆนะคะแล้วก็ตอนจบอย่างที่บอกแอดเนี้ยก็คือน้องเอาเด็กมาเด็กมาวางมินิฟิกเกอร์สำเร็จเนี่ยเป็นการดึงเพอร์โพสกลับมาว่า play is for everyone ไม่ใช่แค่สำหรับคนดังเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นแคมเปญนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังสนุกสนุกในช่วงที่ตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่
1: ย
0: ัง
1: อย
0: ู่
1: ในกระแสอยู่ค่ะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ค่ะดีค่ะก็
0: เดี๋ยวเขายังดำเนินต่อไปเผื่อจะ
1: ยังคุยได้อยู่นะคะ
0: ค่ะเขาดำเนินต่อไปอีก5สัปดาห
1: ์
0: ค่ะก็ไฟนอลคือวันที่19กรกฎาคมที่ MetLife Stadium New Jersey นะคะสิ่งที่น่าจับตาเขาบอกว่ามัน

0: คือ reactive marketing นะคะจากสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นที่มันไม่คาดคิดแบรนด์ไหนจะตอบสนองได้เร็วได้แม่นยำที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งที่กำลังจะตามมาก็คือเขามีโชว์เปิดมันก็จะต้องมีโชว์ปิด
1: ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลังจากปิดแล้วจะมีอะไรมาให้เราคุยอีกนะ
0: ซ
1: ึ
0: ่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แฟนๆรอคือ BTS จะโคเฮดไลน์กับ World Cup Final Halftime Show นะคะร่วมกับ Madonna ชากีร่านะคะซึ่งเป็น Halftime Show ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Final World Cup เลยค่ะเดี๋ยวมานำพูดคุยกันต่อไป
1: ใช่ค่ะก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่ากระแสเหล่านี้จะเห็นว่านักการตลาดไม่ได้นิ่งเลยนะค
0: ะ
1: เขาต้องคิดวางแผนมาก่อนแล้วว่าจะทำยังไงจะเอาตรงอีเวนต์อย่างเนี้ยมาผูกกับธุรกิจของเขายังไงกันบ้าง
0: เป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากทุกคนต้องใช้เวลาช่วงนี้
1: แล้วก็คนจับจ้องดูอยู่อะไรเงี้ยถ้าใครคิดอะไรที่ได้ใจเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากเลย
0: ต้องค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะก็เมื่อกี้ที่บอกว่าอาจารย์ของอาจารย์ทวันก็จะคุยเรื่องตลาดนั้นตลาดนี้แต่พอดีพอฟังอาจารย์ดาวเรื่องของบอลฟุตบอลเรื่องของบอลโลกอาจารย์ก็เลยหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าที่เตรียมมาอีกเรื่องนึงก็คืออันนี้น่าสนใจพอพูดถึงบอลฟุตบอลไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังทราบหรือเปล่านะคะว่าประเทศปากีสถานเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่คือไม่เคยไปฟุตบอลโลกนะคะ
0: ไม่เคยได้ยิน
1: ไม่เคยได้ยินว่าลงไปแข่งด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าโกยเงินหมื่นล้านต่อปีเพราะเป็นฐานผลิตฟุตบอลสำคัญของโลกค่ะ
0: อีโคซิสเต็ม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าฟุตบอลส่วนใหญ่แล้วก็ในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบอลโลกนะคะฟีฟ่าอะไรต่างๆเนี่ยที่ฟีฟ่าจัดเนี่ยก็ใช้ฟุตบอลที่ผลิตมาจากปากีสถานทั้งนั้นเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าที่มาที่ไปทำไมถึงไปอยู่ที่ปากีสถานนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Marketeer Online ก่อนนะคะเพราะว่าเอามาจากทาง Marketeer Online นะคะเมื่อกี้ที่เกริ่นเอาไว้ว่าเอ๊ะทำไมปากีสถานถึงได้มาเป็นแหล่งผลิตฟุตบอลมาจากไหนยังไงกันบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ยุคอาณานิค
0: ม
1: นะคะตอนนั้นเนี่ยปากีสถานยังรวมอยู่กับอินเดียนะคะแล้วก็ประเทศในแถบเอเชียใต้แทบทั้งหมดเนี่ยก็เป็นดินแดนในปกครองของอังกฤษนะคะมีเมืองในปากีสถานชื่อเมืองซิอัลโกดเนี่ยนะคะของปากีสถานถูกอังกฤษพัฒนาให้เป็นเมืองด้านการผลิตนะ
0: คะ
1: ทีนี้ผลิตอะไรนะสมัยนั้นเนี่ยก็มีการนำเข้าเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาในเมืองให้ชาวเมืองมีทักษะการผลิตซ่อมแซมงานฝีมือต่างพอข้ามาช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปี1939ถึง1945ปากีสถานก็มีส่วนสำคัญกับสถานการณ์โลกนี้ด้วยนะคะในฐานะฐานการผลิตและซ่อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆให้กับกองทัพอังกฤษนะคะพอ2ปีหลังสงครามโลกจบลงไปปากีสถานก็ได้แยกตัวออกมาจากอินเดียนะคะแต่โรงงานต่างๆในเมืองซิอัลโกดเนี่ยยังคงเดินหน้าผลิตอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆต่อไปเมืองนี้ก็กลายเป็นโรงงานแล้วก็ชาวเมืองก็ยังมีทักษะในการผลิตอยู่นะคะหลังถัดจากนั้นโรงงานและทักษะการผลิตของชาวเมืองซีเอาโกสก็มีการปรับเปลี่ยนโดยหันไปผลิตอุปกรณ์กีฬาละนะคะ อุปกรณ์กีฬาต่างๆรวมถึงฟุตบอลรุ่นแรกๆคือก็มีรุ่นแทงโก้เอสปาน่าของ Adidas นะคะสำหรับฟุตบอลโลกปี1982ซึ่งสเปนเป็นเจ้าภาพนะคะพอในปี1991โรงงานและบริษัทส่วนใหญ่ในเมืองซิอัลโกดของปากีสถานก็หันไปผลิตอุปกรณ์กีฬากันมากขึ้นโดยบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงนี้ชื่อบริษัท Forward Sport นะคะบริษัทนี้นะคะที่จะยืนยงมาจนถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: Forward Sport นะคะอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์กีฬาหลายกลายเป็นหนึ่งในรายได้หลักของเมืองซิอัลโกดจนกระทั่งมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภครวมถึงสนามบินที่เปิดใช้ในปี2011นะคะนี่หมุดหมายสำคัญของเมืองซีเอาโกสเนี่ยก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งในปี2014เมื่อ Forward Sport เนี่ยได้สัญญาคว้าสัญญากับ FIFA นะฮะในการเป็นบริษัทหลักในการผลิตลูกฟุตบอลรุ่นบราซูก้าสำหรับฟุตบอลโลกในปีนั้นนะคะซึ่งบราซิลเป็นเจ้าภาพนะคะ
0: บราซูก
1: ้านะคะหมุดหมายสำคัญดังกล่าวผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะลูกฟุตบอลนะคะเติบโตซึ่งบริษัทใหญ่และดังที่สุดในเมืองนี้ก็คือ Forward Sport นะที่ผลิตลูกฟุตบอลให้กับ FIFA นั่นเองนะคะพอมาบอลโลกในปี2018นะเมื่อกี้14ละมา18ที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพ Forward Sport ก็ยังคงได้เป็นบริษัทหลักที่ผลิตลูกฟุตบอลในการแข่งขันรวมไปถึงฟุตบอลโลกครั้งถัดมาปี2022ที่กาตาร
0: ์
1: ก็ยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นประเทศแรกของตะวันออกกลางที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยนะคะแล้วในปี2022ปากีสถาน

0: ทำเงินเข้าประเทศจากการส่งออกลูกฟุตบอลเป็นหลักเลยเป็นหลักหมื่นล้านเลยนะคะหมื่นล้านบาทเลยนะคะโดยบริษัทที่ทำเงินได้มากที่สุดก็คือบริษัท Forward Sport มาถึง22แล้วนะคะปี2026นะคะกันเนี่ยค่ะฟุตบอลโลกพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะด้วยการมีสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมทีนี้มาดูว่าลูกฟุตบอลจะมีการพัฒนาไหมมีค่ะนะคะลูกฟุตบอลก็มีการพัฒนาลูกฟุตบอลสำหรับฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดมีชื่อรุ่นว่า Tree Onda นะโดยได้มีการใส่ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะนะคะเข้าไปเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังห้อง VAR รวมถึงกรรมการในสนามเพื่อช่วยในการตัดสินจังหวะต่างๆนะคะ
1: ไม่ธรรมดานะคะอาจารย์
0: นะคะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือบริษัท Forward Sport เนี่ยก็ยังคงเป็นบริษัทหลักในการผลิตซึ่งช่วยทำให้ปากีสถานยังคงเป็นฐานการผลิตลูกฟุตบอลสำคัญที่สุดในโลกนะคะแม้ไม่เคยไปฟุตบอลโลกเลยสักครั้งก็ตามนะคะแล้วก็คริกเก็ตก็ยังเป็นกีฬาฮิตที่สุดในประเทศมีการประเมินว่าลูกฟุตบอล6ใน10ลูกทั่วโลกจะผลิตจากปากีสถานแล้วก็ลูกฟุตบอลยังช่วยทำให้ซีอัลโกสได้ชื่อว่าเป็นโรงงานฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกนะคะและยังผลต่อรายได้แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอีกด้วยเขาบอกว่าเมืองซีอัลโกสเนี่ยมีรายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยรายได้ต่อคนสูงเป็นอันดับต้นๆของปากีสถานสูงกว่ากรุงการาจีซึ่งเป็นเมืองหลวงได้ซ้ำไปและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชียซะอีกนะคะรายได้หลักของคนในเมืองนี้ก็มาจากโรงงานผลิตลูกฟุตบอลน้อยใหญ่เนี่ยราวๆ200แห่งในเมืองนี้มี200แห่งเลยนะคะนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
1: ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง
0: นะคะน่าสนใจมากๆเลย
1: competitive advantage
0: ใช่ใช่ค่ะนะคะก็เลยเราอยู่ยังช่วงของบอลโลกอยู่เราก็มี
1: บอลเองก็ต้องมีเทคโนโลยี
0: ใช่ใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เรื่องที่น่าสนใจนะคะเรากลับมาเรื่องประจำของเรานะคะเรื่องประจำของเราที่บอกว่าอาจารย์ทั้งวันก็คุยเรื่องตลาดนนนี้เราส้มตำมาจนถึงโดนัทมาจนถึงชีสนะ
1: คะ
0: วันนี้เรามาดูตลาดกาแฟค่ะแต่วันนี
1: ้
0: ค่ะวันนี้จะเป็นกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่
1: ม
0: เพราะเวลาเราพูดถึงกาแฟมันเยอะมากนะคะกาแฟกระป๋องกาแฟพร้อมดื่มที่เป็นซองๆที่เราเอามาชงเองแล้วก็ตอนนี้ก็คือพวกร้านกาแฟต่างๆนะคะแต่วันนี้อันนี้ก็จากมาร์เก็ตเทียเช่นเดียวกันนะคะเราจะพูดถึงตลาดกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มเป็นกระป๋องพรีเมียมเพื่อสุขภาพนะคะจริงๆมีตลาดหลายอย่างนะคะก็เฉพาะเรื่องกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มเนี่ยมูลค่าก็ 65,000 ล้านบาทละนะคะเขาบอกในประเทศไทยเนี่ยภาพรวมตลาดกาแฟกลุ่มสำเร็จรูปและพร้อมดื่มในปี2025มีมูลค่าการประเมินอยู่ที่ราว 65,000 ล้านบาทนะคะกลุ่มที่น่าจับตามองและมีบทบาทขับเคลื่อนตลาดอย่างมีนัยสำคัญก็คือกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มนะคะที่เราเรียกกันว่า Can RTD Ready to Drink Coffee นี่แหละนะคะทีนี้พอบอกว่าตลาดกระป๋องเนี่ยแล้วบอกโอ้ก็เห็นมานานแล้วนะคะเห็นมานานแล้วทีนี้มันจะมีตลาดแมสก็คือว่าราคาไม่แพงนักนะคะกลุ่มตลาดแมสเนี่ยก็ยังคงกลุ่มอำนาจหลักด้วยผู้เล่นเบอร์หนึ่งเบอร์ใหญ่นะคะเบอร์อันดับหนึ่งเลยก็คือเบอร์ดี้นะคะที่เป็นกาแฟกระป๋องพร้อมดื่มเนี่ยนะคะกาแฟเบอร์ดี้เนี่ยอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทไอโนโมโตะนะคะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่คุ้นเคยก็คือเนสกาแฟนะคะก็อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทเนสเล่ซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ยอาศัยความแข็งแกร่งด้านการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็ราคาที่เข้าถึงง่ายนะก็รักษาฐานลูกค้าหลักได้อันนี้คือตลาดแมสนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีตลาดผู้ท้าชิงแบรนด์ผู้ท้าชิงแล้วก็กลุ่มกาแฟพร้อมดื่มระดับพรีเมียมละนะคะก็วางตำแหน่งตัวเองใหม่ผ่านนวัตกรรมกระบวนการสกัดอย่างเช่น Fresh Brew นะ Fresh Brew หรือว่า Cold Brew นะจากการรุกตลาดด้วยกาแฟนมไม่เติมน้ำตาลนะเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้เล่นเดิมนะคะอย่างบริษัทอายิโนโมโตะเคยให้มุมมองตลาดกาแฟพร้อมดื่มไทยไว้ว่าตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 6-9% ต่อปีนะคะจากปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอย่างผู้บริโภคไว้ทำงานและคนรุ่นใหม่ที่มองหาความสะดวกสบายแต่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพของเมล็ดกาแฟมากยิ่งขึ้นนะคะในตลาดกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มที่บอกว่ามูลค่า 65,000 ล้านบาทเนี่ยค่ะถ้าดูมูลค่าตลาดกาแฟเนี่ยปี2025

0: เนี่ย65,000ปี2024เนี่ย60,000นะคะเพราะนั้นก็แสดงว่ามีการเจริญเติบโตนะคะทีนี้เรามาดูสัดส่วนการตลาดว่าเป็นกาแฟแบบไหนบ้างนะคะจริงๆปี2025เนี่ยสัดส่วนสูงสุดเลย 49% เลยก็คือกาแฟ3 in 1
1: ค่ะ
0: 3 in 1ยังไงก็ที่เป็น2ซองนี่แหละนะคะอาจารย์ท่านวันเองบางทีก็เช้าๆก็นี่แหละที่ออฟฟิศก็จะมี
1: คือเขาก็จะใส่เหมือนกาแฟครีมเทียมอะไรอยู่รวมกัน
0: แต่ว่านิสัยเสียอย่างเดียวคือเอาอร่อยเข้าว่าคือถึงจะบอกว่าไม่น้ำตาลน้อยครีมเทียมแต่ขอมีนิดหน่อยแต่เขาก็มีหลายแบบนะคะอาจารย์ก็จะเห็นนะพวกเอสเปรสโซ่พวกอะไรต่างๆที่อาจจะมีเขาเรียกว่าไม่มีไม่ใส่ครีมไม่ใส่นมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเยอะแยะก็นี่แหละชนิด2นี่แหละค่ะปาเข้าไป 49% นะคะเป็นกาแฟที่เรียกว่าถือเป็นกาแฟสำเร็จรูปเช่นเดียวกันแต่ต้องเราประเทซองใส่แก้วแล้วก็เติมน้ำเอานะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ 49% กลุ่มต่อมานะคะ 31% ก็คือกาแฟกระป๋องหรือว่าเป็นกระป๋องหรือเป็นขวดพร้อมดื่มนี่แหละนะคะอย่างที่บอกอันนี้เราก็ไปเจอตามพวกเซเว่นพวกร้านคอนวีเนียนสโตร์ทั้งหลายแหละนะคะไปก็หยิบมาจากตู้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ 31%
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกาแฟที่แบบสำเร็จรูปเช่นเดียวกันอีกกลุ่มนึงอันนี้กาแฟผงสำเร็จรูปที่เป็นขวดเป็นซองที่เราที่เป็นผงอะนะคะแล้วเราก็มาโชว์อันที่ 14% นะคะแล้วยังมีกลุ่มกาแฟสุขภาพ 6% นะคะค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมที่บอกว่าเป็นว่าใครมาร์เก็ตแชร์ของกลุ่มไหนเยอะแต่ทีนี้เขาบอกว่าตลาดกาแฟพร้อมดื่มในไทยเนี่ยก็ยังมีความท้าทายท้าทายยังไงก็คือว่าต้นทุนราคากาแฟในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอะไรก็ต้นทุนอะไรก็สูงขึ้นรวมทั้งกาแฟด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยในกลุ่มตลาดกาแฟกระป๋องยังมีโอกาสเติบโตอีกมากนะคะเนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบทำให้ผู้คนมองหากาแฟที่ให้สัมผัสและรสชาติใกล้เคียงกับกาแฟจากคาเฟ่มากที่สุดนะคะประเมินว่าหนึ่งในตัวแปรที่ขับเคลื่อนให้ตลาดกาแฟกระป๋องเติบโตนะคะก็คือการที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพและภาพลักษณ์พรีเมียม
1: ค่ะ
0: นะซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าเทรนด์การดื่มกาแฟดำนะคะกาแฟสูตรนมสูตรน้ำตาล 0% ได้รับความนิยมในทิศทางที่ดีมากขึ้นค่ะนี่การเติบโตอย่างโดดเด่นของตลาดกาแฟกระป๋องขับเคลื่อนโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมและทางเลือกสุขภาพเนื่องจากกระแสความต้องการของบริโภคที่มองหากาแฟรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นขั้วบดแท้ๆและยังตอบโจทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพอีกนะคะล่าสุดแบรนด์เจ้าตลาดอย่างเบอร์ดี้เนี่ยยังได้ดึงตัวนักแสดงรุ่นใหม่นะคะอย่างภูวินตั้งศักยืนมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของสายพรีเมียมกับเบอร์ดี้บาริสต้าครีมิลาเต้เพื่อยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเจนซีนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าตลาดกาแฟกระป๋องจะเป็นตลาดที่มีเบอร์ดี้และเนสกาแฟกลุ่มส่วนแบ่งตลาดเกินกว่า 80% นะคะแต่ก็นับว่าเป็นตลาดที่ผู้เล่นรายอื่นๆก็ยังสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหากเจาะเซกเมนต์ได้ถูกต้องโดยเฉพาะการนำเสนอเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า 100% หรือกรรมวิธีการสกัดเย็นที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมนะคะเพราะนั้นก็สรุปบอกว่าตลาดกาแฟกระป๋องก็ยังมีปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตนะคะจากการเปลี่ยนวิธีสื่อสารของแบรนด์ที่ไม่เพียงแค่เน้นฟังก์ชันแก้ง่วงนะคะแต่ยังสื่อสารเรื่องราวของ good moment เพื่อให้กระป๋องกาแฟกลายเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ดีๆในทุกๆวันของผู้บริโภคอีกด้วยนะคะนี่ก็ตลาดกาแฟนะคะ
1: ตลาดกาแฟกับคนไทยเนี่ยใหญ่นะคะ
0: ใช่ใช่
1: คือไม่ว่าจะสดหรือว่าพร้อมดื่มหรือว่า ready to drink อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่อาจารย์บอกว่าโอกาสนะคะเมื่อเราสื่อสารดีๆแล้ว
0: แล้วตอนนี้เราก็คุยมาตลอดเรื่องตลาดกาแฟที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้นี่เราพูดถึงกาแฟสำเร็จรูปที่เป็นกระป๋องมั่งเป็นอะไรบ้างแต่ยิ่งถ้ากาแฟที่เดี๋ยวนี้สั่งเอาสั่งตามร้านเราก็เคยคุยมาแล้วนะคะโอ้โหนั่นก็ตลาดใหญ่มาก
1: ตลาดใหญ่มากค่ะ
0: รู้สึกยังมีเวลาอีกสักนิดหน่อยนะคะพอดีได้อ่านเรื่องของบทเรียนธุรกิจจากคุณตันภาสกรนาทีนะคะอันนี้ยังมีเวลาอีก3-4 นาทีเนี่ยน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าคุณตันภาสกรนาทีนะคะรู้สึกว่าท่านไปให้สัมภาษณ์บนเวทีสัมมนา AAS Present WTF Festival
1: ค่ะ
0: ท่านก็พูดถึงประสบการณ์เวลาพูดถึงคุณตันแล้วก็คงทราบนะคะจริงๆเนี่ยแบรนด์ตอนนี้ที่เป็นที่รู้จักก็คือแบรนด์อิชิตันนะคะแต่ว่าตลาดชาเขียวต้องถือว่าท่านเป็นคนที่เริ่มมันตั้งแต่ต้นนะคะแต่ท่านบอกว่าในการทำธุรกิจท่านไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปนะคะการตัดสินใจหลายอย่างเนี่ยที่ผิ

0: พลาดก็
1: ม
0: ีนะคะพอดีอาจารย์ท่านวันอ่านแล้วเนี่ยนะคะจากมาร์เก็ตเทียร์เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะตอนท่านนำธุรกิจนะคะแบรนด์ของท่านเองเนี่ยไปเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าจริงๆในภาควิชาการตลาดเราก็มีการตลาด global marketing การตลาดต่างประเทศมักจะมีเคสหลายเคสที่ว่าธุรกิจประสบความสำเร็จในเมืองไทยนะคะแต่ว่าพอไปต่างประเทศปุ๊บทำไมมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะบอกว่าตอนที่ทางคุณตันเองเนี่ยนะคะก็นำผลิตภัณฑ์เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียนะคะเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศเป้าหมายแรกเลยนะคะที่ทางคุณตันเข้าไปเนี่ยพอมองเห็นโอกาสจากจำนวนประชากรนะคะว่ากว่า200ล้านคนนะคะถ้าเรามองกันตลาดว่าถ้าตลาดใหญ่ก็น่าสนใจละนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็มีจำนวนมากนะคะแล้วแถมไม่พอเนี่ยคุณตันเข้าไปเนี่ยมีหุ้นส่วนธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่างเจ้าของเครือข่ายร้านสะดวกซื
1: ้
0: อชื่ออัลฟามาร์ทนะคะซึ่งมีสาขานับหมื่นแห่งทั่วประเทศช่องทางการจำหน่ายก็ดีนะคะตลาดก็ใหญ่นะคะเขาคิดว่ายังไงก็น่าจะสำเร็จแต่พอเข้าไปทำจริงเนี่ยกับพบว่าหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะความผิดพลาดข้อแรกก็คือบอกว่ารสชาติสินค้าไม่ตรงกับความนิยมของท้องถิ่นบอกว่าเครื่องดื่มที่นำไปขายอย่างเช่นชาเขียวรสชาติต่างไม่ถูกปากผู้บริโภคอินโดนีเซียเพราะวัฒนธรรมการดื่มที่แตกต่างคนอินเดียคนอินโดนีเซียจะคุ้นเคยกับรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็มีเครื่องเทศนะคะต่างจากรสนิยมของคนไทยข้อที่2นะคะแม้ตลาดชายอินโดนีเซียจะมีมูลค่าสูงถึงกว่า 70,000 ล้านบาทแต่ประเทศมีเกาะมากกว่า 3,000 เกาะทำให้ต้นทุนการกระจายสินค้าสูงในขณะคู่แข่งท้องถิ่นเนี่ยเขามีโรงงานกระจายอยู่หลายพื้นที่นะคะสามารถผลิตและส่งสินค้าได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าข้อที่3ก็คือกำลังซื้อของผู้บริโภคนะ
1: คะ
0: เพราะจะเห็นว่าในกรุงจาการ์ตาเราเห็นว่าคนก็มีฐานะดีแต่ถ้าออกไปต่างจังหวัดจะพบว่าคนจำนวนมากจะมีรายได้ต่ำทำให้สินค้าของบริษัทเข้าถึงผู้บริโภคได้ยากกว่าที่คิดนะคะข้อ4ก็คือการมองข้ามโครงสร้างการค้าปลีกของอินโดนีเซียแม้จะมีพาร์ทเนอร์เป็นเจ้าของเครือข่ายร้านสะดวกซื้อรายใหญ่แต่ตลาดชาของอินโดนีเซียเนี่ยกว่า 80% ยังอยู่ในร้านโชห่วยแล้วก็ร้านค้าดั้งเดิมส่วนโมเดิร์นเทรดเนี่ยมีสัดส่วนเพียง 20% เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เขายังชอบ traditional
0: ใช่นะคะเขาบอกใช้เวลาถึง5ปีเต็มกับการขาดทุนในตลาดอินโดนีเซียก่อนจะเจอคำตอบสำคัญในปีที่6นะคะเพราะว่าคุณตันเนี่ยไปเดินสำรวจตลาดแล้วสังเกตดูว่าคนที่นี่ซื้ออะไรกันในที่สุดเนี่ยพบว่านะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านคีออสในอินโดนีเซียต่างก็มีชานมไทยมาวางขายอยู่แทบทุกแห่งนะคะแถมยังขายได้ราคาในค่อนข้างสูงแล้วก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็พบว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยชื่นชอบชานมไทยมากเวลาเดินมาเที่ยวประเทศไทยก็มักซื้อชานมไทยและสินค้าเครื่องดื่มกับประเทศอยู่เสมอนะคะก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์จากเดิมที่ขายชาเขียวมาเป็นอิชิตันไทยมิลค์ทีนะคะซึ่งขายดีมากธุรกิจที่ขาดทุนต่อเนื่องหลายปีก็สามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้นะคะอันนี้เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคจริงๆแต่คุณตันเนี่ยให้ข้อคิดก็คือว่าต้องไปคลุกคลีกับตลาดจริงๆนะคะ
1: สำรวจการใช้ชีวิตนะคะมีการทำวิจัยตลาดแบบเราต้องไปดูพฤติกรรมเขาจริงๆค่ะ
0: ค่ะก็หมดเวลาพอดีนะคะค่ะก็เจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะยังเจอกับเราอยู่นะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา Radio Plus ค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยและวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์ประภาพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะและเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังคะทุกๆวันศุกร์ก็จะมีท่านคณาจารย์จากคณะจิตวิทยาหมุนเวียนเปลี่ยนการให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำด้วยในวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการฟื้นฟูจิตใจสำหรับหลังจากการที่พักจากงานหรือการเรียนนะคะซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูจิตใจหรือฟื้นตัวด้านจิตใจของเรานั่นเองแต่จะเป็นการฟักฟื้นจิตใจของเราได้อย่างไรบ้างในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.เจนนิเฟอร์ชวโนวานิชค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการในวันนี้และขณะนี้ท่านอาจารย์เจนนิเฟอร์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกคนด้วยแล้วก็สวัสดีคุณรันค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์ได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังถึงเรื่องของการพักฟื้นจิตใจตัวเราหน่อยช่วงนี้สิ่งแวดล้อมมีความเครียดเยอะมากทั้งสภาวะสงครามทั้งเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของการเรียนบางคนก็อาจจะเครียดแล้วก็การทำงานด้วยนะคะอาจารย์คะเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดว่าพักการเรียนหรือพักการทำงานแล้วเรามาดูแลจิตใจตัวเราเองเราจะมีเทคนิควิธีต่างๆในการดูแลยังไงได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจนิดนึงค่ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะก็คิดว่าจริงๆอ่ะหัวข้อมันคือการพักหรือว่าการฟื้นตัวค่ะซึ่งจริงๆมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆเนาะแต่ว่าถ้าเราสังเกตเห็นนะคะว่าตั้งแต่มกราถึงตอนนี้ก็มิถุนาแล้วนะคะเรามีวันหยุดเยอะมากๆเลยบางทีก็หยุด3วันบางทีหยุด4วันและสิ่งที่เราจะได้ยินอ่ะก็คือว่าการที่คนกลับมาทำงานหรือกลับมาเรียนวันจันทร์เขาก็บอกว่าทำไมยังรู้สึกเหนื่อยอยู่เลยทำไมถึงแม้ว่าจะหยุดยาวไปแล้วหรือว่าไปเที่ยวแล้วทำไมเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ชาร์จพลังเต็มที่ค่ะก็เลยวันนี้ก็จะมาอธิบายเนาะว่ากลไกทางจิตวิทยาหรือในมุมจิตวิทยาเนี่ยค่ะการหยุดเฉยๆมันอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นเลยก็คือเรื่องของการฟื้นตัวและถ้าเราอยากจะหาประสบการณ์การฟื้นตัวจริงๆมันจะทำอย่างไรได้บ้างแล้วก็จะมีเทคนิคอย่างไรบ้างค่ะก็อาจจะเริ่มก่อนเลยนะว่าแบบที่มาที่ไปคืออะไรบ้างค่ะอาจจะลองนึกถึงว่าในแต่ละวันที่เราทำงานเนาะทางจิตวิทยาบอกว่าในแต่ละวันที่เราทำงานหรือว่าเราเรียนเนี่ยความเครียดมันก็จะถูกสะสมขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนเช้าความเครียดของเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระดับต่ำแต่พอเวลาถึงเที่ยงวันหรือว่าบางที18:00 น.ความเครียดของเราก็จะถูกสะสมเรื่อยๆไม่ว่าอาจจะมาจากที่ทำงานจากการเรียนหรือว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างนะบางทีการเสพสื่อหรือว่าการเข้าไปในโลกโซเชียลมีเดียไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะหรือว่าไม่กี่นาทีเนาะความเครียดของเราก็สะสมเพิ่มขึ้นละไม่ว่าจากการเห็นข้อมูลอะไรลบๆการเห็นข่าวลบๆนะคะหรือว่าบางทีในที่ทำงานเนี่ยเราอาจจะเจอกับคำพูดที่มันก็ไม่ได้ทำให้ใจเราฟูมากนักอาจจะเป็นคำพูดที่บั่นทอนจิตใจของเรานะคะหรือว่าภาระงานเนาะที่มันทำให้เรารู้สึกกดดันหรือว่าแม้กระทั่งบางทีการเรียนเนี่ยค่ะความกดดันก็เกิดขึ้นและเมื่อเราพบเจอกับความเครียดในระดับสูงสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเลยก็คือดึงความเครียดให้กลับมาสู่ระดับต่ำให้ได้ในแต่ละวันนะคะแต่สิ่งนี้มันอาจจะฟังดูง่ายแต่ว่าในหน้างานหรือว่าในชีวิตจริงของเรามันก็อาจจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นได้ง่ายเลยสิ่งหนึ่งที่แบบเจนจะได้ยินจากคนทำงานบ่อยๆมากก็คือเราไปนอนแล้วเนาะพยายามที่จะฟื้นตัวพยายามที่จะเข้านอนแต่ความคิดของเราเนี่ยก็ยังคิดเรื่องงานอยู่เลยหรือว่าคุยกับน้องๆ นิสิตบางคนเขาก็บอกว่าเขาก็ยังคิดเรื่องข้อสอบเพราะว่าอาทิตย์หน้าอาจจะมีสอบหรือว่าคิดว่าเขาจะต้องพรีเซนต์งานยังไงเพราะฉะนั้นการพักฟื้นนะคะมันก็เลยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ความเครียดเนี่ยมันไม่ได้กลับสู่ระดับต่ำเหมือนตามทฤษฎีที่เราเรียนกันมานะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำงานตลอดเวลาเลยเพื่อให้งานมันมีประสิทธิภาพถ้างานมันมีประสิทธิภาพแล้วงานเสร็จแล้วเราก็น่าจะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นทำให้การทำงานนะคะมันเดินต่อไปเรื่อยๆซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนี้ก็ไม่ดีเช่น

0: ่นกันเพราะว่า
1: ค่ะ
0: สมองของเราหรือว่าจิตใจของเราอ่ะก็เปรียบได้กับร่างกายใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าใครที่เป็นนักวิ่งอาจจะไม่ต้องถึงกับนักวิ่งมาราธอนก็ได้แต่ว่าวิ่งอยู่เสมอๆเราก็จะทราบเลยอ่ะว่าการที่เราออกไปวิ่งทุกวันแล้วก็วิ่งเต็มที่ทุกวันอ่ะมันไม่ได้ดีต่อประสิทธิภาพของการวิ่งหรือแม้กระทั่งต่อร่างกายของเราเพราะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกพักฟื้นอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะมันก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของการวิ่งมันลดน้อยลงซึ่งถ้าเป็นโค้ชการวิ่งเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีวันหยุดเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่หรือทำให้กรดแลคติกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันค่อยๆหยุดแล้วก็หายไปทำให้ร่างกายของเรากลับสู่สภาวะปกติได้นะคะนี่ก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราจำเป็นที่จะต้องพักฟื้นจริงๆแล้วก็การหยุดเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าแบบหยุดยาว3วันมันก็ยังไม่ได้เป็นการฟื้นตัวจริงๆเลยเพราะว่าทางจิตวิทยาเนี่ยอธิบายว่าการหยุดอยู่เฉยๆมันไม่ได้เท่ากับการพักฟื้นนะคะการหยุดอ่ะมันอาจจะแบบมันอาจจะเป็นการหยุดนิ่งจริงๆหรือว่าบางทีเราเลือกที่จะหยุดผ่านการเสพโซเชียลมีเดียไปดูสื่ออะไรต่างๆแต่สมองของเราอ่ะมันยังคิดมันยังทำงานอยู่เต็มที่ทำให้ความเครียดอะค่ะบางทีมันไม่ได้ลดน้อยลงหรือบางทีในทางตรงกันข้ามมันอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะทีนี้ก็เลยอาจจะมาเล่าค่ะว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะฟื้นตัวจริงๆหรือว่าการฟื้นตัวหรือว่าการพักฟื้นทางจิตใจอ่ะมันมีรูปแบบไหนบ้างนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาฝากด้วยการอยู่3รูปแบบก็ให้คนได้ลองช้อปปิ้งหรือว่าได้ลองไปฝึกกันทั้ง3รูปแบบได้เลยก็จะดีนะคะอย่างแรกก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นการถอนจิตใจออกจากงานเมื่อกี้ที่เจมบอกไปอะค่ะว่าสิ่งที่คนทำงานเจอบ่อยๆเลยก็คือเราไม่สามารถที่จะปิดสวิตช์ทางความคิดก่อนเข้านอนได้หร
1: ือ
0: ว่าปิดสวิตช์ความคิดใช่ไหมคะนั่นก็คือว่าสมองของเรามันยังคิดเรื่องงานอยู่บางคนอาจจะไปฝันเรื่องงานหรือว่าฝันถึงเรื่องเรียนด้วยซ้ำทำให้เราไม่สามารถ
1: หยุดคิดไม่ได้เลย
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องนี้บางทีใจก็เป็นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกแล้วก็เหมือนแบบคอยฝึกสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ค่ะ อันเนี้ย ก็สำคัญเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปิดสวิตช์ความคิดได้ไอ้ความเครียดมันก็ยังทำงานอยู่สมองของเราก็ยังทำงานอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ต้องคอยทำให้ได้อะค่ะมันก็อาจจะต้องหากลไกเนาะว่าเราจะทำอย่างไรที่จะแบบปิดสวิตช์ทางความคิดอันนี้ออกมาเดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงเทคนิคหรือว่าเจนอาจจะลองแชร์เทคนิคที่คนบอกว่าเขาเอาไปลองใช้แล้วแล้วมันเวิร์กนะคะมันมีประสิทธิภาพสำหรับเขากับอันที่สองเลยอะค่ะก็คือการผ่อนคลายหรือที่เราเรียกว่าแบบ relaxation เนาะบางคนอาจจะนึกถึงแบบบรรยากาศของแบบการไปนวดหรือการอยู่ในสปานะคะอันนี้ก็คือการผ่อนคลายคือการที่เราไม่ใช้พลังงานทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเลยคือทำกิจกรรมที่ทำให้เหมือนร่างกายของเราได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่อาจจะไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรเลยก็ได้ค่ะคือนั่งอยู่เฉยๆอย่างเช่นแบบในโซนแบบประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็จะแบบผลักดันเรื่องนี้มากๆคือนั่งนิ่งๆนั่งโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่อันนั้นอะมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับร่างกายของเรามากๆนะคะไม่ต้องพยายามผ่อนคลายบางคนก็อาจจะใช้เทคนิคของการนั่งสมาธิหรือบางคนอาจจะเลือกไปที่สวนแล้วก็นั่งมองนกมองไม้มองแม่น้ำมองคนวิ่งไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรตามสิ่งนี้สำคัญมากเพราะมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ฟื้นพลังแล้วก็สมองของเราได้ฟื้นพลังอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็อันที่สามอันนี้อาจจะเป็นสิ่งคนคิดว่ามันเป็นการฟื้นตัวด้วยหรอแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากๆก็คือการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะมันทางจิตวิทยาบอกว่าสิ่งนี้คือการสร้างความสามารถให้กับตนเองและในมุมทางจิตวิทยาการที่เรา รับรู้ว่าตัวเองมีความสามารถจัดการมีทักษะต่างๆได้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขกับตัวเราแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้ไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทักษะในงานหรือว่าทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของเราเลยนะคะสิ่งนี้จะ

0: ำให้เราพักเบรกจากงานได้แล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถได้ด้วยเช่นบางคนถ้าแบบชอบอาหารอย่างเงี้ยค่ะชอบกินเนาะก็อาจจะลองแบบไปเรียนทำอาหารหรือว่าอาจจะมาทำไม่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนในแบบห้องเรียนก็ได้นะคะอาจจะเปิดไม่รู้ว่าเปิด Google หรือว่าเซิร์ชหาเทคนิคการทำอาหารอะไรใหม่ๆหรือบางคนอาจจะลองแบบเล่นดนตรีปลูกต้นไม้ก็ได้อันนี้ก็จะช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้ที่นอกเหนือจากงานได้อย่างเดียวแล้วก็เติมพลังได้ด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง3อันเลยอ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมตารางแล้วก็เลือกกิจกรรมได้เองเนาะไม่ใช่ว่าแบบถูกแบบไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบให้ใครมาบังคับอะไรให้เราแบบโอ้วันนี้มีคนบังคับว่าจะต้องไปเดินที่สวนนะนะคะคือการความสามารถที่เราจะควบคุมตารางเวลาของเราเลือกว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้ในเวลาไหนมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าในมุมจิตวิทยาเขาบอกว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการเลยคือการรับรู้ว่าเราสามารถควบคุมชีวิตเราได้อะไม่ปล่อยให้ชีวิตสู้กับเนาะเหมือนเราสามารถที่จะจัดการชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกว่าเราอยากจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรตรงนี้ค่ะมากกว่าการที่รู้สึกว่าเรากำลังโดนบังคับให้ทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังนะคะอันนี้มันก็จะช่วยให้เราฟื้นฟูจิตใจร่างกายแล้วก็พักฟื้นได้อย่างเต็มที่ค่ะคุณลันแล้วก็อันนี้ก็เป็น3กิจกรรมนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการฟื้นจิตใจแล้วก็ร่างกายได้ดีจริงๆแต่ว่าทีนี้ถ้าถามว่าแล้วทำไมมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติหรือว่าไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายอย่างที่หนึ่งเลยนะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นได้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเนาะที่แบบมันการใช้ไลน์ในการทำงานเนี้ยค่ะบางทีการแจ้งเตือนไลน์หรือว่าไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบหลังเลิกงานเนาะมันก็อาจจะยังเด้งอยู่หรือว่าบางทีมันไม่ได้เด้งอะแต่การที่เราแค่รอค่ะว่าเฮ้ยมันจะมีข้อความมาหรือเปล่าหรือว่าบางทีแบบหลายๆคนก็จะติดนิสัยเนาะแบบดูโทรศัพท์มือถือว่าแบบมีเรื่องงานส่งมาหรือเปล่าทั้งที่มันยังไม่มีเลยมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะปิดสวิตช์ทางความคิดได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบการจัดการกับระบบช่องทางการติดต่อโดยเฉพาะช่องทางการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับแบบพวกเทคโนโลยีต่างๆอาจจะเช่นเรื่องไลน์เรื่องอีเมลหรือว่าโทรศัพท์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ของการพักฟื้นได้อย่างเต็มที่นะคะกับอีกอันนึงอ่ะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่เราอยู่ในปัจจุบันนะคะที่บางทีมันอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดที่จะพักอย่างเต็มที่นะคะเจนจำได้ว่ามีนิสิตเนี่ยบอกเลยว่าเขาแบบไปดูในโซเชียลมีเดียแล้วก็มีหลายๆคนอ่ะเข้ามาแชร์ว่าเขารู้สึกผิดที่จะไปพักผ่อนเหมือนหลายๆคน
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะเหมือนแบบรู้สึกผิดว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้ทำตัวที่มีประโยชน์เลยทำไมฉันไม่ขยันเหมือนคนอื่นทำไมเพื่อนคนอื่นที่เขาแบบก็ยังทำนั่งทำงานตะบี้ตะบันนั่งทำงานหลังเลิกงานหรือว่าวันหยุดแล้วทำไมฉันเอาเวลาต่างๆเหล่านี้ไปนั่งเฉยๆแบบดูไม่มีคุณค่าดูไม่มีประโยชน์เลยซึ่งไอ้วัฒนธรรมที่สร้างใช่โทษตัวเองแล้วก็สร้างความกดดันนะคะให้กับตนเองมากขึ้นคือเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีสังคมมันก็สร้างความรู้สึกกดดันให้คนรู้สึกผิดกับการหยุดพักผ่อนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราชาร์จพลังได้อย่างเต็มที่ค่ะทีนี้ถามว่าทำอย่างไรได้บ้างเนาะเทคนิคแรกเลยอะค่ะก็อาจจะสร้างเรียกว่าสร้างพิธีกรรมละกันแต่ว่าจะว่าคำว่าพิธีกรรมมันก็จะดูจริงจังเนาะแต่ว่าเหมือนสร้างสัญญาณที่จะช่วยให้เราปิดสวิตช์ทางความคิดได้ดีขึ้นเนาะอย่างบางคนเนี่ยค่ะที่อาจจะนั่งรถไฟฟ้าหรือว่านั่งรถเมล์กลับบ้านเนาะเหมือนใช้แบบนั่ง BTS อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับบ้านเขาก็จะฟังเพลงเลยแล้วก็เป็นเพลย์ลิสต์ที่แบบเขาฟังทุกๆวันสมองของเรา

0: อะค่ะก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อการฟังเพลงอะแปลว่าเรากำลังเปลี่ยนถ่ายเนาะจากโหมดทำงานเข้าสู่โหมดการใช้ชีวิตการพักผ่อนเต็มที่นะคะหรือบางคนอะก็อาจจะมีพิธีกรรมแบบเลือกที่จะปิดคอมพิวเตอร์เก็บโต๊ะทำงานก่อนหรืออาจจะมีการทำอะไรอะค่ะที่มันเป็นสัญญาณให้สมองของเราหลับรู้ได้ว่าเราจำเป็นที่จะปิดสวิตช์แล้วนะนะคะเหมือนทิ้งเรื่องงานหรือว่าพยายามที่จะแบบเปลี่ยนถ่ายจากโหมดทำงานเข้าสู่โหมดการใช้ชีวิตส่วนตัว
1: ค่ะ
0: สิ่งก็จะช่วยด้วยหลังเลิกงานและก่อนเข้านอนก็จะดีค่ะก่อนเข้านอนเราอาจจะแบบบางคนสายแบบเสริมสวยอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบทาหน้าทาครีมอะไรต่างๆหรือว่าบางคนก็จะมีพิธีกรรมเช่นไม่รู้อาจจะทำอะไรแบบเล่นกับแมวบางคนก็อาจจะแบบเล่นกับแมวบางคนก็อาจจะอ่านหนังสือแต่ไม่ใช่หนังสือเรื่องงานเนาะอาจจะเป็นแบบบางคนชอบนวนิยายหรือบางคนอาจจะมีพอดแคสต์ที่แบบชอบฟังเลยแล้วเขาก็บอกว่าฟังยังไม่ถึง2นาทีก็คือหลับแล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราไปสวิตช์ทางความคิดค่ะแล้วก็เรื่องของการผ่อนคลายเนาะเจนว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีคำตอบตายตัวว่าเราจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของเราผ่อนคลายนะคะแต่เราลองสังเกตตัวเราเองอะค่ะว่ากิจกรรมไหนที่ทำให้เรารู้สึกเบาจริงๆเนาะบางคนไม่ชอบแบบปลูกต้นไม้เลยอะอาจจะรู้สึกแบบไม่ชอบความร้อนแล้วถ้าเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยเพื่อเราเนี่ยไปปลูกต้นไม้ทำสวนแล้วเขารู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วเราไปฝืนทำอันนั้นก็อาจจะทำให้เราเครียดหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองเลือกกิจกรรมที่มันทำให้รู้สึกเบาจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องบอกตัวเองว่าอย่ารู้สึกผิดว่าเรากำลังทำอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์อยู่หรือเปล่าเจนจำได้เลยว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบเจมบ้างานมากแล้วเจมพยายามที่จะแบบนั่งดูซีรีส์แล้วมันมีความคิดในหัวโผล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ขยันเลยแล้วมันทำให้เจมไม่สามารถที่จะผ่อนคลายได้นะคะก็พยายามค่อยๆปรับไปจนถึงตอนนี้สามารถที่จะนั่งดูซีรีส์ได้หลายชั่วโมงในวันหยุดนะคะเราไม่รู้สึกผิดอะไรค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกทักษะใหม่ๆนะคะก็อาจจะแบบลองหาอะไรที่เราสนุกไปกับมันอย่างที่เจมบอกอะค่ะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบไปโรงเรียนแล้วก็แบบมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เองเนาะอย่างตอนนี้ก็มีเครื่องมือแบบ AI อะไรที่แบบช่วยคิดไอเดียในการเรียนรู้ให้กับเราได้นะคะหรือว่าบางทีการที่เราไปดู YouTube ฝึกทักษะก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินไปกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้เลยนะคะนี่ก็สำคัญและอย่างที่เจมบอกไปอะค่ะว่าสุดท้ายพยายามสร้างเขาเรียกว่าการควบคุมตารางของเราเองเนาะบางคนอาจจะเลือกแบบบางคนที่ชอบแบบจัดระเบียบในชีวิตก็อาจจะบล็อกเวลาเลยไว้ก็ได้ว่าวันอาทิตย์ตอนเช้าเนาะก็เป็นช่วงที่แบบตื่นมาเราก็อยากที่จะแบบทำสมาธิจิบชาดื่มกาแฟกินโกโก้ตอนเช้านั่งอยู่เฉยๆมองนกบองไม้หรือบางทีก็อาจจะล็อกไว้เลยว่าแบบ8โมงเช้าวันอาทิตย์9โมงเช้าวันอาทิตย์ก็ไปที่สวนเราก็นั่งอยู่เฉยๆบางคนอาจจะหยิบหนังสือนวนิยายที่เราชอบไปด้วยก็ได้การจัดตารางตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของเราได้ดีขึ้นนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นเล่าที่มาที่ไปสั้นๆแล้วก็อาจจะให้เทคนิคไปนะคะลองไปปรับใช้เจนว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะการหาสิ่งที่ใช่สำหรับตนเองอะตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยแต่อยากจะฝากเอาไว้เนาะว่าการพักฟื้นเนี่ยค่ะมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่รางวัลที่เราให้กับตนเองเนาะแต่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยนะคะในทุกๆวันเราจะต้องพักฟื้นก่อนเข้านอนและในทุกๆสัปดาห์เราอาจจะหากิจกรรมเพิ่มเติมเหมือนแบบ up level นะเหมือนแบบเพิ่มการพักฟื้นให้มากขึ้นนะคะในทุกๆสัปดาห์เพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์อะเราอาจจะต้องหากิจกรรมเสริมมากกว่าก่อนเข้านอนละแล้วก็ในแต่ละไตรมาสเนาะในทุกๆ3เดือนหรือทุกๆ4เดือนนะคะเราอาจจะต้องแบบให้การพักฟื้นที่มันแบบยิ่งใหญ่มากขึ้นเนาะบางคนอาจจะ ไปท่องเที่ยวใกล้ๆหรืออาจจะไปหากิจ

0: จกรรมอะไรที่เราทำได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะฟื้นตัวกับชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวรันขออนุญาตให้อาจารย์เจนนิเฟอร์นะคะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังรวมถึงให้กำลังใจสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังรู้สึกผิดในการพักฟื้นจิตใจตัวเองอยู่นะคะเดี๋ยวขอในช่องท้ายรายการสักนิดนึงค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็อาจจะฝากสำหรับคนที่แบบไม่สามารถยังอาจจะรู้สึกผิดอยู่เนาะฟังเจแล้วอาจจะลองหยิบเทคนิคต่างๆไปใช้แล้วอาจจะยังรู้สึกแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จเลยเหมือนถึงแม้ว่าเราจะไปสวนแล้วเราพยายามที่จะนั่งสมาธิแล้วแต่ก็ยังคิดถึงเรื่องงานอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกดดันตนเองนะคะเจนว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอ่ะมันจะต้องใช้เวลาเนาะเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆค่ะถ้าสัปดาห์นี้เราทำแล้วเรายังรู้สึกไม่ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ว่าอะไรมันดีสำหรับเราสิ่งไหนที่มันใช่สำหรับเราเราค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเรียกว่าพยายามสนุกไปกับการผ่อนคลายการได้หยุดพักการได้ฟื้นพลังอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกดดันตนเองมากเกินไปอย่างที่เจมบอกอะค่ะทุกวันนี้บางทีมันก็ยังมีเสียงในหัวแวบๆเข้ามาอยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมเรายังไม่ทำงานมันยังมีงานค้างอยู่เลยนะแต่เจก็พยายามที่จะสนุกไปกับการได้ทดลองหากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่จะช่วยให้เจนได้ปิดสวิตช์ทางความคิดจากการทำงานหรือสำหรับน้องๆก็คือการพักจากการเรียนเพื่อที่จะมาโฟกัสกับตัวเราแล้วก็ดูแลจิตใจของเราอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะก็รันเองนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายไปพร้อมๆกับรันแล้วก็คุณผู้ฟังน่าจะมีความสุขมากขึ้นจากการพักจากการเรียนหรือว่าจากการทำงานนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกผิดด้วยนะคะหันมาเมตตาตัวเองก่อนนั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.เจนนิเฟอร์ชวโนวานิชนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรันในรายการค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์เจนนิเฟอร์มากมากเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
4: คำพ่อสอนที่พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการค้าการบริโภคการผลิตและการขายนี้ก็นึกว่าท่านทั้งหลายกำลังกลุ้มใจในวิกฤตการณ์ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อยจนกระทั่งคนที่มีเงินมากล้วนเดือดร้อนแต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปทำให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดแม้แต่ครึ่งก็ไม่ต้องอาจจะสักเศษ1/4ก็สามารถอยู่ได้การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆโดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อนแต่ถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0: ยุ้งฉางฟางข้าวทุกวันเสาร์ 9:30 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.วริภัทรเจียมปัญญารัตน์สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอย่างทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

0: คุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคุณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะ5วันต่อสัปดาห์กันเลยนะคะอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอรดาสุขวรรณสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านค่ะที่นำเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวของความประทับใจแรงบันดาลใจรวมถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปเรียนรู้รู้จักกับการเรียนดนตรีด้วยวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะจะเป็นการเรียนดนตรีแบบไหนแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยกันยังไงไปรู้จักกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับการเรียนดนตรีอีกรูปแบบหนึ่งของกลุ่ม Music Mat ค่ะซึ่งจริงๆกลุ่มนี้ได้มีการมาแนะนำพูดคุยในสโมสรคุณสุขมาครั้งสองครั้งแล้วนะคะเมื่อหลายปีก่อนนั้นนะซึ่งเขายังทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะได้มารู้จักกันว่ากลุ่ม Music Mat คืออะไรและข้อสอนดนตรีแบบไหนทำอะไรยังไงกับใครบ้างพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณอดิศร อ.เจริญหรือว่าครูกล้วยจากกลุ่ม Music Matค่ะเป็นโคฟาวเดอร์กลุ่ม Music Mat ค่ะสวัสดีค่ะครูกล้วยค่ะ
2: สวัสดีครับผมครูกล้วยนะครับอดิศร อ.เจริญครับผมเป็นหนึ่งในทีมวันนี้มาเป็นตัวแทนหนึ่งในทีมงานของ Music Mat ครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปถึงเทคนิควิธีการอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้ครูกล้วยช่วยแนะนำกลุ่ม Music Mat ให้ได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
2: ครับจริงๆกลุ่ม Music Mat เนี่ยนะครับเป็นการรวมตัวของคนที่ไม่ใช่ครูสอนดนตรีไม่ใช่นักดนตรีแต่มาทำเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่นดนตรีเป็นการเล่นดนตรีที่เข้าถึงง่ายในทุกคนสามารถเข้าถึงได้ครับโดยไม่ต้องมีพื้นฐานดนตรีใดๆเลยนะครับ
0: เดี๋ยวนะไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเลย
2: ใช่คร
0: ับ แต่มาสอนเรื่องดนตรี
2: เหมือนพวกเราบอกว่า Music Mat นะครับมันเหมือนเครื่องมือนึงที่เอาไว้ใช้บริหารสมองกายใจ
0: อ
2: ๋
0: อเอาเครื่องดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารสมองบริหารจิตใจบริหารร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อ้าว
2: แล้วก็ได้ผลพลอยได้เช่นดนตรี
0: แต่ถ้าครูที่สอนไม่เป็นดนตรีเลยแล้วจะสอนยังไงล่ะครูกล้วย
2: เนี่ยครับเริ่มต้นมาจากชื่อของกลุ่มเราครับชื่อ Music Mat นะครับเป็นการผสมระหว่างคำของคำว่า Music และ Mat คือจริงๆกลุ่มเราเนี่ยพื้นฐานเรามีพื้นฐานมาจากกลุ่มที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์นะครับเรามีมุมมองว่าจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับดนตรีหรือคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์เลยคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะบอกเล่าในมุมมองที่แตกต่างกันจริงๆมันพื้นฐานมันคือเรื่องเดียวกันนะฮะเราก็เลยเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มาเรียกว่ามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่ทำให้เล่นเป็นดนตรีได
0: ้เอาคนที่เก่งที่รู้จักที่เรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาสอนเรื่องดนตรีออกมาเป็นตัวเลขเหรออย่างเงี้ยเหรอใช้ตัวเลขมาทำให้เป็นดนตรีอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับเรียกว่าจริงๆแล้วมิวสิกแมทเนี่ยเรียกว่าเป็นกระบวน

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์

0: การดีกว่าสมัยก่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเรียกว่าวิธีการเล่นแต่จริงๆตอนนี้เรามีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยจนมันเป็นกระบวนการเล่นเรียกกระบวนการเรียนรู้เรียนรู้ในการมีความสุขในการเล่นดนตรีแล้วได้ผลพลอยได้เชิงบริหารสมอง
1: แล้วมันแตกต่างจากการที่ไปเรียนดนตรีแบบปกติยังไงอะคะเราไม่ต้องเรียนตัวโน้ตหร
0: ออันนี้ครับมีสิ่งที่แตกต่างกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรามีคอนเซ็ปต์อย่างนี้คือlearning by playing happy in playing มีความสุขในการเล่นก่อนแล้วทฤษฎีจะตามมา
1: เคยได้ยิน learning by doing อันนี้ learning by playing นะ
0: แล้วอาจจะกับกรรมหารกับรูปแบบที่เป็นอนุรักษ์นิยมนิดนึงคือส่วนใหญ่จะเรียนทฤษฎีกันก่อนแต่ของเราจริงคือเรื่องเดียวกันแต่เราเริ่มจากให้จิตใจมีความผ่อนคลายสนุกและเปิดกว้างในการรับรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้นะครับเพราะจริงๆสิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนดนตรีเนี่ยสำหรับพวกผมนะคือพวกผมเนี่ยเริ่มต้นจากกลุ่มที่เป็นศูนย์กับติดลบการดนตรีเลย
1: คือปกติเนี่ยเราจะได้ยินว่าคนที่เขาเป็นพวกวิทยาศาสตร์เนี่ยสายวิทยาศาสตร์สายวิคณิตเนาะเนาะครูกล้วยเนาะพวกที่คำนวณเก่งๆเรียนด้านวิทยาศาสตร์เรียนเลขเรียนคณิตอะไรเก่งๆเนี่ยเขาจะไม่ถนัดด้านศิลปะดนตรีเคยได้ยินมาแบบนี้แต่อันเนี้ยเอาคนที่คอมพิวเตอร์นี่ก็จัดเป็นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนาะไม่ได้เกี่ยวกับด้านศิลปะดนตรีเนาะแต่อันเนี้ยจับเอาคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์อ่ะมารวมกันเป็นดนตรีทำได้ยังไงอ่ะเพราะครูกล้วยแล้วเพื่อนๆก็ติดลบอ่ะเป็นศูนย์อ่ะเรื่องดนตรีอ่ะแล้วเริ่มต้นจากอะไรล่ะคะ
0: เรียกว่าเริ่มต้นจากจริงๆพวกเราเริ่มต้นจากครูเอกครับครูเอกที่เป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมกลุ่มของเรานะครับสมาชิกกลุ่มเราเนี่ยมีทั้งหมด4คนครับผมการชักชวนก่อนไปเริ่มทำจัดกิจกรรมอาสาสมัครเกี่ยวกับดนตรีกับกลุ่มเปราะบางต่างๆครับผมพอเราได้มีโอกาสปุ๊บเราก็เริ่มอย่างแรกคือรู้สึกมันดีนะเรารู้สึกหนึ่งรู้สึกเรามีความสุขในการที่ได้เข้าไปทำกิจกรรมร่วมตรงนั้นหลังจากนั้นเราก็เลยมามองว่าเอ๊ะดังนั้นเราจะรวมกลุ่มกันทำอะไรให้มันได้สามารถที่จะเผยแพร่ออกไปให้คนที่ใครๆก็สามารถมีความสุขในการเล่นดนตรีและได้บริหารสมองด้วยเราก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วเราก็เลยมาคิดว่ารูปแบบโน้ตสากลที่เป็นโน้ต5เส้นที่ตัวยึกยืนใช้ถุงงอกเนี่ยจริงๆแล้วใช่ครับจริงๆแล้วมันคือฟอร์แมตหนึ่งของการบันทึกวิธีการเล่นซึ่งฟอร์แมตเนี้ยรูปแบบเรียกว่ารูปแบบการบันทึกวิธีการเล่นเนี่ยไม่ได้ถูกการเขาเรียกไงรักษาวิธีฟอร์แมตเนี้ยมาหลายร้อยปีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้มันเป็นตัวหนึ่งคือให้เป็นตัวเลขง่ายๆที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคร
1: ับ
0: ครับครูเอกเลยบอกว่าจริง
1: เป็นตัวเลข
0: ใช่ครับแค่เรานับนิ้วมือได้เราก็เล่นดนตรีได
1: ้ส่วนจะเป็นจังหวะเป็นทำนองไพเราะหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึง
0: ใช่ครับจริงๆแล้วก็จะมีฟอร์แมตเรียกว่าฟอร์แมตก็เขาเรียกว่าจะมีความซับซ้อนเราออกแบบวิธีการเล่นเริ่มต้นเนี่ยเราเรียกว่าซีโร่เลเวลหรือระดับศูนย์

0: ทุกคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเริ่มเล่นได้รู้แค่สามอย่างเองอย่างแรกก็คือมือซ้ายกับมือขวา2ลำดับนิ้วมือ3วางมือที่ไหนบนคีย์บอร์ดครับผมจริงๆตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นกับอุปกรณ์เรามักจะเรียกเครื่องดนตรีว่าอุปกรณ์เพราะว่าเรามองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่บริหารสมองอย่างหนึ่งครับ
1: ค่ะ
0: เราเริ่มต้นเปียโนก่อนเปียโนกับคีย์บอร์ดช่วงนั้นสมัยก่อนเราก็จะเราตั้งชื่อกลุ่มเราเริ่มต้นช่วงแรกเนี่ยตั้งชื่อว่าฉลุยเปียโนเพราะเราเริ่มต้นกับอุปกรณ์เปียโนครับผม
1: ค่ะฉลุยเปียโน
0: เราเริ่ม
1: แล้วก็มาเป็นมิวสิกแม
0: ทใช่เป็นมิวสิกแมทเพราะว่าเราเริ่มมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีต่างๆที่เริ่มขยายไปในวิธีการเล่นทำให้ง่ายขึ้นเข้าถึงเล่นง่ายขึ้นเปิดใจในการง่ายขึ้นอะไรพวกนี
1: ้มากกว่าเปียโนคีย์บอร์ดและ
0: ก็เป็นมิวสิกแมทก็เลยมองว่าเป็นจริงๆมิวสิกแมทคือกระบวนการเรียนรู้การเล่นดนตรีให้มีความสุขและได้ผลพลอยได้เชิงบริหารสมองคร
1: ับ ค่ะแล้วก็เอามาเป็นกิจกรรมเผยแพร่เนาะฟรีด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพวกเรามีกิจกรรมที่เป็นส่วนกิจกรรมฟรีอยู่นะครับ อยู่ปัจจุบันเนี่ยมีอันที่หนึ่งก็คือเราได้การสนับสนุนพื้นที่จากห้างแอมไชน่าทาวน์ที่เยาวราชครับผมเราจะมีกิจกรรมฟรีจะเป็นช่วงสัปดาห์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนหรืออาจจะเป็นสัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับผม
1: ค่ะ
0: ชั้น3เป็นอาคารเยาวราชครับผม
1: อยู่ที่ชั้น3ชัยนาทาวน์เยาวราชเนาะค่ะ
0: แล้วก็
1: เฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ที่4ของเดือนมีทุกเดือนใช่มั้ยคะ
0: เดือนครับเดือนมิถุนายนนี้เอาครับเดือนมิถุนายนนี้มีช่วงวันที่27-28เนี่ยครับ
1: โอ้27-28มิถุนายนนี้ค่ะของแต่ละเดือนก็ต้องไปติดตามเนาะก็จะโดยปกติก็คือจะจัดวันเสาร์อาทิตย์ที่3หรือที่4สัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ที่4ของแต่ละเดือนนั่นแหละนี่ก็ต้องไปติดตามกันคือถ้าไปครั้งนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้ช่องทางการติดตามแน่นอนแล้วนะถ้าไปได้ครั้งหนึ่งแล้วได้นะนะเปิดกิจกรรมให้เข้าไปกี่โมงเอ่ย
0: อ๋อเราเริ่มเวลาช่วงประมาณบ่ายโมงครับผมช่วงบ่ายโมงถึง16:00 น.ครับ
1: ก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึง16:00 น.เนาะก็ไปเดินในห้างเย็นๆได้สบายๆเนาะแถวเยาวราชก็ของกินเยอะอยู่แล้วนะช่วงบ่ายก็เข้าไปร่วมกิจกรรมเรียนรู้กับ Music Mat ได้เลยนะคะรองรับได้จำนวนสักเท่าไหร่คะกี่คนคะเนี่ย
0: ได้พร้อมกันจริงๆก็อาจจะประมาณ15ท่านนะครับ
1: ก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยค่ะ
0: เราจะมีอุปกรณ์มีคีย์บอร์ดมีกลองโลหะมีกุ้งเหมียวมีขิม
1: มีหลายอย่างแล้วเนาะไม่ได้มีแค่เปียโนกับอิเล็กโทรเหมือนที่ผ่านมาแล้วเนาะเหมือนตอนแรกเนาะตอนนี้มีอุปกรณ์เครื่องมือเยอะขึ้นเครื่องดนตรีเยอะขึ้นได้ยินมาว่าเพราะก่อนหน้านี้เนาะหลายปีก่อนหน้านี้ครูเอกนี่แหละนะครูเอกกับครูปุ้ยจาก Music Mat นี่แหละได้มาบอกเล่าแบ่งปันเรื่องราวของกลุ่ม Music Mat ในรายการสโมสรคูณสุขแล้วก็มีผู้ฟังรายการตามไปเรียนด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะครูกล้วยมีแฟนไหนโอ้มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วส่วนมากนี่คุณผู้ฟังที่ตามไปจากรายการนี่เป็นกลุ่มไหนคะอายุอานามสักเท่าไหร่กันบ้างคะเนี่ย
0: ที่อ่ะตอนนั้นช่วงครั้งนั้นที่มานี่ก็จะมี

0: มีสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มสวสวที่เดินทางมาด้วยตนเอง
1: ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะคะ
0: ใช่ครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มผู้ดูแลสวครับมือซ้ายมือขวาของสวใช่ครับเดินมาทดสอบมาเซอร์เวย์ก่อน
1: อ๋อเอามีรอบเซอร์เวย์ด้วยนะสำหรับกลุ่มนี้มีรอบเซอร์เวย์ก่อน
0: รอบเซอร์เวย์นี่ก็จะมีตั้งแต่มีช่วงวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยแหละครับมาเซอร์เวย์ก่อนว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะเล่นอย่างไรยากหรือเปล่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นยื่นจัดไปก็พาสวมา
1: พากลุ่มเป้าหมายมาเลยพากลุ่มเป้าหมายของเขาอะมาหาเราใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ โอ้น่ารักมากเลยนะ
0: แล้วกลุ่มที่มาเนี่ยทั้งกลุ่มที่เป็นผู้กลุ่มที่เลี้ยงสวกลุ่มสวเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเจอแล้วรู้สึกน่ารักและประทับใจมากเลยคือเขามาแล้วมีความสุขและหลังจากนั้นเขาก็กลับมาอีกครับในเดือนถัดต่อมาครับ
1: ค่ะ
0: บางครั้งข้อหนึ่งที่ดีคือบางครั้งท่านไม่ได้มามือเปล่าท่านเอาขนมนมเนยแบ่งปันกันกับทีมงานท่านอื่นๆด้วย
1: เหมือนเอามาฝากลูกหลานเลยนะได้ออกจากบ้านแล้วเนาะหยิบขนมติดไม้ติดมือมาฝากลูกหลานอะไรเงี้ยนะ
0: ตามเป้าหมายครับคือจริงๆกลุ่มเราอยากจะมองที่บอกว่ากระบวนการของ Music Match เนี่ยมันคืออย่างที่บอกมันคือการบริหารสมองกายใจแล้วก็สังคมครับก็คือ สมองคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นกระบวนการบริหารสมองซ้ายขวาแบบหนึ่งนะครับเรื่องของกายก็อย่างที่บอกกล้ามเนื้อมัดเล็กควบคุมกล้ามเนื้อมือได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อร่างกายดีขึ้นนะครับเรื่องการกายเรื่องของจิตใจได้สมาธิได้ความสุนทรีเชิงดนตรีนะครับเพราะการเล่นเองเนี่ยมันจะหนึ่งมีความสุนทรีแล้วมันจะเกิดความมั่นใจแล้วอีกอันหนึ่งคือพอเรื่องของสังคมครับพอไปเล่นด้วยกันเริ่มมีการหันไปคุยกันเริ่มจากหันไปคุยกันก่อนพอคุยกันสนิทเรื่องข้างหน้าเธอมาไหมเดี๋ยวฉันมาเนี่ยเริ่มนัดกันแล้วเริ่มมีขนมนมเนยมาแบ่งกันเริ่มเป็นคอมมูนิตี้เล็ก
1: เริ่มก่อเกี่ยวเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชุมชนขึ้นมาแล้วนะชุมชนคนเรียนดนตรีมาด้วยกันนะน่ารักจังเลยได้เห็นถึงความถึงมิติต่างๆเนาะจากการที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเริ่มจากงานจิตอาสาจากงานจิตอาสาในวันนั้นเป็นกลุ่มเพื่อนๆกันเนาะ 3-4 คนเนาะไปช่วยงานจิตอาสาซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเนาะที่ทำให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะจากตรงนั้นเองที่เราไม่ได้มีความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญด้านดนตรีเลยก็เลยเริ่มรู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยมันสร้างรอยยิ้มสร้างประโยชน์ให้กับใครได้หลายๆคนจึงอยากที่จะทำกิจกรรมอะไรของกลุ่มตัวเองขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆบ้างจึงเกิดเป็นการรวมกลุ่มกันแล้วก็ศึกษาหาวิธีการเนาะสำหรับคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นเนี่ยจะมีความสุขกับการเล่นดนตรีได้ยังไงจึงเกิดเป็นการนำตัวเลขมาใช้แทนตัวโน้ตเนาะเริ่มจากเปียโนและคีย์บอร์ดก่อนอ๋อจากเปียโนอิเล็กทรอนคีย์บอร์ดเนี่ยแหละจนกระทั่งพัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าอุปกรณ์เนี่ยอื่นๆเนี่ยหลายๆอย่างตามมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มาเปิดจากฉลุยเปียโนมาเป็นมิวสิกแมทจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นะอยู่ที่ชั้น3ที่แอมไชน่าทาวที่เปิดเป็นประจำเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเสริมนิดนึงคร
1: ับ
0: ปัจจุบันนี้เราได้ผู้บริคุณอีกที่หนึ่งเปิดพื้นที่ให้เราครับในช่วงสัปดาห์เดียวกันชื่อเป็นชื่อ

0: ยงเจริญเครื่องเขียนครับผมอยู่แถวรองเมืองที่นี่เขาก็เปิดพื้นที่ให้ทีมงานเราเนี่ยไปทำตั้งบูธทำกิจกรรมฟรีเล่นดนตรีฟรีเช่นกันครับชื่อยงเจริญเครื่องยงเจริญครับ
1: โอ้น่ารักจังเลยโอ้โหเจ้าของพื้นที่ใจดีมากๆใจบุญจังเลยน่ารักมากเลยเนาะโมทนาสาธุด้วยเนาะก็คือมีอยู่2ที่ด้วยกันเนาะคือที่แอมชัยหน้าทาวที่เยาวราชแล้วก็ห้างจงเจริญที่เป็นร้านเครื่องเขียนเนาะอยู่ที่รองเมืองนะคะใดๆก็ตามก็สามารถเข้าไปติดตามได้เนาะในเพจมีเพจใช่ไหมคะ Music Mat เนาะมีเพจอยู่นะคะ
0: ใช
1: ่เข้าไปติดตามดูรายละเอียดได้นะคะแหมเสียดายสิหมดเวลาแล้วเนี่ยให้อีกนาทีสุดท้ายอยากจะฝากบอกประชาสัมพันธ์อะไรยังไงเชิญชวนอะไรยังไงหรือต้องการแรงสนับสนุนอะไรยังไงบ้างสำหรับกิจกรรมดีๆที่จัดบริการให้ฟรีแบบนี้เชิญเลยค่ะ
0: ครับการเล่นดนตรีการมีความสุขในการเล่นดนตรีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดครับลองทดลองเปิดพื้นที่ในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่สามารถแล้วลองมาทดลองดูครับแล้วก็ถ้าสมมติมีท่านที่มีผู้หน่วยงานไหนสนใจอยากให้เราไปจัดกิจกรรมดีๆกับทีมงานกับกลุ่มคนที่น่าสนใจในหลายๆกลุ่มเรายินดีรับอาสาในการที่จะไปช่วยทำกิจกรรมในนามของหน่วยงานนั้นๆให้ครับผมสามารถติดตามติดต่อได้ในเพจ Music Mat นะครับ MUZIXMATH นะครับผม
1: นะคะนี่น่าสนใจมากน่าสนใจมากเนาะสำหรับหน่วยงานหรือว่าองค์กรใดหรือว่าใครก็ตามนะที่อยากจะทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะคะควบคู่ไปกับเรื่องของตัวเลขทักษะอะไรต่างๆเนี่ยเนาะรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์เนาะในกลุ่มสังสรรค์อะไรแบบนี้เนาะก็สามารถติดต่อกับทาง Music Mat ไปได้นะคะพร้อมที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นอาสาในการใช้อุปกรณ์เครื่องดนตรีนี่แหละนะในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในกิจกรรมกลุ่มนั้นๆนะคะก็ติดตามได้ที่เพจของ Music Mat เนาะสะกดให้อีกทีนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะจดไม่ทันนะคะสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟัง M นะคะ M Man นะคะตัว M นะคะแล้วก็ตามด้วยตัว U ค่ะตามด้วยตัว Z ตัว I แล้วก็ตัว X X-ray เนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็คำว่า Mat ที่แปลว่าตัวเลขนะคะ M Man เหมือนกันแล้วก็ A แล้วก็ T Thailand แล้วก็ H ฮ่องกงค่ะ Music Mat นะคะก็เข้าไปดูกันได้ค่ะ MUZIXMATH นะคะเข้าไปติดตามเพจแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้เลยติดต่อไปได้นะคะสำหรับงานดีๆกิจกรรมดีๆที่เกี่ยวกับดนตรีและตัวเลขแบบนี้กับ Music Mat ค่ะวันนี้ขอบคุณครูกล้วยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆสร้างรอยยิ้มแบบนี้ในสโมสรคุณสุขค่ะขอบคุณมากๆค่ะครูกล้วย
0: ครับขอบคุณมากๆกับรายการสโมสรคุณสุขด้วยครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนั่นคือครูกล้วยค่ะครูอดิศรอเจริญจากกลุ่ม Music Mat นะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะทุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ที่4ของทุกเดือนเลยนะคะที่แอมชัยหน้าทาวชั้น3บ่ายโมงถึง4โมงเย็นแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือห้างจงเจริญนะคะเป็นร้านเครื่องเขียนนะคะอยู่ถนนรองเมืองก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้เช่นเดียวกันค่ะเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์

จามจุรีร่วงกล่าวร่ำร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมาน

0: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
1: ้รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
2: รู้จักสิครับผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ปะ
1: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
3: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
1: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
4: เฮ้ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
1: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
1: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจแหละเอาอีกสักคนหนึ่งน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
7: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
1: สุดยอดเลย
7: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
1: ฟังแล้วหัวใจฟู
7: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
1: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
7: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬา Radio Plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬา Radio Plus
0: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
8: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยค่ะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีหรือเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สมน์เรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรนุภารัตน์ค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันที่จีนจะบอกว่าเป็นกระแสเป็นเขาเรียกว่าไงดีล่ะเป็นสิ่งที่คนจีนหลายๆคนหันมาทำในช่วงนี้จะว่าเงินได้ไหม
10: ก็ได้แหละแต่ว่าจริงๆเทรนด์เนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่แบบช่วง2ปีที่แล้วแหละแต่ว่าก็ยังได้รับความนิยมอยู
9: ่ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เชื่อว่าหลายๆคนเวลาบางทีอยู่กับที่บ้านอยากได้กำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะแบบไม่ได้รับคำพูดอย่างที่เราหวังไว้สักเท่าไหร่อ่ะแล้วมันก็อาจจะ

0: ทำให้เราแบบจิตตกดาวได้ก็ต้องไปหันไปหาที่พึ่งทางอื่นเป็นพ่อแม่เขาใช้คำว่าพ่อแม่จะเหมือนจริงเหรอ
1: ใช่เพราะว่าแบบไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆแต่เป็นฟิลเหมือนพ่อแม่แท้ๆคือเป็นการที่มีคู่รักแบบว่าวัยแบบวัยที่เป็นพ่อแม่เราอะวัยกลางคนอะไรแบบเนี้ยเขาจะอัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลแล้วพอคนที่ไปดูก็จะรู้สึกว่าคือมองสองคนนี้เป็นพ่อแม่เพราะว่าเวลาเขาอัดคลิปเขาจะมีคำพูดแบบเหมือนเชิงพูดคุยชวนคุยให้กำลังใจอย่างเช่นทำงานวันนี้เป็นไงบ้างลูกอะไรแบบนี้แต่ว่าก็เป็นการอัดคลิปแล้วก็โพสต์ไปอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่มาดูหลายๆคนที่ไม่ได้รับอะไรแบบนี้จากครอบครัวจริงๆอ่ะเขาก็จะได้รับกำลังใจไปด้วย
0: ค่ะ
1: เศร้าเหมือนกันนะ
0: เริ่มมาก็เศร้าแล้วคุณผู้ชมแบบเริ่มต้นสัปดาห์ได้เศร้ามาก
1: ใช่ก็เรียกว่าแบบพอไม่ได้กำลังใจจากครอบครัวก็เลยต้องหันไปพึ่งคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์แต่ว่าอันนี้จริงๆดิฉันว่าก็มีบางคนที่คือไม่ต้องมองเป็นพ่อแม่หรอกบางทีเพื่อนเขาก็หาเพื่อนจากโลกออนไลน์นะแต่ว่าบางทีเพื่อนที่คบด้วยแบบมีปัญหากันอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปคุยกับคนบนโลกออนไลน์คนที่เราไม่ได้รู้จักมาก่อนอะไรแบบนี้กับรู้สึกสบายใจกว่าฉันว่าก็น่าจะฟิลคล้ายๆกันไหม
0: ฟิลเหมือนแบบอย่างในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะมีแบบไลฟ์โค้ดป่ะอัดคลิปให้กำลังใจแบบบางทีเราเหนื่อยแล้วคืออาจจะแบบคนรอบข้างเราไม่ได้เยอะเพื่อนก็น้อยอยู่คนละที่กับครอบครัวบ้างอย่างนี้อย่างที่บอกบางคนอาจจะแบบอาจจะมีปัญหาที่รู้สึกไม่อยากเล่าให้ใครฟังอ่ะแต่อยากได้กำลังใจอ่ะไปเปิดดูคลิปแบบนี้มันก็โอเคเหมือนกันนะ
1: ใช่บางทีอาจจะมีคำพูดอะไรที่แบบโดนใจเราอ่ะอย่างที่จีนก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะชื่อว่าวินเซนต์จางเป็นหนุ่มวัย33ปีทำงานสายเทคโนโลยีอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาบอกว่าพ่อแม่ไม่เคยเอ่ยปากชมเลยว่าแบบเขาทำดีแล้วอะไรแบบเนี้ย ไม่มีคำชมออกมาจากพ่อแม่เลยเวลากินข้าวนะคะเขาจะมีนิสัยอย่างนึงก็คือจะชอบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดดูพ่อแม่เสมือนจริงของเขา ซึ่งก็เป็นคู่รักวัยกลางคนคู่หนึ่งบนโตอินนะคะก็คล้ายๆ TikTok
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเล่นกันแค่ที่จีนก็จะเป็นคู่รักคู่เนี้ยก็จะชอบเปิดดูแบบว่าหากำลังใจอ่ะนั่งกินข้าวไปก็ดูคลิปแบบนี้ไปด้วย
0: ค่ะ
1: คลิปหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่สุดของคู่นี้นะคะก็คือเขาพูดหน้ากล้องว่าช่วงนี้เหนื่อยจากการทำงานแล้วก็การเรียนไหมลูกอย่าหักโหมเกินไปนะพ่อกับแม่รู้ว่าลูกต้องอดทนต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก
0: อุ้ยมันดีมากเลยนะ
1: ใช่แล้วถ้าไปดูในช่องคอมเมนต์นะคะวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่ในจีนเยอะมากเลยจะเข้าไปเรียกสองคนนี้ว่าพ่อแม่บางคนก็ไปเล่าแบบว่าวันนี้เจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยในคอมเมนต์บางคนถึงขั้นที่แบบไปขอพรวันเกิดนะวันเกิดตัวเองแต่แบบ
0: อวยพรให้หนูหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ก็คือมาขอกับคู่รักคู่นี้นั่นเอง
0: ค่ะ
1: คู่รักคู่นี้นะคะชื่อพานหูเฉียนกับจางสิวผิงปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดตามเกือบ2ล้านคนแล้วก็เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กลุ่มเฉพาะที่เรียกว่าพ่อแม่สมือนจริงแล้วกระแสนี้อย่างที่บอกว่าได้รับความนิยมตั้งแต่ช่วงแบบ2024แล้วก็เติบโตได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มคนรุ่นใหม่ชาวจีนเพราะว่าหลายๆคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองถูกบีบอยู่แบบระหว่างความกดดันที่ต้องประสบความสำเร็จในชีวิตกับความคาดหวังของครอบครัวหลายๆบ้านแบบเป็นลูกคนเดียวด้วยไหมที่ฉันว่า
0: อาจจะยังมีเรื่องของบางคนอาจจะเป็นเหมือนแบบเกิดมาในยุคที่แบบนโยบายลูกคนเดียวอยู่อาจจะแบบไม่มีพี่ไม่มีน้องคนในครอบครัวก็เลยแบบมาคาดหวังจากคนคนเดียวไง
1: ใช่วินเซนต์ก็เขาบอกนะคะว่าอย่างถ้าเป็นพ่อแม่แท้ๆเนี่ยไม่เคยบอกให้เขาแบบค่อยๆทำเลยอะแบบบางทีเวลาทำอะไรหนักๆเราก็อยากแบบเอ้ยไม่ต้องรีบก็ได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เนี่ยเขาก็ไม่เคยได้รับคำพูดแบบนี้เลยแล้วก็พ่อแม่ไม่เคยบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันดีที่สุดแล้วนะอะไรเงี้ยไม่มีเลยแต่ว่าพ่อแม่เสมือนจริงหรือว่าคู่เนี้ยกลับเป็นคนที่แบบคอยถามว่าวันนี้มีความสุขไห
0: ม
1: คือจริงๆมันแค่นี้เองนะ ในแต่ละวันอะ
0: แค่ถามจริงหันมาถามกินข้าวหรือยังกินอย่าลืมกินให้ครบนะอยากกินอะไรก็ซื้อกินนะอย่าอยู่อย่างอดๆอยากๆแค่นี้เอง
1: ใช
0: ่เออ
1: ถ้าไปดูฝั่งครีเอเตอร์นะคะคุณพานที่เขาเป็นคุณพ่อในคลิปนะคะเขาก็บอกว่าตัวเองรู้รับรู้ได้นะว่าสิ่งที่เ

0: ขาทำอ่ะคือมีผลมีอิทธิพลกับเด็กรุ่นใหม่คือเขาเคยให้สัมภาษณ์กับโตอินเมื่อปี2024เขาบอกว่ารับรู้แล้วก็เข้าใจความเจ็บปวดของเด็กๆเพราะว่าตอนเขาเด็กๆก็เจอมาเหมือนกันเขาเล่านะคะว่าตอนอายุ14เนี่ยต้องออกจากบ้านไปทำงานเพราะว่าแม่ป่วยเป็นอัมพาตแต่ว่าพอออกจากบ้านมาทำงานมาแบบ33 ปีพ่อกับแม่ไม่เคยพูดให้กำลังใจเลยก็เหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องออกไปทำ
1: คือเขามองว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องมาช่วยทำงานหาเลี้ยงพวกเขาเนาะ
0: ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องพูดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆพ่อแม่อาจจะรู้สึกแต่ว่าอาจจะไม่พูดออกมาก็ได้นะอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ไงเขาอาจจะคิดแต่ไม่พูดแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าคือตั้งปณิธานกับตัวเองว่าถ้ามีลูกคือไม่อยากให้ลูกต้องเจอสิ่งที่เขาเจอมาพอเขามีลูกเขาก็พยายามบอกรักลูกบ่อยๆแล้วก็พูดคุยชวนคุยบ่อยๆแล้วหลายๆครั้งเขาก็ให้ลูกมาแบบมาออกกล้องด้วยก็เป็นถ่ายคลิปฟิลครอบครัวซึ่งเรื่องราวของครีเอเตอร์คู่นี้ก็ไปถูกใจวินเซนต์นะคะเขาบอกว่าทุกวันนี้เวลาต้องโทรไปคุยกับพ่อแม่แค่สัปดาห์ละครั้งนะคะยังรู้สึกเครียดมากเพราะว่าพ่อแม่มักจะวิจารณ์เรื่องงานที่เขาทำเขาทำเป็นเว็บ developer แบบพัฒนาเว็บ
1: ก็เก่งแล้วนะ
0: พ่อแม่บอกมองว่าควรจะทำงานราชการหรือเปล่ามั่นคงกว่านะคล้ายๆบ้านเรานะ
1: อุ๊ยมันยากอ่ะเพราะปัจจุบันรูปแบบสังคมมันเปลี่ยนไปอ่ะก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งคนรุ่นก่อนอาจจะมองว่าการทำงานราชการมันมั่นคงกว่ารวมไปถึงสวัสดิภาพที่มันครอบคลุมทั้งตัวเองพ่อแม่อีกหน่อยมีครอบครัวก็ภรรยากับลูกด้วยแต่คือบางอย่างไม่ได้ตอบโจทย์ไงคืองานราชการถามว่ามันเติบโตไหมมันก็มีแต่คนก็จะมองว่ากว่าจะพัฒนาเงินเดือนกว่าจะพัฒนาขั้นต่างๆมันจะไม่เหมือนกับบริษัทเอกชนทั่วไปเนา
0: ะ
1: คือมันก็จะมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างไปเร็วแต่อย่างที่บอกคนสมัยก่อนก็จะมองว่าแบบอยากมันต้องเป็นราชการอ่ะม
0: ัน
1: ต้องแบบนั้นมันต้องแบบนี้ทั้งที่ปัจจุบันจริงๆเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆการที่บริษัทจากต่างชาติเข้าไปลงทุนเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็นอกจากเรื่องงานยังโดนเรื่องแฟนด้วย
1: โ
0: ดนกดดันว่าเมื่อไหร่จะพาแฟนไปที่บ้านสักที
1: ทำไมล่ะ
0: มีแต่เรื่องเครียดๆนะคะเขาระบายว่าแบบตั้งแต่เริ่มกดรับสายเนี่ยคือทุกสิ่งที่เขาทำทุกทางเลือกในชีวิตของเขาแบบกลายเป็นเรื่องผิดหมดเลยเพราะว่าแบบโดนพูดอะไรแบบนี้เข้ามาแล้วก็คือเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องเข้ามาสั่งสอนอะคือพ่อแม่พูดจนเขารู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาทำมันผิดไปหมดเลย
1: เอาจริงเคสแบบนี้ที่ฉันว่าอย่างบางเคสเราจะเคยเห็นพ่อแม่ที่อาจจะสุดท้ายลูกเนี่ยพลาดเนาะไปวนเวียนอยู่กับในวงจรอบายมุขการพนันติดยาเสพติดนู่นนี่นั่นโน่นไปทำร้ายคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยคือแต่ลูกตัวเองยังมีหน้าที่การงานที่ดีทำไง
0: ใช่
1: คือมันต้องรอให้เกิดเคสแบบไหนขึ้นถึงจะแบบเห็นอกเห็นใจลูกนึกออกมาเพราะคนเราทุกคนถ้าเกิดว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังแบบอยู่ในวัยทำงานหรือแม้กระทั่งตัวเองเป็นพ่อคนแม่คนแล้วจะเข้าใจว่าการทำงานในยุคนี้การแข่งขันมันแบบมันสูงจริงนะก
0: ับ
1: สภาพเศรษฐกิจที่มันแบบกดดันเราทุกทางเลยอะคือการใช้ชีวิตโดยที่ยังสามารถเป็นคนปกติไม่ทำให้ใครเดือดร้อนในยุคนี้ดิฉันว่าแบบพวกเราทุกคนเก่งมากแล้วนะ
0: ใช่อย่างที่คุณจตุพรบอกคือยุคนี้สำหรับจีนด้วยนะก็เป็นยุคที่แบบเศรษฐกิจเฟื่องฟูขึ้นมาเป็นมหาอำนาจนู่นนี่นั่นถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็คือแบบเทียบไม่ได้แหละคือสมัยก่อนพ่อแม่อาจจะผ่านช่วงลำบากม
1: า
0: พอมาถึงรุ่นเราก็แบบไม่อยากให้เราลำบากอะแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมาอย่างนึงก็คือนั่นแหละการแข่งขันที่มันสูงขึ้นมาก
1: ๆ
0: อะไรๆก็ก้าวหน้าไปหมดนะคะแล้วยิ่งช่วงหลังโควิด-19 ระบาดโอ้โหเศรษฐกิจมันแบบ
1: ชัดนะ
0: ใช่แล้วมันไปทั้งโลกด้วยนะที่จีนเองก็หนักเหมือนกันนะคะอัตราการว่างงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็พุ่งสูงแล้วก็ยังคงตัวอยู่ที่มากกว่า
1: 15%
0: ตัวเลขเนี้ยคงแบบอยู่มานานหลายปีแล้วแล้วก็สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลจีนแล้วก็ยังไม่ลดลงนะคะคือภาครัฐจีนก็พยายามที่จะลดอัตราการว่างงานแหละแต่ก็ตัวเลขก็ยังอยู่เท่านี้อยู่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมาก
1: ๆ
0: ถ้าไปดูคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ออกมาพูดถึง ความรู้สึกหมดไฟ

0: เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าแบบจะแข่งกันไปขนาดนี้ทำไม
1: เออใช่
0: แล้วก็บางกรณีก็ยังรู้สึกแบบเจ็บปวดจากความรักที่เรียกว่าเข้มงวดเกินไปจากครอบครัวด้วยแบบว่ากวดขันกับลูกมากเกิน
1: คือพ่อแม่แต่ละคนก็ด้วยความที่เขาผ่านในยุคสมัยที่มันก็จะแบบมีกรอบเวลาเนาะว่าอายุเท่านี้คุณต้องแต่งงาน
0: อายุเท่านี้
1: ต
0: ้
1: องมีลูกอายุเท่านี้ต้องยังไงแต่คือในยุคสมัยใหม่ต้องยอมรับว่าโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปเร็วมากคือความคิดคนส่วนหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากคนกลุ่มเดิมๆพอสมควรอยู่บางคนก็บอกเลยว่ามันไม่จำเป็นต้องมีคู่ก็ได
0: ้
1: คือเราอยู่คนเดียวเนี่ยแก่ไปก็แค่ไปจองแพ็กเกจแบบตามบ้านพักคนชราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแค่นั้นเองแล้วก
0: ็
1: หาเก็บเงินจ่ายเขามีเงินจ่ายเขาจนกว่าเราจะแบบจากโลกนี้ไปแค่นั้นเอง
0: ม
1: ันไม่จำเป็นต้องมีคู่ให้ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนคือรู้สึกว่าตัวเองยังเอาตัวไม่รอดนะ
1: อ่ะใช่
0: จะต้องไปหาใครมาอีก
1: ใช่คือในยุคที่เรามองว่าเราหาเลี้ยงตัวเองไม่ไหว
0: ค
1: ือมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่จะมองว่างั้นเราก็ต้องหาแฟนรวยแต่กับคนที่เขารวยเนี่ยเขาก็จะมองว่าก็รวยอยู่แล้วแล้วจะไปลำบากทำไมนึกออกมาเขาก็อยากได้คนที่แบบต่างพึ่งพาตัวเองกันได้คือมันก็เกื้อหนุนช่วยเหลือกันได้ในบางเวลาแต่ต้องแบบไปเลี้ยงใครอีกคนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่บุญภาวาสนาส่งแต่ละคนไปนะเออแต่ในยุคที่เราเองก็รู้สึกว่าเงินมันหายากคนที่เขาหาเงินมาได้เขาก็คงรู้สึกหวงแหนเงินที่เขาหามาได้อะคือต่างคนต่างก็ต้องพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องคู่นี่เป็นเรื่องที่เหมือนแบบแต่ละคนแทบจะให้เป็นเรื่องรองในชีวิตไปเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: ตอนนี้คือแบบทำงานเก็บเงินก่อน
1: เออ
0: แล้วถ้าไปดูเรื่องนี้นะคะมีสื่อกระบอกจีนก็แบบพยายามจะดึงทิศทางการพูดคุยบนโลกออนไลน์ให้ไปหันกลับไปคุยเรื่องความกตัญญูที่แบบดั้งเดิมอ่ะแบบที่เคยพูดกันแบบเนี้ยพยายามกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เข้าใจพ่อแม่ตัวเองให้มากขึ้น
1: ตัวดิฉันคิดว่ามองได้หลายมิติคือเคยได้ยินมาบอกว่าอยากให้คนทำยังไงกับเราอะเราก็ต้องทำยังไงกับคนอื่นอาจจะเป็นฟิลเดียวกันว่าถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกรู้สึกรักลูกรู้สึกอยากกตัญญูพ่อแม่เองก็ต้องรักลูกเข้าใจลูกอาจจะไม่ต้องเป็นพ่อแม่ที่แบบคือซัพพอร์ตเท่าที่เรามีอะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นที่ซัพพอร์ตทั้งเรื่องชีวิตเขารวมไปถึงซัพพอร์ตเรื่องจิตใจด้วยนะคือถ้าเกิดคุณคิดจะทำไม่ดีคนอื่นแล้วหวังให้คนอื่นมาทำดีตัวเองอ่ะมันไม่น่าจะมีอยู่บนโลกนะ
0: ใช่อย่างคุณวินเซนต์เองก็บอกว่าคือเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับแบบการที่จะต้องมาพูดเรื่องความกตัญญูเขาบอกว่าเข้าใจว่าพ่อแม่มีช่วงเวลาที่ลำบากแต่ว่ารุ่นของเขาเองก
1: ็
0: ได้รับบาดแผลทางจิตใจมาไม่น้อยเหมือนกัน
1: ใช่
0: จากพ่อแม่เองด้วย
1: ใช่
0: ก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ในจีนก็ยังเกิดกระแสการตั้งคำถามเรื่องแบบวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม
1: ่
0: เริ่มเอามาพูดแบบกันซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะ
1: อ่ะอ่อนไหวใช่
0: แล้วก็แบบคือถ้าไปพูดที่ไหนในโลกอ่ะดิฉันว่าก็อ่อนไหวอ่ะคือมันเป็นประเด็นอ่อนไหวที่พูดถึงเมื่อไหร่ก็แบบมีหลายมุมอ่ะ
1: บ้านเราก็เป็นเหมือนกันคือกรอบความกตัญญูอ่ะดิฉันรู้สึกว่าคนไทยทุกคนมีนะแบบเรื่องของความกตัญญูในหัวจิตหัวใจอ่
0: ะ
1: รู้สึกว่าอย่างน้อยไม่ว่าไงเขาก็ต่อให้เกิดเคสที่แย่ที่สุดเกิดมาพ่อแม่ทิ้งต้องอยู่กับปู่ย่าตายายแต่ถึงวันนึงเขาเป็นพ่อแม่เราอ่ะเราก็ต้องรู้สึกว่าในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เดือดร้อนแบบสุดๆขึ้นอ่ะลูกคนนั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ในทางใดทางหนึ่งที่เขาพอจะช่วยได้แต่ขณะเดียวกันเขาก็จะมองว่าก็เท่าที่เขามองว่าพอแล้วกับความกตัญญูที่เขาจะมอบให้ได
0: ้
1: กับสิ่งที่เขาเคยได้รับมาจากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันไปแต่อย่างที่บอกเป็นประเด็นอ่อนไหวละเอียดอ่อน
0: ใช่แล้วก็ถ้าที่จีนเขาก็จะถกกันหลายประเด็นมีตั้งแต่ความอึดอัดใจที่ต้องเจอพ่อแม่ที่ชอบวงการชีวิตความเหนื่อยล้าจากความกดดันที่ต้องเรียนให้ได้แบบต้องเรียนให้เก่งต้องได้คะแนนดี
1: ๆดิฉันว่าเป็นทุกชาติในเอเชียเลยนะคือแม้กระทั่งซีรีส์เกาหลีสมัยปัจจุบันมันจะมีเรื่องของการที่พ่อแม่ยังกดดันลูกว่าต้องเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้เรียนต้องได้เกรดเท่านี้จนบางทีเด็กอ่ะเขาพยายามมากแล้วแต่คือทำไมพ่อแม่ถึงไม่เห็นถึงความพยายามของเขาสุดท้ายเด็กกลุ่มเนี้ยจะเป็นเด็กที่แบบพอถึงจุดหนึ่งก็คือหักเลยนะก็คือไม่เอาอะไรแล้วคือพยายามมามากพอแล้วแต่คือตัวพ่อแม่ก็ยังมีความกดดันสังคมก็จะตั้งคำถามกับอีกว่าอ้าวถ้าอยากเป็นอันนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมพ่อแม่ไม่เป็นเองไปเลยซะล่ะ

0: จริงนะ
1: ใช่
0: ทำไมถึงไม่ทำให้ได้ล่ะ
1: เออจริงๆอ่ะปัจจุบันตัวเลือกอาชีพหรือการดำเนินชีวิตที่ฉันว่ามีหลายรูปแบบอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ในยุคปัจจุบันขอแค่ไม่เดือดร้อนคนอื่น
0: ใช่
1: แค่นั้นเอง
0: อืมแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือการที่แบบต้องยอมฟังคำสั่งทุกอย่างเพราะว่าแบบมันติดอยู่ที่คำว่ากตัญญูกลัวไม่ทำก็จะแบบไม่กตัญญูแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่คุณวินเซนต์คนเดียวนะคะมีตัวอย่างอีกคนนึงชื่อว่าโยซวนนะคะเป็นหญิงวัย28ปีก็บอกเหมือนกันว่าก็โดนฟิลเนี้ยคือไม่ค่อยได้รับคำปลอบใจที่ดีแล้วก็เวลาที่เธอทำอะไรที่เป็นการปฏิเสธแต่ว่าคือเธอไม่ได้ต่อต้านนะแต่แบบพ่อแม่ก็จะมองว่าเนี่ยแบบไม่กตัญญูและพูดอะไรไปไม่ฟังแบบเนี้ยซึ่งเธอก็บอกว่าเมื่อก่อนก็จะใช้วิธีปรึกษาเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ก็มีไปแบบคุยกับแพทย์บ้างก็ต้องไปถึงขั้นนั้นเลยนะกลับไปที่คุณวินเซนต์นะคะเขาก็บอกเหมือนกันว่าคือเข้าใจว่าจริงๆแบบการที่ไปมีคู่รักบนโลกออนไลน์มาทำคลิปแบบเนี้ยบางทีก็อาจจะเป็นธุรกิจเขาก็อาจจะทำแบบอัดทีนึงหลายๆคลิปแล้วอาจจะมีบริษัทอยู่เบื้องหลังด้วย
1: อุ้ยคล้ายๆเคสในบ้านเรามาที่เพิ่งเกิด
0: แต่ว่าเขาก็บอกว่ารู้แหละว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นได้แต่ในความรู้สึกก็คือมันก็ดีกว่าที่จะคือยังดีที่ยังมีคนมาปลอบโยนเขาแบบเนี้ยถ้าเขาไม่มีตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปพึ่งพาอะไรจากใครเหมือนกัน
1: คือสุดท้ายแล้วมันยังสร้างผลดีให้กับใครสักคนที่ได้ดูคลิปอะเนาะคือมันก็แบบมันอาจจะเป็นธุรกิจก็จริงเจ้าของคลิปที่เป็นครีเอเตอร์หรือว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลังก็คือต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะคนที่ดูอ่ะอย่างคุณวินเซนต์อ่ะเขาก็เหมือนเขาไม่ได้เล่าเนาะเขาต้องเสียอะไรแต่สิ่งที่เขาได้มามันคือกำลังใจอ่ะมันคือแรงใจในแต่ละวันให้เขาแบบยังลืมตาขึ้นมาไปทำงานบางทีอ่ะประโยคคำพูดที่เขาพูดถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ฟังอย่างที่เราได้ฟังกันคือมันก็เป็นประโยชน์กว้างๆเนาะเป็นประโยคที่แบบแค่นี้เองอ่ะมันไม่ต้องประดิษฐ์อะไรเยอะแยะเลยอ่ะมันเป็นประโยคที่มนุษย์เราพื้นฐานในหัวใจลึกๆอ่ะมันอยากได้ยินอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนเผชิญเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละมันดูเป็นคำที่พูดง่ายแต่กลับกลายเป็นว่าคนในครอบครัวกลับไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่
0: แล้วก็แบบมีทำคอนเทนต์ไปเดินซื้อของช่วงตรุษจีนแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าทำให้ตัวเขาได้รู้สึกย้อนไปถึงตอนเด็กๆที่เคยมีช่วงเวลาแบบนั้นแบบพ่อแม่พาไปซื้อของแต่ว่าพอโตมาก็มันอาจจะหายไปแบบคำบอกรักเอ่ยอะไรเอ่ยดีนะเป
1: ็
0: นเทรนที่น่าสนใจค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการหารายได้แต่ก็มันช่วยให้ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกดีจริงๆอ่ะ
1: บางคนอย่างที่ที่ฉันบอกแบบดิฉันเชื่อว่าคนสมัยนี้คนรุ่นใหม่หลายๆคนน่ะเดี๋ยวนี้ทำงานเหนื่อยขี้เกียจพูดขี้เกียจเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ใครฟังคืออย่างบางคนสนิทกับพ่อแม่ก็จริงแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้อยากเอาความทุกข์ไปเล่าให้เขาฟังอ
0: ่ะ
1: เพราะว่าเขาจะเป็นห่วงเราก็เลยรู้สึกแบบกับเพื่อนก็ไม่ได้อยากจะเล่าเพราะต่างคนคือเพื่อนอยู่ในวัยเดียวกันทุกคนต่างรู้ว่าทำงานแต่ละวันมันเหนื่อยมากไม่มีเวลามานั่งฟังหรือแม้กระทั่งไม่มีพลังใจที่จะส่งต่อพลังบวกให้กับเพื่อนตัวเองอ่ะ
0: บางทียังไม่ตอบแชทเลยนะ
1: มันเป็นแบบนั้น อันนี้แอบว่าดิฉันหรือเปล่า มันเป็นแบบนั้น มันก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันปกติเราถ่ายโซเชียลอยู่แล้วเนาะมันก็แค่อยากถ่ายไปอุ้ยเจอคลิปนี้ดีจังโอ้แค่นี้เองอ่ะมันอยากได้ยินคำพูดต่อให้เป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่เราแค่อยากได้ยินคำนี้เองแล้วมันก็สามารถช่วยชุบชูจิตใจเราให้เรามีรอยยิ้มมากขึ้นให้เรามีแรงใจไปทำงานมันต่อไปแค่นั้นเองนะ
0: คือจริงๆคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากนะกำลังใจแค่แบบวันละนิดวันละหน่อย
1: ใช่แล้วยังในเรื่องการส่งเสริมที่บอกว่าส่งเสริมกรอบแนวคิดความกตัญญูนี่ดิฉันว่ามันเป็นเรื่องแบบปัจเจกมากเลยอ่ะ
0: ใช่
1: คือยกตัวอย่างอย่างแบบอย่างบ้านดิฉันก็แล้วกันพ่อกับแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะไม่เคยพูดว่าต้องกตัญญูเคยไหมที่บ้านคุณอาทิตย์สมน์ไม่เคย ต้องพูดว่าต้องกตัญญูพ่อแม่แก่ไปแล้วต้องเลี้ยงดูนะต้องให้เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไม่เคยเนาะแต่เราจะรู้เองว่าเราเห็นว่าเขาทำอะไรมาบ้างที่ผ่านมาเขาลำบากเพื่อเรามาขนาดไหนเราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อเขาลำบากมาขนาดนี้เลยนะแต่พอวันนึงเรามาทำงานเรามีแรงเรามีเงินสุดท้ายเราก็อยากจะมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกอยากตอบแทนเขาเองอ่ะมันไม่ต้องมานั่งพูดนั่งแบบ คุณต้องกตัญญู

0: กตัญญูแล้วคุณจะไม่ตกนรกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม
1: ใช่แต่ว่าดูฉันว่าสังคมที่จีนนั่นแหละที่แบบดูฉันว่าเขาแข่งขันกันสูงมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: สูงกว่าบ้านเราอ่ะด้วยประชากรที่เยอะด้วยนะ
0: เอออาจจะคล้ายกันบ้านเราก็จะแบบป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านเนี่ยเอออันนี้กดดันมากกว่าพ่อแม่เราเพราะป้าข้างบ้านก็จะมีความแบบอ่ะลูกฉันนะเป็นอย่างนี้อ่ะลูกฉันน่ะไปหน้าไปเที่ยวนอกได้สามีได้ภรรยาหลานฉันน่ะสอบติดนี่อาจจะมีอย่างนี้เออกดดันมากกว่าพ่อแม่เรา
1: เป็นอย่างนั้นไป
0: เป็นตัวเปลี่ยนเกมนะ
1: ใช
0: ่แต่ก็นั่นแหละก็ดิฉันเชื่อว่าสุดท้ายพ่อแม่ทุกคนก็ยังมีความหวังดีกับลูก
1: แต่ดิฉันว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่หลายๆคนก็เข้าใจลูกกันมากขึ้นนะคือหมายถึงว่าสังคมเริ่มเปิดกว้างในมุมแบบการทำงานอะคือเมื่อก่อนอาจจะต้องรับราชการเท่านั้นเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเริ่มเปิดกว้างหรือไม่ก็บังคับไม่ได้ ไม่รู้ว่ามุมไหนนะ
0: ไม่ก็ที่รับสมัครราชการมันน้อยลงเรื่อยๆนะเอออย่างบ้านดิฉันเคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกัน อาจจะเป็นตัวพี่ดิฉันเคยผ่านโดนจุดที่แบบกดดันว่าต้องแบบพี่น้องเนาะต้องมีสักคนได้แบบอยู่ในแวดวงราชการแต่พอผ่านจุดนั้นมาเขาไม่ได้อยากจะทำในแวดวงราชการบวกกับที่ผ่านมาเขาเองก็สามารถเป็นอีกเสาหลักหนึ่งหลังจากที่พ่อแม่แบบเกษียณออกมาแล้วเขาก็ยังเป็นเสาหลักให้กับทุกคนได้แค่นั้นเองก็คือยังหาเลี้ยงทุกคนได้แล้วก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ได้กลายเป็นคนที่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ได้เป็นคนที่ไปมัวเมาอยู่กับอบายมุขและการพนันมันแค่นี้อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการพูดดีๆแบบพูดจาให้กำลังใจรู้สึกยังไงก็อาจจะบอกกับลูกบ้างคือบางคนอาจจะไม่เคยแสดงออกพอให้จะทำแบบนี้จะรู้สึกแบบกระอ่วนไม่กล้าทำก็อาจจะต้องเริ่ม
0: ฝึกพูดหน้ากระจกไหมอย่างตัวดิฉันถ้าถามว่าโตขนาดนี้ก็ไม่กล้าบอกรักคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะก็จะมีความเขินๆแต่เราจะถามด้วยความแบบอยากได้อะไรไหมภาษาบอกรักเราจะเป็นอยากได้อะไรไหมอยากไปไหนไหมมากกว่าเราเองก็เขินเหมือนกันแต่ตัวเขาเองก็จะรู้สึกว่าดิฉันรู้สึกได้อย่างคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเวลาของเขาเหลือน้อยลงเขาก็จะมีความแบบเป็นห่วงเรามากขึ้นคอยมาดูแลเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราเองก็ต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะว่าท่านเองก็คงแบบพยายามเท่าที่ท่านจะพยายามได้แล้วเราเองก็ต้องพยายามทำหน้าที่ลูกที่ดีด้วยอย่างน้อยต้องไม่ทำให้ท่านรู้สึกหนักใจอะ
1: ต้องหาแบบจุดกึ่งกลาง
0: ม
1: ากันคนละครึ่งอะ
0: นั่นแหละอาจจะแบบพาไปกินข้าวกันก็ได้นะเป็นงานกระชับมิตรกันก็ได้นะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ตาราราดัมปัมปัมปัมปาราตาตา
4: ตาดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
3: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพานชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 น.รายการปกิณกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
5: See You Delight 101.5 FM
2: ดำเนินรายการโดยอินทนินทร์

0: ลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:55 น. ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้

0: SBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
2: ซียูดิ

ในโลกปัจจุบันเราจะมีแต่ความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีความเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะกรรมการอาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระที่นั่งอัมพรสถานวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2510เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีบทบาทสำคัญในด้านการทหารทรงเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทางทหารตลอดจนทรงปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วย

พระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นในการทรงงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายมารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและทรงได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงและพลอากาศเอกหญิงอันเป็นยศทหารชั้นสูงสุดของกองทัพไทยอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระยศและตำแหน่งเพื่อทรงรับราชการในพระองค์ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษพระกรณียกิจด้านการทหารของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะความมีระเบียบวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่สตรีไทยในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบภารกิจด้านความมั่นคงของชาติและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความจงรักภักดีและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ค่ะวันนี้พบกันตรงกับวันที่19มิถุนายนวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์ทางรายการนำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตวันนี้เป็นไปตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังนะคะคุณสมคเนธิตฐานที่กรุณาจดหมายมายังรายการแนะนำเพลงประกอบภาพยนตร์ย้อนยุคไปไกลหน่อยนะคะเรื่องแรกที่จะนำเสนอในวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงบรรเลงนะคะเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเพลงบรรเลงค่ะแล้วก็มีวลีเด็ดนะคะที่บอกว่า Change Comeback ค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจำได้ดีนะคะภาพยนตร์เรื่องเชนค่ะภาพยนตร์ปี1953นะคะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่มีดนตรีประกอบกำกับดูแลโดยวิกเตอร์ยังนะคะที่นำเสนอไปก็เป็นเมนไทเทิลของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องเชนปี1953ค่ะเรามาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะ Starlet's Plans แล้วก็Pastoral รวมไปถึง The Tree Stump

ท่านผู้ฟังคะหนังเรื่องเชนนะคะเป็นหนังปี1953กำกับและอำนวยการสร้างโดยจอร์จสตีเฟนส์นำแสดงโดยอลันแรดจีนอาร์เธอร์แวนเฮฟฟินแล้วก็รวมไปถึงแบรนดอนดีวายแจ็คพาเลนส์นะคะบทภาพยนตร์โดยเอบีกันทรีจูเนียร์แล้วก็โดยมีแจ็คเชอร์มาร่วมด้วยนะคะบทภาพยนตร์ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันในปี1949โดยแจ็คเชฟเฟอร์ค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นในดินแดนไวโอมิงในปี1889ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามตัวละครเอกซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนเพเนจรที่มีอดีตลึกลับนะคะซึ่งต่อมาพบว่าเป็นมือปืนค่ะที่เข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งระหว่างผู้ตั้งถิ่นฐานยากจนแล้วก็เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ผู้มั่งคั่งทั้งนวนิยายแล้วก็ในภาพยนตร์นะคะก็ได้แรงบันดาลใจจากสงครามจอห์นสันเคาน์ตี้ซึ่งสงครามนี้เกิดในช่วงปี1889ถึง1893ค่ะเป็นสงครามที่รู้จักกันในชื่อสงครามที่ Powder River แล้วก็สงคราม Wyoming Range นะคะเป็นสงครามแย่งชิงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ในไวโอมิงตอนเหนือระหว่างปี1889ถึง1893ความขัดแย้งก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อบริษัทปศุสัตว์เริ่มไล่ล่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยนะคะแล้วก็ได้มีการลงโทษอย่างโหดเหี้ยมซึ่งหลายคนเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานที่แข่งขันกับพวกเขาเพื่อยั่งชิงปศุสัตว์ที่ดินแล้วก็สิทธิในการใช้น้ำเมื่อความรุนแรงทวีขึ้นระหว่างเจ้าของความปศุสัตว์ขนาดใหญ่ที่ตั้งรกรากอยู่กับผู้ตั้งถิ่นฐานรายเล็กนะคะในรัฐความขัดแย้งก็ถึงจุดสูงสุดในพื้นที่ Powder River เมื่อเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์จ้างมือปืนบุกเข้าไปในเคาน์ตี้การบุกรุกครั้งแรกของมือปืนในพื้นที่ก็ทำให้เกษตรกรแล้วก็เจ้าของฟาร์มรายเล็กเนี่ยเจ้าของฟาร์มรายเล็กนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็มีการตื่นตัวมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะที่ออกฉายโดย Paramount Pictures เมื่อ23เมษายนปี1953แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จทางด้านคำวิจารณ์แล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทำนะคะการวิจารณ์การทำรายได้แล้วก็ได้รับการยกย่องในด้านการถ่ายทำภาพยนตร์สีเทคนิคคัลเลอร์การตัดต่อการแสดงแล้วก็การมีส่วนร่วมในประเภทภาพยนตร์นอกจากนี้ยังเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวที่เป็นภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องสุดท้ายแล้วก็เป็นภาพยนตร์สีเรื่องเดียวในอาชีพของอาเธอร์ด้วยนะคะเชนก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์5สาขามีทั้งสาขาพ่วงกับยอดเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ได้รางวัลในสาขาถ่ายในสาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยมภาพสียอดเยี่ยมนะคะโดย Royal Greeks ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ติดอันดับที่45ในรายชื่อ100ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในรอบ100ปีของสถาบันภาพยนตร์อเมริกันประจำปี2007และอันดับ3ใน10อันดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม10อันดับแรกของ AFI สถาบันเดียวกันนะคะในหมวดหมู่ภาพยนตร์ตะวันตกค่ะแล้วก็ในปี1993ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับเลือกให้เก็บรักษาไว้ในทะเบียนภาพยนตร์แห่งชาติของอเมริกานะคะโดยหอสมุดรัฐสภาเนื่องจากว่ามีความสำคัญทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือสุนทรียศาสตร์ด้วยนะคะมาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะ Wyoming Squid แล้วก็ต่อกันด้วย Off to Town แล้วก็ End of Fright Victory and Trouble ค่ะ

ภาพยนตร์เรื่องเชนนะคะหนังปี1953ที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกนะคะที่อำนวยการสร้างโดยจอร์จสตีเฟนส์นะคะก็มีนักแสดงนำอลันแลดแล้วก็ยังมีจีนอาร์เธอร์แวนเฮฟลินแบรนดอนดูไวรวมไปถึงแจ็คพาเลนส์ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่มีเพลงประกอบเป็นเพลงบรรเลงเพราะๆซึ่งก็กำกับดูแลโดยวิกเตอร์ยังนะคะจัดทำโดยวิกเตอร์ยังค่ะมีความยาว118นาทีนะคะใช้ทุนสร้าง 1.5 ล้านเหรียญแต่ว่ากว่ารายได้จากการจำหน่ายตั๋วในอเมริกาแล้วก็ในแคนาดาเนี่ย9ล้านถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งเงินทั้งกล่องเลยทีเดียวนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่มีเพลงประกอบเพราะๆและที่สำคัญก็มีวลีเด็ดค่ะเชนคัมแบ็กนะคะเชนกลับมาหรือบางท่านก็บอกว่าเชนคัมแบ็กเชนอะไรทำนองนั้นค่ะเป็นวลีที่เรียกได้ว่ายอดฮิตติดหูมาเนิ่นนานนะคะเป็นวลีที่เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วก็มีเสน่ห์มากๆตอนเชนกล่าวลาแล้วก็ขี่ม้าออกจากหุบเขาโดยไม่สนใจเสียงร้องอย่างสิ้นหวังของโจอี้ที่บอกว่าเชนคัมแบ็กเชนกลับมามาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะ Trouble Ahead Tori's Death แล้วก็เพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Peace Party ค่ะ

านผู้ฟังการหนังเรื่องเชนถือว่าเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างสูงสุดในยุคสมัยนั้นนะคะแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ฉายในอัตราส่วนจอกว้าง 1.66 ต่อ1ซึ่งเป็นรูปแบบที่พาราเมาท์คิดค้นขึ้นเพื่อให้ผู้ชมได้ชมทิวทัศน์ที่กว้างกว่านะคะแม้ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนแต่ว่าโครงเรื่องพื้นฐานของเชนก็มาจากสงครามจอห์นสันเคาน์ตี้ในปี1892ในไวโอมิงซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างคนเลี้ยงวัวแล้วก็ผู้ตั้งถิ่นฐานที่เป็นต้นแบบและยังเป็นฉากหลังของภาพยนตร์เรื่องThe Virginian แล้วก็ Heaven's Gate อีกด้วยนะคะจากหลังของเรื่องก็เป็นเรื่องที่ราบสูงใกล้เมืองแจ็กสันรัฐไวโอมิงแล้วก็หลายฉากแสดงให้เห็นเทือกเขาแกรนด์เดดเดนที่

ตั้งตระหง่านอยู่ไกลๆนะคะเมืองสมมุติและบ้านของสตาร์เรดถูกสร้างขึ้นสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ใกล้กับเมืองแคลลี่ในหุบเขาแจ็คสันโฮค่ะแล้วก็ถูกรื้อถอนหลังถ่ายทำเสร็จสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ปรากฏให้เห็นเพียงช่วงสั้นๆในภาพยนตร์ก็คือกระท่อมเออร์นี่ไรท์นะคะซึ่งปัจจุบันชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่าเป็นกระท่อมเชนค่ะยังคงตั้งอยู่แต่ว่าสภาพเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากได้รับการจัดเป็นประเภทซากปรักหักพังโดยกรมอุทยานแห่งชาติค่ะอลันแลดนะคะในว่าไม่ชอบแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับปืนการสาธิตการยิงปืนของเชนให้โจอี้ดูต้องถ่ายทำถึง116เทคการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับการสาธิตทักษะการยิงปืนของเชนให้โจอี้ดูแสดงให้เห็นว่าอลันแลดเนี่ยยิงปืนโดยหลับตาต่อมาในการต่อสู้ในบาร์นะคะปืนพกของลาดก็ถูกเล็งไปไกลจากคนที่เขายิงโดยเฉพาะฉากสุดท้ายที่เขาฆ่าพี่ชายของไรเกอร์แจ็คพาแลนซ์รู้สึกประหม่าเมื่ออยู่ใกล้กับหมาแล้วก็มีปัญหาอย่างมากในการขึ้นลงหมาหลังจากพยายามหลายครั้งในที่สุดเขาก็ลงจากหมาได้อย่างไรที่ติซึ่งสตีเวนก็นำมาใช้สำหรับการลงจากหมาของตัวละครวิลสันทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีเรื่องเล่าที่มีเสน่ห์นะคะเมื่อคนที่ต้องช้ำชองการยิงปืนเนี่ยเกิดรู้สึกไม่ชอบหรือเกรงหรือประหม่าก็ต้องใช้การถ่ายทำจำนวนมากด้วยกันรวมถึงนักแสดงที่ไม่ถนัดกับการขึ้นลงมาเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูหนังที่เกี่ยวกับการยิงปืนดูหนังที่เขาขึ้นลงมาอย่างคล่องแคล่วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักแสดงคนนั้นต้องเทคกันสักกี่เทคหรือต้องฝึกกันมาก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่ถึงจะคล่องพอให้ดูว่าโอ้เป็นคนที่ขี่ม้ามาตลอดชีวิตอะไรประมาณนั้นแล้วก็ในว่าในฉากสุดท้ายซึ่งเชนที่บาดเจ็บอธิบายให้โจอี้ไม่มีทางฟังว่าทำไมเขาต้องจากไปคนก็เป็นช่วงเวลาที่ซาบซึ้งสำหรับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนยกเว้นแบรนดอนเดอะไวท์ทุกครั้งที่แลดพูดคำอำลาเดอะไวท์ก็จะเหลตาแล้วก็แลบลิ้นทำให้แลดหัวเราะในที่สุดแลดก็ตะโกนบอกพ่อของเด็กว่าถ้าไม่ได้อยู่ซะไม่งั้นฉันจะเบิร์ดหัวเขาเดอะไวท์ก็ประพฤติตัวดีได้นะคะนี่เป็นเรื่องเล่าสนุกๆของย้อนยุคไปเมื่อปีนู่นน่ะ1953นะคะจากคำแนะนำของคุณสมคเนธทิฏฐานที่คิดถึงเพลงบรรเลงประกอบเพราะๆโดยวิกเตอร์ยังในภาพยนตร์เรื่องนี้ Sass is departing นะคะ Sass is departing แล้วก็ Ride to Town รวมไปถึง Apotheosisก็เป็นผลงานของวิกเตอร์ยังที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะหนังเรื่องเชนนะคะฉายรอบปฐมทัศน์ที่ Radio City Music Hall ในนครนิวยอร์กเมื่อที่23เมษายนปี1953ก็ทำรายได้ในช่วง4สัปดาห์อยู่ที่ 114,000 ดอลลาร์นะคะโดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้จากการเช่าโรงภาพยนตร์ฉายเนี่ยรายได้จากการจำหน่ายตั๋วเนี่ยประมาณ9ล้านเหรียญ นะคะในอเมริกาแล้วก็แคนาดาจากการประมาณการก็หมายความว่ารายได้จากบ็อบออฟฟิศจริงๆอยู่ที่น่าจะประมาณราวๆ20ล้านเหรียญ นะคะจากทั่วโลกเพราะว่าเฉพาะในอเมริกาแล้วก็ในแคนาดาเนี่ยได้ไป9ล้านค่ะทางบอสลีย์ควอเตอร์นะคะเรียกภาพยนตร์เรื่องนี้บอกว่าภาพวาดเคลื่อนไหวที่งดงามและน่าทึ่งของดินแดนชายแดนอเมริกาแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเชนนั้นมีมากกว่าความงามและความยิ่งใหญ่ของภูเขาและที่ราบที่อาบไปด้วยแสงแดดอันเจิดจ้าของตะวันตกและฝนที่ตกหนักอย่างแรงนะคะตกอย่างหนักประกอบไปด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความขมขื่นและความเหลวไหลในความขัดแย้งนะคะความขมขื่นและก็ความหลงไหลในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับคนเลี้ยงวัวในทุ่งโล่งซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เผยให้เห็นถึงความโหดร้ายที่แฝงอยู่ในจิตใจของเหล่ามือปืนรุ่นเก่าซึ่งเป็นเพียงฆาตกรที่ถูกกฎหมายภายใต้กฎเกณฑ์ของดินแดนชายแดนและยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันยอดเยี่ยมในจิตวิญญาณของเด็กชายตัวน้อยท่ามกลางความตึ

เครียดความตื่นเต้นแล้วก็การผจญภัยต่างๆในบ้านชายแดนของเขานะคะครอเทอร์ก็เรียกแนวคิดแล้วก็การปรากฏตัวของโจอี้เด็กชายตัวน้อยที่รับบทโดยแบรนดอนเดอไวท์นะคะว่าเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้เกิดมุมมองที่สดใหม่ต่อเนื้อหาที่ไม่ใหม่เสียเลยทีเดียวเพราะว่าความกระตือรือร้นอย่างตรงไปตรงมาและก็ปฏิกิริยาที่ไร้เดียงสาของเด็กหนุ่มคนนี้เป็นตัวคลี่คลายดราม่าอันเข้มข้นทั้งหมดในบทภาพยนตร์ของเอบีกัตเทอร์จูเนียร์นะคะแล้วก็ขณะที่วูดดี้อัลเลนนะคะเรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าผลงานชิ้นเอกของจอร์จสตีเฟนส์ในรายชื่อภาพยนตร์อเมริกันยอดเยี่ยมประจำปี2001ของเขาซึ่งก็ถือว่านี่คือคำชมต่างๆขณะที่ Rotten Tomatoes นะคะเว็บไซต์รวบรวมบทวิจารณ์ก็พูดถึงเรื่องภาพยนตร์เรื่องเชนนะคะได้คะแนนความเห็นชอบจากนักวิจารณ์ถึง97%จากบทวิจารณ์ทั้งหมด39ชิ้นมาปิดท้ายรายการในวันนี้ด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่สามารถนำเสนอได้ทั้งหมดนะคะได้บางส่วนเท่านั้น Beautiful Dreamer แล้วก็ The Call of Far Away Hills นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: ญิงอ้อนนนท์โพแก้ววรางกู
1: รโรคหลอดเลือดสมองไข้เงียบที่อันตรายถึงชีวิตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับโรคหลอดเลือดสมองไข้เงียบที่อันตรายถึงชีวิตค่ะโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเป็นภาวะที่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเฉียบพลันเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือแตกค่ะจึงส่งผลให้สมองมีการขาดออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นจึงทำให้เซลล์สมองเริ่มตายภายในไม่กี่นาทีค่ะดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพราะยิ่งรักษาเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งลดความเสี่ยงในการเกิดความพิการถาวรและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวได้มากขึ้นค่ะด้านสาเหตุของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักได้แก่ 1. ภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่เรียกว่า ischemic stroke เป็นภาวะที่พบได้บ่อยที่สุดคิดเป็นประมาณ85%ของผู้ป่วยทั้งหมดค่ะซึ่งก็เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงสมองทำให้สมองขาดเลือดโดยสาเหตุมักจะเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและการสูบบุหรี่ค่ะและ 2. ภาวะหลอดเลือดสมองแตกหรือ hemorrhagic stroke พบได้ประมาณ15%ของผู้ป่วยค่ะซึ่งก็จะเกิดจากการที่หลอดเลือดในสมองแตกทำให้เลือดออกในเนื้อสมองหรือรอบๆสมองซึ่งอาจจะเกิดจากการมีปัญหาความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้หรือเกิดขึ้นจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเกินขนาดหรือผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองหรือเป็นผลจากการบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นต้นค่ะและ 3. คือภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะที่มีชื่อว่า Transient Ischemic Attack หรือ TIA ค่ะเป็นภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอชั่วคราวทำให้เกิดอาการคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองแต่หายได้เองภายใน24ชั่วโมงซึ่งอาการส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเป็นหลักนาทีค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าอาการนี้จะหายไปได้เองผู้ป่วยก็ยังจำเป็นต้องพบแพทย์ทันทีเพื่อเป็นการตรวจหาสาเหตุค่ะเพราะการเป็น TIA ถือเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงในการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองในอนาคตค่ะมาฟังกันต่อค่ะถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองค่ะด้านอาการของโรคหลอดเลือดสมองก็จะมี4สัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามที่จะช่วยในการสังเกตอาการได้อย่างรวดเร็วซึ่งใช้หลักการจำง่ายๆคือ5

0: ปอตี้เป็นปัญหาการพูดไม่ชัดพูดติดขัดหรือไม่สามารถเข้าใจคำพูดได้และ4คือ T ย่อมาจาก Time to Call Emergency ซึ่งหากพบอาการเหล่านี้คุณรีบโทรเรียกรถพยาบาลทันทีเพราะทุกนาทีมีค่าค่ะดังนั้นหากพบผู้ที่มีอาการ Fast ก็ให้รีบพาผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าโรคหลอดเลือดสมองอาจจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันแต่เราก็สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังนี้ค่ะ 1. การรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. การควบคุมโรคเบาหวานอย่างเคร่งครัด 3. การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันคอเลสเตอรอลหรือไขมันอิ่มตัวสูงค่ะและ 4. การงดสูบบุหรี่ 5. การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย30นาทีต่อวันสัปดาห์ละ5วันค่ะและ6การควบคุมน้ำหนักเพื่อเป็นการป้องกันโรคอ้วนและ7การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้ธัญพืชแต่เมล็ดและลดการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะและสุดท้ายค่ะควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตในปัจจุบันได้แล้วค่ะแล้วพบขึ้นใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะพบกันวันนี้นะคะวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ในช่วงเวลาเที่ยงนะคะจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณค่ะค่ะวันนี้ดิฉันพานิสาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการร่วมกับคุณสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัฒน์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณภาริกาครับ
0: ค่ะก็กลับมาพบกันนะคะกับคุณสุวัฒน์ในช่วงวันศุกร์แบบนี้นะคะนานๆครั้งมอหัดใหญ่จะได้ร่วมจัดการกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็พบกัน3ช่วงรายการเช่นเดิมนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยค่ะวันนี้ก็จะมีข่าวสารทั้ง4ภูมิภาคนะคะจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีค่ะและในช่วงที่2วันนี้จะเป็นช่วงเล่าขานงานวิจัยนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อใช้เทคโนโลยีในการลดการเผาในอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 ค่ะและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันนะคะคุณผู้ฟังคุณสุวัสดิ์คะเป็นเรื่องของ49ปีสำนักหอสมุดจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ

0: ับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและติดตามกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงใช่ไหมครับคุณพานิชาครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณสวัสดิ์ค่ะและสามารถติดตามรับฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ก็มีการไลฟ์ด้วยค่ะที่ Facebook Fanpage Thai U News เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะก็สามารถเข้ามารับชมภาพประกอบข่าวหรือว่าจะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายแจ้งข่าวสถานการณ์หรือกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ของคุณผู้ฟังกันได้นะคะคุณสวัสดิ์คะ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนแล้วก็บรรยากาศของการเปิดภาคเรียนของหลายๆมหาวิทยาลัยก็คงจะมีบรรยากาศแบบนี้คล้ายๆกันใช่ไหมฮะคุณพานิชาครับ
1: ใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้ในพื้นที่มอหัดใหญ่เนี่ยก็เป็นวันบำเพ็ญประโยชน์นะคะสำหรับน้องๆเฟรชชี่ค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษา2569ค่ะก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นพิธีสักการะแล้วก็ปฏิญาณตนเมื่อวานนี้ก็เป็นการจัดงานปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่วันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กันนะคะในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็จะแอบเห็นข่าวเห็นบรรยากาศกันอยู่บ้างนะคะจากการรายงานช่วงนี้ก็ดูคึกคักสดใสเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นบรรยากาศคล้ายกันนะฮะคุณพานิชาที่มมส.กันก็มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีนะครับเขาใช้ชื่อรุ่นว่ารุ่นเสือดาว14เมื่อวานก็ผ่านพ้นไปจำนวนถึง 14,085 คนนะฮะจาก17คณะแล้วก็2วิทยาลัยก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีแล้วฮะแล้วก็ต้อนรับนิสิตใหม่นะครับอย่างประทับใจแล้วก็มีความหลากหลายเกิดขึ้นก็ยังเป็นบรรยากาศในช่วงเปิดเทอมใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยคงมีบรรยากาศแบบนี้คล้ายๆกันใช่ไหมครับคุณปานิชาครับ
1: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยก็จะไม่เงียบเหงากันแล้วนะคะจะมีหลากหลายกิจกรรมที่ให้เราได้มาสัมผัสแล้วก็ได้พูดคุยกับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1ถึง4กันเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงแรกนี้ดิฉันขออนุญาตนำบรรยากาศนะคะเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศค่ะสำหรับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสักนิดนึงนะคะโดยรายงานค่ะแจ้งว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันค่ะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะช่วงนี้ก็หลายพื้นที่จะเจอเรื่องของฝนกันนะคะอย่างหัดใหญ่เนี่ยเมื่อวานก็มีครึ้มแล้วก็โปรยโปรยมาเล็กน้อยในช่วงบ่ายๆเย็นๆค่ะแต่พอช่วงค่ำเนี่ยก็ตกค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนานอยู่เหมือนกันนะคะในที่ทางภาคอีสานนะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะช่วงนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับผมคุณพานิชา

0: คล้ายคลึงกันเลยฮะบรรยากาศหาดใหญ่ถ้าครึ้มฟันว่าอาจจะมีฝนมาแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศในช่วงฤดูฝนแล้วก็เปิดเทอมใหม่ที่อยากจะฝากก็คือเรื่องราวของนี่แหละฮะฝนฟ้าคะนองที่คาดเดาได้ลำบากแล้วก็จะมาตกช่วงเย็นช่วงกำลังเลิกงานเลิกเรียนพอดีในช่วงเปิดเทอมใหม่ก็ระมัดระวังในการใช้ยวดานพาหนะนะครับคิดว่าหลายพื้นที่ในช่วงเปิดเทอมใหม่แบบนี้คงจะบรรยากาศการจราจรคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็เคารพกฎจราจรกันแล้วก็ใช้การจราจรกันอย่างระมัดระวังกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยฮะคุณพานิชาฝนยังหนาแน่นเหมือนเดิมครับอีสาน
1: ค่ะนะคะก็ส่งความห่วงใยแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคุณสุวัฒน์คะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวในพื้นที่อื่นๆกันต่อเลยนะคะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: รอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กพศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการปลูกและขยายต้นไม้คืนสู่ป่าขออภัยค่ะต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินกับมูลนิธิธรรมะและต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินติดตามแล้วฟังรายงานจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะค่ะ
3: มอเกษตรกำแพงแสนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการปลูกและขยายต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินกับมูลนิธิธรรมะและต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินเมื่อเร็วๆนี้รองศาสตราจารย์อนุชัยพินโยภูมินรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยกองบริหารการกีฬาท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการปลูกและขยายต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินและสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกับมูลนิธิธรรมะและต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินโดยนายสุวรรณหอมหวนประธานกรรมการมูลนิธิณห้องเทเตอร์อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยศรีพรมคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นางรงรองหอมหวนกรรมการและเลขานุการมูลนิธิธรรมะและต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกและขยายต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินที่เสื่อมโทรมและส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความผาสุกในสถานที่โครงการคือพื้นที่ปลูกและขยายต้นไม้นำคืนสู่แผ่นดินรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
0: กับผมจากวิทยุจากวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับมาที่วิทยุจุฬากันนะครับที่จุฬาเนี่ยเขามีข่าวคราวเรื่องราวเกี่ยวกับจุฬาเนี่ยจับมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสุนยะเซนไต้หวันนะครับเขาร่วมกันพัฒนานิสิตในด้านศิลปะวัฒนธรรมและพันธกิจเพื่อสังคมเนื้อหาข่าวจะเป็นยังไงนั้นติดตามคุณธนกรวัชยนนท์โดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: ค่ะ
4: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมและศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัตเซนประเทศไต้หวันเพื่อพัฒนานิสิตด้านศิลปะวัฒนธรรมและพันธกิจเพื่อสังคมผ่านการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ระหว่างนิสิตและนักศึกษาทั้งสองสถาบันซึ่งจะสลับกันเป็นเจ้าภาพเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ International Grow และ Impactful Grow ของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้หัวใจสำคัญเติบโตรอบทิศมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง

0: และยุทธศาสตร์จุฬา Social Engagement ของรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาฉัพพรรณรัตน์รองอธิการบดีโดยการลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัตเซนประเทศไต้หวันโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาสมไพบูลย์รองอธิการบดีเป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือกับศาสตราจารย์ชินเวินควรองอธิการบดีอาวุโสมหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัตเซนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชตาลัมเหล่าวานิชผู้ช่วยอธิการบดีด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุตินทรานนท์ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพันธกิจเพื่อสังคมและนายกัญชิตจิตรทานผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมร่วมเป็นสักขีพยานครับนอกจากนี้คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดาอัครจันทโชติคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรหัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงได้ร่วมแลกเปลี่ยนและฝึกฝนประสบการณ์การแสดงกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัตเซนพร้อมร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงลิเกเรื่องไทยอีสานม่วนใจโชว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิตจุฬาโดยได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ผ่านความร่วมมือแบบ Matching Fund ระหว่างสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับคณะส่วนงานต่างๆและเป็นก้าวสำคัญของการนำศิลปะการแสดงไทยไปเผยแพร่สู่ประชาคมสถาบันอุดมศึกษานานาชาติครับคุณผู้ฟังครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับงานวันโยคะสากลครั้งที่12ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยผู้จัดได้เตรียมเสื่อโยคะไว้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตอนนี้คุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันได้นะครับที่เว็บไซต์idythailand.com/2026-2หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัศยานนท์รายงาน
1: ครับผมขอบคุณคุณธนกรวัศยานนท์นะครับโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณพานิชาครับ
2: ค่ะคุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังคะไปต่อในทางพื้นที่ภาคอีสานนะคะกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้รายงานเกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผนึกสพม.ขอนแก่นอบรมครูหลักสูตรละครแก่นอีสานวัดครั้งที่1ติดตามและฟังรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรุงค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผนึกสพม.ขอนแก่นอบรมครูหลักสูตรละครแก่นอีสานวัดครั้งที่1หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นหรือสพม.ขอนแก่นดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ใช้หลักสูตรชุมนุมละครแก่นอีสานวัดครั้งที่1ระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน2569ณ Performing Arts Studio คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีคณาจารย์ผู้บริหารและบุคลากรของสพม.ขอนแก่นคุณครูจากโรงเรียนนำร่อง15โรงเรียนและนักศึกษาสาขาวิชาการแสดงเข้าร่วมกว่า30คนพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ธรณัฐหินอ่อนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชยะอัครพามรองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมประธานโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการและดร.สุเนศทองโพรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นให้เกียรติกล่าวเปิดโค

0: ครงการร่วมด้วยนายพัฒนพงษ์ศรีวรงค์ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมและประเมินผลการศึกษาครูสพม.ขอนแก่นและนางสุชีราสาคล้องศึกษานิเทศสพม.ขอนแก่นเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีโครงการเป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัดซึ่งหลักสูตรการแสดงได้ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินกิจกรรมโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562ถึง2568โดยใช้กระบวนการทางศิลปะการละครและทุนวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอีสานเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2569โครงการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัดได้พัฒนาศักยภาพโครงการให้เพิ่มสูงขึ้นโดยมุ่งเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับศิลปินนักการละครอีสานรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาขณะเดียวกันองค์ความรู้สำหรับครูและนักเรียนมัธยมศึกษาที่เกิดขึ้นในโครงการประกวดละครแก่นอีสานวัดตลอดระยะเวลา7ปีได้ถูกรวบรวมและศึกษาผ่านโครงการวิจัยเรื่องการใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่21โดยใช้ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานกรณีศึกษาละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัดปี2562ถึง2568โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชยะอัครพามสนับสนุนการวิจัยโดยกองทุนวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์และนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการศึกษาคือหลักสูตรชุมนุมละครแก่นอีสานวัดเพื่อถ่ายทอดเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นทางการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นตลอดระยะเวลา3วันของการดำเนินโครงการครูผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติผ่านเครื่องมือทางละคร3ชุดหลักประกอบด้วย 1. การค้นหาและรู้จักตนเองผ่านเครื่องมือละครครอบคลุมการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและพลังกลุ่มการเรียนรู้ผ่านอารมณ์และความรู้สึกร่างกายและการเคลื่อนไหวตลอดจนการสื่อสารการฟังและจินตนาการ 2. เครื่องมือการอ่านชุมชนและโลกเพื่อค้นหาเรื่องเล่าและวัตถุดิบทางละครจากการลงพื้นที่ภาคสนามจริง 3. เรียนรู้เครื่องมือการเชื่อมตนชุมชนและโลกด้วยกิจกรรมการละครและกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ค้นพบเข้ากับสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชยะอัครพามและอาจารย์รัชนีกรจันทหารเป็นวิทยากรหลักร่วมด้วยคุณทิพยาพรกันทวงศ์และคุณพงศกรพุทธโคตรศิลปินอิสระและนักปฏิบัติการละครประยุกต์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาการแสดงเป็นวิทยากรร่วมตลอดกิจกรรมชุตินันท์พันจรงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะคุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังคะ
2: ครับผมขอบคุณคุณพานิชานะครับเดี๋ยวเราจากขอนแก่นไปดูกันที่ภาคเหนือกันหน่อยมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจับมือกับสมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทยแล้วก็สมาคมวิจัยวัสดุนานาชาติจัดประชุมวิชาการนานาชาตินะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามคุณพานิชากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: มช.จับมือสมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทยและสมาคมวิจัยวัสดุนานาชาติจัดประชุมวิชาการนานาชาติ IUMRS ICEM 2026ผนึกกำลังนักวิจัยกว่า30ประเทศร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมวัสดุแห่งอนาคตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทยหรือ MRS Thailand และสมาคมวิจัยวัสดุนานาชาติ IUMRSเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติเวทีระดับโลกด้านวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตระดมนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจากกว่า30ประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมล้ำสมัยพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการวิจัยวัสดุขั้นสูงระดับนานาชาติระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง1กรกฎาคมณศูนย์ประชุมโรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ด

0: รในแพทย์พงษ์รักษีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อต่อยอดนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างและคาดว่าการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างคึกคัก
1: ในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีคณาจารย์นะครับจากหลากหลายคณะทั้งคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอื่นๆนะครับที่ร่วมในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์แล้วก็เชื่อว่าเป็นผลงานที่ส่งต่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้นนอกเหนือจากการต่อยอดทางวิชาการแล้วนะครับก็จะมีการนำไปใช้ประโยชน์นะครับดังนั้นในการจัดครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันนะครับและเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับทางคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ทำในเรื่องนี้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักวิจัยในระดับนานาชาติมากขึ้นนะครับ
0: ด้านศาสตราจารย์ดร.สันติแม้นสิรินายกสมาคมวิจัยวัสดุกล่าวว่าการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของวงการวิจัยวัสดุไทยในเวทีโลกโดยงานนี้มีวัตถุประสงค์หลัก4ประการคือการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติและผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ประชาสัมพันธ์สมาคมในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านวัสดุของประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
2: ครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการวิจัยด้านวัสดุแห่งภูมิภาคและจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักวิจัยนักศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างยิ่งในระยะยาว
0: ขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.วินิตาบุญโยดมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าเวทีนี้ถือเป็นการประชุมวิชาการด้านวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของโลกหัวข้อการประชุมจะไม่จำกัดอยู่เพียงวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสารกึ่งตัวนำแต่จะครอบคลุมถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่นเทคโนโลยีควอนตัมวัสดุโฟโตนิกอุปกรณ์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI วัสดุทางการแพทย์วัสดุสำหรับพลังงานสะอาดรวมถึงวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งสิ้น15กลุ่มหัวข้อซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3: ในการประชุมในครั้งนี้นะคะจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า600คนค่ะนะคะซึ่งประกอบไปด้วย Plenary Speaker ทั้งหมด6ท่านนะคะ Keynote Speaker 72ท่าน Invited Speaker 69ท่านซึ่งมาจากสถาบันต่างๆนะคะองค์กรวิจัยแล้วก็รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า30ประเทศค่ะแล้วก็จะครอบคลุมนะคะในทุกทวีปทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาแอฟริกาและออสเตรเลียอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์อินเดียนะคะฝรั่งเศสอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็สวีเดนเป็นต้นนะคะ
0: การประชุมครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันเป้าหมายสูงสุดคือการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปปรับใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
4: ครับผมขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณพานิชาครับ
5: ค่ะนะคะแล้วก็ได้รับฟังกันไปทั้งหมดก็4ภูมิภาคนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันในพื้นที่ของมอปัตตานีนะคะก็เดี๋ยวรอประสานงานสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะได้มาอัปเดตกันว่าตอนนี้ที่จังหวัดปัตตานีมีสถานการณ์อะไรอัปเดตกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ทราบมาว่าช่วงนี้ก็ไม่ต่างจากมอหัดใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะในรั้วมหาวิทยาลัยน้องๆก็มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับมอปัตตานีค่ะและตอนนี้คุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะคะจากสถานีวิทยุมอปัตตานีอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะมาติดตามในช่วงกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจค่ะวันนี้ก็นำบรรยากาศนะคะในพิธีมอบประกาศนียบัตรนะคะพร้อมด้วยบัตรประจำตัวนะคะสำหรับครูกอนะคะหรือว่าหลักสูตรผู้ที่ถ่ายทอด

0: ิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะซึ่งจัดโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะคะและโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานค่ะซึ่งในส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่1นะคะของภาคใต้แต่เป็นรุ่นที่1ปี2569นะคะเป็นรุ่นที่24แล้วนะคะสำหรับการจัดอบรมนะคะหลักสูตรครูผู้ถ่ายทอดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะคะตั้งแต่ราชสมัยกรุงสุโขทัยนะคะกรุงศรีอยุธยานะคะกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงในรัชกาลปัจจุบันนะคะซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะได้เข้าใจความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกต้องนะคะและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูนะคะในการถ่ายทอดความรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ค่ะโดยเนื้อหาหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะนอกจากจะได้เรียนรู้พระราชประวัตินะคะของพระมหากษัตริย์นะคะแต่ละพระองค์แล้วก็ตลอดจนแต่รัชสมัยนะคะตั้งแต่กรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ในรัชกาลปัจจุบันนะคะพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนนะคะก็ทำให้การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการสอบนะคะเป็นการวัดความรู้ว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะในระดับรองผู้อำนวยการหรือว่าผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นะคะได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการประเมินนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของทหารมหาดเล็กแล้วก็ในส่วนของทางผู้ที่เคยจบการอบรมหลักสูตรครูกอมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะมาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการที่จะให้ข้อแนะนำนะคะซึ่งการสอบเนี่ยจะเป็นการสอบเล่าเรื่องนะคะก็คือจะต้องสอบพูดนะคะให้เล่าเรื่องได้ก็คือแต่ละโดยจะใช้วิธีสลับหมุนเวียนไปนะคะประมาณคนละ6นาทีในแต่ละตอนแต่ละเรื่องนะคะตั้งแต่ตอนที่1ก็คือในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยความเป็นมานะคะกำเนิดในเรื่องของประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยนะคะเสาหลักที่สำคัญจนถึงในแต่ละช่วงรัชสมัยนะคะตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงอยุธยาจนมาถึงในรัชกาลปัจจุบันนะคะรัชกาลที่10ก็ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเนี่ยจะต้องสามารถสกัดเอาหัวใจสำคัญนะคะที่จะเอามาถ่ายทอดนะคะในการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับฟังก็คือจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนด้วยนะคะว่าสามารถเรียบเรียงเนื้อหาสามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีการใช้การหลักการก็คือการสบตาหรือว่าเทคนิควิธีการเล่าเรื่องเนี่ยให้เป็นไปโดยที่จะทำให้เกิดการดึงดูดนะคะทั้งความสนใจแล้วก็เรื่องของความเข้าใจด้วยอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการวัดสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งรวมทั้งหมด99คนก็ผ่านการสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้มีการมอบประกาศนียบัตรนะคะซึ่งเป็นลายเซ็นจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนั่น1ใบนะคะแล้วก็อีกใบก็จะเป็นลายเซ็นจากวิทยากรนะคะที่ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรหลักบรรยายตลอดจนจบหลักสูตรนะคะก็เป็นวิทยากรครูแม่ครูลูกนะคะแล้วก็อาจารย์ดร.ลัคนานะคะซึ่งอยู่ในวิทยากรจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะเป็นผู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปถ่ายทอดแล้วก็เป็นครูกอนะคะก็คือนอกจากอาจจะถ่ายทอดโดยตรงแล้วก็สามารถนำไปขยายผลนะในโรงเรียนหรือว่าในส่วนของส่วนราชการต่างๆนะคะหรือว่าในสังกัดของหน่วยกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าในส่วนที่สำคัญนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารรายงานบรรยากาศนะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุมอปัตตานีด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะคุณฟังคุณสวัสดิ์ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะแล้วไปต่อกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยค่ะ
3: บางครั้งเราอาจกำลังเครียดโดยไม่รู้ตัวเหนื่อยง่ายหงุดหงิดนอนไม่หลับ
4: วันนี้ถ้ารู้สึกไม่ไหวไม่ต้องฝืนใจ

0: ลองหยุดทุกอย่างแล้วหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออก
1: หรือหากิจกรรมใหม่ๆทำเพื่อให้เราได้ผ่อนคลายตัวเองบ้างเพราะการดูแลใจตัวเองมีความสำคัญมาก
0: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
2: ์พ่อจ๋าพ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
3: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
2: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
4: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
5: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
2: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
6: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์
7: ร้อนยิ่งอันตรายระวังฮิสโตรกจะถามหา
8: ความร้อนที่มากเกินไปทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติเหงื่อออกมากมึนงงอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะชักและหมดสติ
9: ถ้าคุณพบผู้ป่วยฮิสโตรกให้พาไปที่อากาศถ่ายเทสะดวกคลายเสื้อผ้าเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำเย็นจิบน้ำเย็นน้ำเกลือแร่ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้ CPR และนำส่งโรงพยาบาล
10: ดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างห่างไกลฮิสโตรกด้วยความห่วงใยจากเครือข่ายไทยยูนิวส
11: ์เล่าขานงานวิจัย
12: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะเล่าขานงานวิจัยค่ะคุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของการศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อเทคโนโลยีและการลดการเผาในอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ติดตามรับฟังรายงานจากคุณสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
13: ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคการเกษตรซึ่งการเผาในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนเล่าขานงานวิจัยวันนี้จะพาไปรู้จักผลงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานวิจัยระดับดีมากจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ประจำปี2569กับผลงานการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อใช้เทคโนโลยีในการลดการเผาในอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5ผลงานการวิจัยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรภาพฟักทองพร้อมคณะนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลอยลมประเสริฐศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยวงศ์ปัญจเทวคุปและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อลงกรณ์ธนศรีธัญญากุลจุดเด่นของงานวิจัยคือการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดเกษตรกรจึงเลือกเก็บเกี่ยวอ้อยแบบเผาหรือเลือกวิธีที่ไม่เผารวมถึงศึกษาความพร้อมในการลงทุนและใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรภาพฟักทองหัวหน้าทีมวิจัยได้กล่าวถึงที่มาของการวิจัย
14: ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมีการเผาค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมในหลายมิติเนาะก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นมีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็มีนโยบายครับในการที่จะพยายามลดการเผาโดยการเผาส่วนหนึ่งเนี่ยครับก็มาจากการปลูกอ้อยนี่แหละครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปโฟกัสที่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดการเผาของภาคเกษตรในเรื่องของการทำไร่อ้อยทีนี้เนี่ยนโยบายตัวหนึ่งที่สำคัญเนี่ยที่เขาทำกันก็คือการที่เขาจะอุดหนุนนะครับอ้อยสดอ้อยสดก็คืออ้อยที่เขาไม่ได้เผาปลา120 บาทประมาณนี้แล้วก็ทำโทษนะครับทำโทษอ้อยเกษตรกรที่เอาอ้อยเผาเนี่ยมาขายให้กับโรงงานน้ำตาลโดยคิดถึง30 บาทต่อตันนะประมาณนี้ทีนี้งานวิจัยเนี่ยครับเราก็พยายามที่จะไปหาว่าโอเคไอการอุดหนุนเนี่ยครับมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่เพื่อที่จะให้ไอสัดส่วนของอ้อยเผาเนี่ยนะครับมันลดลงให้ได้ตามเป้าที่เขากำหนดไว้ก็คือประมาณสัก 90% เราก็ไปดูว่าส่วนต่างที่เราต้องแบบอุดหนุนเพิ่มหรือว่าส่วนต่างที่เราจะต้องแบบคิดก็เพิ่มถ้าเอาอ้อยเผาเนี่ยมาขายโรงงานเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่แท้จริงแล้วตอนนี้
13: จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ

0: ต้นทุนการผลิตความพร้อมของเครื่องจักรและแรงจูงใจทางการเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษาใน8จังหวัดและสามารถสร้างความรู้สำคัญหลายด้านทั้งการเข้าใจรูปแบบการเพาะปลูกอ้อยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการลดการเผานอกจากนี้ยังนำข้อมูลไปออกแบบระบบแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผาอ้อยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมต่อยอดสู่บทความวิชาการระดับนานาชาติและข้อเสนอเชิงนโยบาย
1: เราพบว่านะครับการศึกษาเราเนี่ยเราพบว่าการอุดหนุนเนี่ยนะครับมันควรที่จะอุดหนุนไปที่ถึง150 บาทต่อตันเนาะแล้วก็การปรับแล้วก็การหักเงินนะครับมันควรที่จะขยับจาก30 บาทต่อตันเนี่ยนะครับเป็น50 บาทต่อตันเราพบว่าที่ขั้นต่ำเนี่ยนะครับจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยคือรัฐจะต้องแบบอุดหนุนเขาเพิ่มอีก30 บาทต่อตันสำหรับคนที่ทำดีนะครับแล้วก็คนที่เอาอ้อยเผามาเนี่ยนะครับอาจจะต้องแบบทำโทษเขาเพิ่มอีกนะครับอีก20 บาทต่อตันประมาณนะครับอันนี้คือที่เราไปทำการศึกษาวิจัยมาครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าการทำคอซายเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับโดยพยายามหาแรงจูงใจว่าเราต้องจูงใจเขาเนี่ยถึงจะทำได้นะครับโดยเราเนี่ยนะครับไปศึกษานะครับเกษตรกรใน8 จังหวัดนะครับที่มีการปลูกอ้อยนะครับมากที่สุดของประเทศไทยเนาะนะครับโดยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,200 ตัวอย่างปัจจัยที่ส่งผลเนี่ยนะครับที่เกษตรกรจะเอาพวกเทคโนโลยีนะครับมาใช้เนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายนะครับค่อนข้างหลากหลายเปลี่ยนแปลงแยกตามพื้นที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับโดยเราแบ่งมิตินะครับเป็น5 ด้านได้แก่ด้านที่1ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายมาตรการแก้ไขก็คือพวกนี้ที่รัฐบาลดำเนินการนะครับอยู่ในช่วงขณะนั้นนะครับอันที่2จะเป็นเรื่องของลักษณะทางกายภาพขนาดพื้นที่เพาะปลูกในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันแตกต่างกันบางพื้นที่เนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้นะครับบางพื้นที่เนี่ยมีหินเยอะมีอะไรเยอะพื้นที่มันแคบมันทำให้การอะดอปต์เทคโนโลยีนะครับทำได้ยากนะครับอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรโรงงานและภาครัฐ3 ด้านเนาะมันมีความซับซ้อนอยู่ในแต่ละพื้นที่ซึ่งการทำนโยบายในภาพรวมมันอาจจะได้ผลเนี่ยไม่ได้ดีเท่าที่ควรถ้าแบบไม่ได้เป็นความเข้าใจว่าเกษตรกรในแต่ละพื้นที่นะครับมีความสัมพันธ์กับพ่อค้าคนกลางกับโรงงานอย่างไรบ้างเพราะจะมีความแตกต่างกันนะครับที่4จะเป็นเรื่องของความเป็นเจ้าของและทุนทรัพย์นโยบายเนี่ยนะครับมันควรที่จะลงลึกไปในแต่ละกลุ่มเพื่อตอบโจทย์5เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของราคาต้นทุนทางการเกษตรที่มีความผันผวนค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนใหญ่นะครับก็คือเกษตรกรไร่อ้อยเนี่ยจะเจอปัญหานะเรื่องต้นทุนเนี่ยนะครับหลักๆจะเป็นพวกค่าปุ๋ยนะครับค่าขนส่งแล้วก็ค่าแรงนะครับค่าแรงเนี่ยถ้าลงลึกลงต่อเนี่ยจะเป็นเรื่องของแรงงานด้วยเพราะว่าแรงงานมีการขัดแคลนนะครับระดับหนึ่งซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ซึ่งเทคโนโลยีที่ควรนำมาใช้อะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสางใบอ้อยการแบบจัดการเก็บ harvest นะครับใบอ้อยประมาณนี้ซึ่งถ้าเทคโนโลยีบางอันนึงมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีแบบมันสามารถที่จะขจัดใบอ้อยนะครับอะไรพวกนี้ได้ทำให้อ้อยแบบไม่สกปรกนะครับ
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรภาพฟักทองได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านสิ่งแวดล้อมแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยด้านสังคมประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจต่อผลกระทบจากการเผาอ้อยมากขึ้นเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้านเศรษฐกิจการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการเผาด้านสิ่งแวดล้อมหลายพื้นที่มีศักยภาพลดสัดส่วนการเผาได้20%ของผลผลิตทั้งหมดช่วยลดมลพิษทางอากาศงานวิจัยนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่ได้อาศัยเพียงมาตรการควบคุมแต่ต้องอาศัยความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
2: ขอบคุณรายงานจากคุณสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะก็ครบถ้วนในช่วงที่2กับเล่าขานงานวิจัยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณสุวัฒน์เดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะ

0: ถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะวันนี้สนทนาสถาบันเป็นประเด็นเกี่ยวกับ49ปี KU Library Smart and Sustainable ขออภัยค่ะ Sustainability นะคะคุณสวัสดิ์คะ
2: ครับผมในส่วนของวิทยากรวันนี้เราได้รับเกียรติจากนางสาวสุพรรณีหงทองท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะสายของท่านผอ.หลุดไปนะคะเดี๋ยวรอทางทีมงานโทรกลับไปที่เบอร์ของทางท่านผอ.สักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณสวัสดิ์คะซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาสัมภาษณ์นะคะท่านผอ.เกี่ยวกับการครบรอบ49ปีของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็มีทั้งจากทางวิทยาเขตบางเขนแล้วก็วิทยาเขตต่างๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออภัยค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบริบทหรือว่าบริบทนะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยค่ะคุณสุวัสดิ์คะ
2: ครับผม49ปีนี่เป็นเวลาไม่น้อยนะครับจากการห้องสมุดปรับเปลี่ยนมาเต้า
1: ค่ะคุณสวัสดิ์ได้ยินเสียงไหมคะค่ะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสัญญาณน่าจะ
2: ท่านผอ.นะครับครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: ค่ะน่าจะมีปัญหาอีกนะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะกับการติดต่อกับทางท่านวิทยากรค่ะค่ะคุณสุวัสดิ์ต่อได้เลยค่ะเมื่อกี้เหมือนกับสัญญาณน่าจะมีติดขัดเล็กน้อยๆค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของห้องสมุดหรือว่าหอสมุดที่เรารู้จักกันดีแต่ว่าเรากำลังจะมาดูว่าวิทยาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ของไลบรารีแบบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะคุยกับเราวันนี้จะมีความน่าสนใจแบบไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการให้บริการในหลายๆวิทยาเขตนี่ก็คงจะแตกต่างกันด้วยบุคลากรประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถเข้าไปใช้บริการกันแบบไหนในการสืบค้นข้อมูลในยุคแบบนี้มันเป็นความน่าสนใจครับคุณพานิชาครับ
1: ค่ะและตอนนี้ติดต่อท่านผอ.ได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่ะผอ.ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
3: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะ
1: ค่ะงั้นเริ่มแรกนะคะต้องเรียนสอบถามทางท่านผอ.สุพรรณีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการครบรอบ49ปีของสำนักหอสมุดนะคะในวันนี้อยากจะมาชวนคุยกับท่านผอ.นะคะถึงภาพของหอสมุดในวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างและการพัฒนาปรับปรุงเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะผอ.เชิญค่ะ
3: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในส่วนของสำนักของสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อะค่ะก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องนะคะตามสมัยของบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะก็คืออย่างเช่นว่าตอนนี้สิ่งที่เราจะเจอปัญหาเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายทางเทคโนโลยีใช่ไหมคะเรื่องของความต้องการใช้บริการที่แตกต่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงองค์ความรู้อะค่ะคือในส่วนของตรงนี้เองอะค่ะในบทบาทของห้องสมุดอะค่ะเราจะทำยังไงให้ผู้ใช้บริการเราให้อาจารย์นักวิจัยหรือให้นิสิตที่เป็นนิสิตของเราอะค่ะได้มีการเข้าถึงบริการเข้าใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าใช้ความรู้ได้แบบทั่วถึงอะค่ะแล้วประชาชนและสังคมโดยรอบเราอะค่ะจะมีการเข้าใช้บริการได้อย่างไรอันนี้ค่ะเป็นโจทย์ของห้องสมุดที่ห้องสมุดว่าเราจะเป็นในส่วนของสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้หรือเมนเทจองค์ความรู้เหล่านั้นอย่างไรเพื่อที่ว่าให้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปส่งผ่านต่อผู้ต้องการใช้ข้อมูลนะคะซึ่งเนี่ยเราก็จะด้วยโจทย์ตรงนี้ค่ะมันก็เลยเป็นพัฒนาการของเรามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ปีสี่ครบรอบ49

0: 9ปีนะคะเราก็เลยประกาศตัวว่าสำนักของสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็น Smart and Sustainable Library ค่ะนะคะก็คือจะเอาทั้งในเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการให้บริการแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆนะคะ
1: ค่ะ
0: มีทั้งยังมีทั้งเรื่องของ VR ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่เกิน3เดือนนี้ค่ะก็จะน่าจะมีโรบอทนะคะมีหุ่นยนต์ในการที่จะเดินให้บริการนะคะแล้วก็จะมีการเหมือนกับช่วยผู้ใช้บริการที่มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ครับนั้นผอ. อย่างนี้ครับคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็มีทั้งบางเขตแล้วก็อีกหลายวิทยาเขตก็เลยในส่วนของการที่จะให้เข้าใช้บริการในวิทยาเขตแต่ละวิทยาเขตมีความแตกต่างแล้วก็บริบท เหมือนกันแตกต่างกันมากน้อยยังไงบ้างครับท่านผอ. ครับ
0: ค่ะคือห้องสมุดของแต่ละวิทยาเขตอะค่ะก็จะให้การซัพพอร์ตในส่วนของวิทยาเขตนั้นๆ นะคะซึ่งวิทยาเขตในแต่ละวิทยาเขตอ่ะก็จะมีแบบคณะหรือมีสาขาที่แยกแตกต่างกันออกไปนะคะอาจารย์ค่ะของคุณพิธีกรนะคะก็คือจะมีความแตกต่างกันในแต่ละวิทยาเขตอะค่ะแต่เรื่องของการเข้าถึงองค์ความรู้ในเรื่องของการให้บริการเนี่ยค่ะเราก็จะให้อยู่ในส่วนของมาตรฐานหรือการให้บริการให้เป็นแนวทางและทิศทางเดียวกันค่ะอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของทรัพยากรที่ให้บริการอย่างเช่นของทางศรีราชาค่ะศรีราชาเนี่ยจะเน้นหนักไปทางเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของทางทะเลเรื่องของเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะเรื่องของทรัพยากรเรื่องของการเรียนการสอนทรัพยากรเพื่อที่จะไปสนับสนุนการเรียนการสอนเนี่ยก็อาจจะเน้นไปทางคณะที่เขาเปิดสอนในแต่ละวิทยาเขตค่ะแล้วเราก็จะมีการแชร์ใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกวิทยาเขตของเราเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคือการลดเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อนะคะเรามีการแชร์ใช้ร่วมกันแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยไอตัวหนังสือหรือตำราเนื้อหาเนี่ยเราก็จะซื้อเป็นในลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์แทนการซื้อแบบตัวเล่มถ้าเกิดบางอย่างที่มันมีอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดเข้าใช้บริการได้ทุกวิทยาเขต
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ครับ
1: นะคะก็เราจะเป็นการลงลึกนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาที่แต่ละวิทยาเขตเนี่ยมีความโดดเด่นนะคะแต่ก็จะมีการแชร์กันได้ทุกวิทยาเขตเลยนะคะหาท่านผอ.คะล่าสุดเนี่ยทราบว่าทางสำนักหอสมุดได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลค่ะอยากให้ผอ.ได้เล่าถึงการรับรองในครั้งนี้ว่าได้มากี่ครั้งแล้วและมีความสำคัญยังไงบ้างค่ะ
0: ค่ะคือว่าในส่วนการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลนะคะเราได้มีการทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือพอเรื่องของการรับรองคุณภาพเนี่ยเราอาจจะรู้จัก ISO ใช่ไหมคะ ISO หรือ ISO ส่วนมากเราจะไปทางด้านนั้นกันซึ่งเขาก็จะแบ่งมาทางด้านบริการด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยหลายอย่างด้านความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเองอ่ะในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานทางข้อมูลที่เราสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยมหาวิทยาลัยแล้วมอเกษตรเองอะค่ะเราได้จัดทำตัวคลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยซึ่งในส่วนของตรงนี้ค่ะเราได้มีการขอรับรองมาตรฐานในระดับสากลของเฉพาะของคลังสาระของคลังสารสนเทศงานวิจัยอันนี้ก็มีอีกหนึ่งมาตรฐานนะคะที่มันก็จะมีเรื่องมาตรฐานในการดำเนินงานต่างๆนะคะส่วนมาตรฐานหนึ่งที่เราได้เพิ่งได้รับสดๆร้อนๆเลยนะคะก็คือมาตรฐานเรื่องของคุณภาพการบริการคือมาตรฐาน ISO 9001นะคะแล้วก็มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมคือ ISO 14001นะคะซึ่งจริงตรงนี้ค่ะมันก็เป็นส่วนของที่เราได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งห้องสมุดสีเขียวสำนักงานสีเขียวนะคะหรือว่าแม้กระทั่งมีการดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพการบริการต่างๆของเราเนี่ยค่ะแล้วก็การขอ

0: รองคุณภาพมาตรฐานเหมือนกับเป็นตัวการันตีตัวหนึ่งอะค่ะว่าการให้บริการของเรามีคุณภาพนะตามมาตรฐานสากลที่มันเป็นการให้แบบเหมือนเป็นการการันตีอะค่ะเป็นเครื่องหมายการันตีในเรื่องของการให้บริการของเราที่มีคุณภาพคือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการนะคะ
1: ฟังอย่างนี้แล้วท่านผอ.ครับนอกเหนือจากนิสิตแล้วก็บุคลากรของม.เกษตรในหลายๆวิทยาเขตประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปรับบริการในสำนักหอสมุดได้หรือเปล่าแล้วก็อยากให้ท่านผอ.ลองเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกหรือว่าการสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดยังไงบ้างครับที่น่าสนใจครับเชิญครับท่านผอ.ครับ
0: ค่ะคือในส่วนของการเข้าใช้บริการนะคะก็คือณตอนนี้ค่ะคือเราไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะนิสิตหรือบุคลากรของม.เกษตรเท่านั้นนะคะผู้ใช้บริการภายนอกหรือชุมชนหรือสังคมโดยรอบเนี่ยค่ะคือสามารถเข้าใช้บริการสำนักหอสมุดได้เลยนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งก็คือจะต้องซัพพอร์ตในส่วนของการบริการวิชาการสู่ชุมชนโดยรอบด้วยอยู่แล้วนะคะก็ในเรื่องของการบริการนะคะมันก็อาจจะมีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือชุมชนโดยรอบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะอันนี้อาจจะคือการเข้าใช้พื้นที่เนี่ยสามารถเข้าใช้ได้เลยแต่บริการบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นการค้นข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องติดต่อกับทางบรรณารักษ์นะคะทางเคาน์เตอร์บรรณารักษ์เพื่อที่จะขอแอดเคาท์สำหรับบุคคลภายนอกนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีการบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนนะคะให้รู้ตัวตนผู้ที่เข้ามาใช้แล้วก็การนำแอคเคาท์เอาไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลนะคะมันเป็นเรื่องของ security นะคะอย่างหนึ่งก็ตรงนั้นก็คือสามารถเข้าใช้บริการเข้าค้นได้โดยปกติเลยค่ะแต่ว่าจะมีพวกในส่วนของห้องประชุมนะคะปัจจุบันเนี่ยเรายังจำกัดอยู่ในส่วนของนิสิตกับบุคลากรภายในเท่านั้นนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยค่ะเราจะขยายผลให้ผู้ใช้บริการภายนอกสามารถใช้ได้แต่ว่าเราต้องไปขอดูในด้านของระเบียบด้านของการใช้บริการโดยทั่วไปก่อนนะคะแต่โดยปกตินะตอนนี้ค่ะห้องสมุดเราเองเนี่ยได้มีการปรับปรุงพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่แบบเป็นแบบโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะมีลักษณะของการทำงานแบบการทำงานแบบกลุ่มพื้นที่แบบรีแลกซ์ที่มากขึ้นนะคะหรือพื้นที่ที่เป็นแบบพื้นที่เดี่ยวนะคะพื้นที่เดี่ยวที่ต้องการแบบส่วนตัวเฉพาะส่วนตัวเนี่ยก็สามารถมีโซนหลายๆโซนให้เราสามารถที่จะเลือกนั่งได้มีในโซนของห้องสมุดในส่วนด้วยนะคะมีโซนแบบกลุ่มมีโซนแบบนั่งแบบรีแลกซ์แบบทั่วไปนะคะตรงนี้เนี่ยเข้าใช้ได้เลยปกตินะคะส่วนที่อันนี้สำหรับบุคคลทั่วไปนะคะเข้าใช้บริการพื้นที่ได้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในส่วนของฟาซิลิตี้บางอย่างที่ต้องเฉพาะแอดเคาท์นนซีถึงสามารถเข้าใช้ได้ค่ะแต่ก็ติดต่อกับเคาน์เตอร์ทางบรรณารักษ์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
1: ก็ถือว่าไปใช้บริการได้นะครับ
2: ผอ.คะบทบาทของสำนักหอสมุดเนี่ยมีความท้าทายยังไงบ้างคะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะจากที่ผอ.เล่ามาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางสำนักหอสมุดก็พัฒนาได้อย่างทันสมัยเลยนะคะ
0: ค่ะคือความท้าทายของปัจจุบันนี้นะคะก็อันดับแรกเลยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเครื่องมือเทคโนโลยีอะค่ะที่ไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในเรื่องของการสืบค้นตอนนี้มี AI ใช่ไหมคะมี AI เข้ามาเราก็จะต้องคอยเรียนรู้แล้วก็ผู้เราเองในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการนะคะแล้วเราจะไปแบบให้บริการต่อหรือเราจะไปส่งเสริมให้นิสิตหรืออาจารย์หรือบุคคลทั่วไปเนี่ยค่ะเข้ามาใช้เนี่ยเราจะต้องรู้ในเครื่องมือนั้นๆอย่างถ่องแท้ก่อนแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากโดยเฉพาะตอนนี้ที่เราเห็นชัดๆคือ AI หรือ ChatGPTนะคะเขาก็มีการอัพเวอร์ชันอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เราก็ต้องเป็นอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือผู้ใช้บริการเนี่ย

มีพฤติกรรมการใช้บริการที่เป็นการใช้บริการแบบออนไลน์โดยเป็นแบบเป็นโมบายเฟิร์สอะค่ะคือการใช้ออนไลน์ของเขาเนี่ยจะใช้ผ่านตัวอุปกรณ์มือถือเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะพัฒนาบริการอะ

0: พื้นที่ในการให้บริการอยู่ในปัจจุบันนะคะปัจจุบันคืออย่างแต่ก่อนเนี้ยค่ะเข้าห้องสมุดจะเงียบมากเลยใช่ไหมคะจะเป็นพื้นที่ที่เงียบแล้วก็การทำงานแบบจะเข้าห้องแบบเป็นพื้นที่เดียวพื้นที่ส่วนตัวแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ว่าจะรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนไปในรูปแบบของการมอบหมายงานของอาจารย์ต่อนิสิตเองอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของการที่จะเรียนรู้แบบร่วมกันแบบเป็นกลุ่มอะค่ะนี้พอพื้นที่เราอะจะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ตอบโจทย์ซึ่งณปัจจุบันเองก็จะมีเรื่องของ co-learning space co-working spaceอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยคำเหล่านี้ค่ะมันจะมีเข้ามาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของห้องสมุดเองเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องปรับตัวในเรื่องของงานบริการให้เท่าทันคือจะส่งต่อความรู้ยังไงอ่ะให้กับผู้ใช้บริการได้แบบเท่าทันในเหตุการณ์เท่าทันเทคโนโลยีเป็นพื้นที่แบบสู่แบบโนเลจสู่ความรู้แล้วเนี่ยเรายังต้องมีเรื่องของพื้นที่ที่เป็นฟาซิลิตี้ห้องสมุดเนี่ยจะปรับยังไงให้เหมาะสมแล้วก็มีความน่าใช้กับยุคสมัยด้วยนั่นแหละค่ะมันก็จะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ให้ตอบโจทย์อยู่ตลอดเวลาให้มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการใช้น่าจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วเรื่องของไลฟ์ลองเรียนรู้อะค่ะก็จะเข้ามามีบทบาทมากนะคะเราจะต้องตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่มจะไม่ใช่เฉพาะนิสิตหรืออาจารย์ที่อยู่ในการเรียนเท่านั้นนะคะยังจะต้องไปตอบโจทย์ชุมชนโดยรอบตอบโจทย์บุคลากรผู้เกษียณอายุคือจะต้องแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนั่นคือเป็นข้อจำกัดและความท้าทายหนึ่งเลยคือเรื่องของงบประมาณงบประมาณในการที่จะมาทำในสิ่งเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแบบ co-learning space เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินทั้งหมดเลยบวกกับอันนึงเรื่องของฐานข้อมูลหรือ e-book e-journal ต่างๆเนี่ยที่มีราคาขยับแพงขึ้นทุกปีอันเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในความท้าทายที่เราจะต้องบริหารงบประมาณให้มันครบด้วยทั้งหมดอะค่ะ
1: โอเคเลย
2: ค่ะ
1: ก็คิดว่าน่าจัดค่ะครับคิดว่าน่าจะได้เห็นอะไรดีจาก49ปีของหอสมุดนะครับของสำนักหอสมุดของมอเกษตรนะครับคุณพานิชาครับ
2: ได้แล้วค่ะก็แสดงความยินดีกับทางสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอพระคุณท่านผอ.ค่ะนางสาวสุพรรณีหงทองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะผอ.ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับสวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ ค่ะคุณสวัสดิ์คะคุณผู้ฟังคะและตอนนี้หมดเวลาลงแล้วด้วยนะคะสำหรับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะติดตามและฟังรายการได้อีกครั้งในวันจันทร์หน้าเวลาเที่ยงนะคะจนถึงบ่ายโมงโดยประมาณแล้ววันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่คุณสวัสดิ์วิมลชัยฤกษ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกซึ่งมีวาระในปี2569ถึง2573โดยกล่าวว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคีอีกทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วยืนยันว่าการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกสำหรับการยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมมีความมั่นใจในเอกสารหลักฐานที่ยื่นซึ่งได้มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดโดยจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอธิบดีกรมศุลกากรระบุกรมปรับเพิ่มโทษการลักลอบส่งออกกัญชาและสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้านายพันทองลอยกุนันอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้ปรับเพิ่มเกณฑ์การลงโทษในความผิดฐานลักลอบส่งออกกัญชาและสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความเข้มงวดและเด็ดขาดยิ่งขึ้นโดยกำหนดค่าปรับตามปริมาณกัญชาที่ตรวจยึดได้ในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทและให้ยกของกลางให้เป็นของแผ่นดินโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปนอกจากนี้กรมศุลกากรยังได้เพิ่มเกณฑ์การลงโทษกรณีแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดสินค้าหรือการสวมสิทธิ์ประเทศกำเนิดสินค้าโดยสำแดงเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งนี้ได้กำหนดค่าปรับเป็นเงิน 500,000 บาทและให้ระงับการใช้สิทธิประโยชน์ทุกประเภทเนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในการค้าระหว่างประเทศและอาจนำไปสู่มาตรการตอบโต้ทางการค้าหรือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าจากประเทศไทยของประเทศคู่ค้าและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำไต้หวันกล่าวถึงความปรารถนาที่จะเจรจากับจีนในเรื่องความมั่นคงและการอนุมัติข้อเสนอขายอาวุธของสหรัฐประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันกล่าวย้ำถึงความปรารถนาที่จะเปิดการเจรจากับจีนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีโดยระบุว่าการที่ไต้หวันปกป้องความมั่นคงของตนเองและปฏิเสธการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นไม่ควรถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมยั่วยุซึ่งไต้หวันมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองพร้อมเรียกร้องให้ทางการจีนละทิ้งการใช้กำลังทหารต่อไต้หวันนอกจากนี้ไต้หวันยังแสดงความกังวลต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดือนที่ผ่านมาภายหลังการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในกรุงปักกิ่งซึ่งระบุว่าทรัมป์ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะอนุมัติข้อเสนอขายอาวุธระลอกใหม่ให้แก่ไต้หวันหรือไม่อย่างไรก็ตามไล่ยืนยันว่าข้อผูกพันด้านความมั่นคงที่สหรัฐมีต่อไต้หวันนั้นยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไต้หวันจะยังคงรักษาการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐต่อไปและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมระบุการที่กัมพูชาได้เป็นสมาชิกของกรรมการยูเนสโกไม่กระทบสิทธิ์ยื่นจดทะเบียนของไทยนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพู

สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับทาง FM 101.5 MHz เราอยู่ดูแลกันแบบนี้นะครับฟังเพลงสบายๆเพลงเพราะๆเพลงที่ดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้อยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ

0: อีกหนึ่งเพลงที่คิดถึงนะครับงานจากพี่ตู่นันทิดากับเพลงที่ชื่อว่าป่านนี้นะครับมีน้องๆเอาไปร้องหลายเวอร์ชันทีเดียวนะครับแต่แน่นอนเวอร์ชันนี้เวอร์ชันของพี่ตู่ต้นฉบับนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่อยู่ในใจและคุณผู้ฟังก็คิดถึงมากๆด้วยในช่วงเวลาของเพลงถ้ามีเพลงที่คุณผู้ฟังคิดถึงแบบนี้นะครับในทุกหมดอารมณ์เพลงเพราะความหมายดีส่งตรงมาได้เลยนะครับที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเราอยู่ดูแลกันแบบนี้ต่อเนื่องครับ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

นักแสดงแล้วก็แสดงภาพยนตร์ให้กับ Five Star Production ตอนนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเกิดทันนะฮะก็จะเรียกว่ายุค Five Star New Kids นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเองก็ได้รับการติดต่อจาก RS Promotion ให้มาเป็นนักร้องในสังกัดนะครับโดยได้ออกอัลบั้มชุดแรกก็คือแสงเข้าล็อกในปี2536ชุดนี้เป็นชุดที่ทำให้มีเพลงฮิตโดนใจมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแบเบอร์แล้วก็สะสางด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็จะเห็นการแสดงละครนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลามณีที่หลายคนยังจำกันได้นะครับโดยรับบทเป็นชาลีแล้วก็ได้ร้องเพลงประกอบละครถึง2เพลงจึงทำให้เพลงประกอบละครเรื่องนี้โด่งดังมากๆเลยก็คือรักเธอแล้วก็สิ่งเดียวที่ต้องการนะครับถ้าจำกันได้ก็คือยุคพี่โดโด้ยุทธพิชัยชาลีขานั่นเองนะครับที่รับบทเป็นพระเอกนั่นเองครับ

0: ิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

ยังมีเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับทยอยส่งมาได้เลยทุกช่องทางนะครับแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเรามีเพลงเพราะเพลงความหมายดีในทุกหมดอารมณ์นะครับก็สามารถติดตามกันได้ในช่วงเวลาของเพลงอยากให้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ดูแลหัวใจคุณยามบ่ายด้วยนะครับเดี๋ยวยังมีเพลงเพราะรอ

0: ู่อีกมากมายเลยทีเดียวเพลงเพราะความหมายดีกับช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ
1: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
2: ง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

วันนี้ส่งท้ายงานจากพี่เต๋อเรวัตพุทธินันกับเพลงที่ชื่อว่าคงจะมีสักวันนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามช่วงเวลาของจุฬาเรดิโอพลัสของเราอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง3ทุ่มเลยนะครับอยากให้ติดตามกันต่อเนื่องแบบนี้ไปทุกๆวันด้วยนะครับเดี๋ยวยังมีรายการสุขกันเราต่อจากเพลินเพลงนะครับก็รอติดตามฟังกันได้ส่วนวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดี

0: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์ 14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษณ์

ไทยก็สกาวขึ้นพราวพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทะเลากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร Blue Dayและเป็นคำร้องภาษาไทยอาทิตย์อับแสงโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริ14:17 นรายการสุขันธเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ท่านผู้ฟังช่วยกันเลือกเพลงต่างๆมาฟังกันเป็นการผ่อนคลายไปด้วยคุณป้อมรอฟังฟ้าหน้าฝน

เป็นชุดเลยทั้งฉันยังคอยทั้งรอคำรักฟังคุณรงทองทองลั่นทมไปแล้วฟังครูเอื้อสุนทรสนานไปแล้วแล้วก็กลับมาฟังครูเอื้อสุนทรสนานที่ท่านผู้ฟังรอฟังงานของครูพรพิรุณค่ะขอให้เหมือนเดิม

ชุดเลยท่านผู้ฟังถามถึงไว้ขอให้เหมือนเดิมแล้วก็ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิมคราวนี้มีเพลงพิเศษเพลงหนึ่งซึ่งก็ฟังกันบ่อยๆแต่ไม่ลึกซึ้งเท่ากับวันนี้ที่มีผู้ขอฟังเสียงร้องของคุณเรืองทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติหลายท่านก็คงได้ดูถ่ายทอดพระราชพิธีเมื่อวานนี้แล้วก็เห็นถึงมิตรไมตรีที่ไม่ต้องมีอะไรพูดให้มากมายเลยแต่ทุกคนเห็นภาพนั้นแล้วก็อบอุ่นหัวใจอบอุ่นหัวใจลงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุก

และสมเด็จพระราชินีนะคะพี่แขกก็เลยขอเพลงนี้เพื่อความอบอุ่นหัวใจคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติกับมิตรแห่งความดี

แผ่นความดีคนเดิมทองทองนั้นทงศิลปินแห่งชาติเพลงที่ฟังทีไรอบอุ่นหัวใจทุกครั้งไปนะคะคราวนี้ก็ไปรับประทานอาหารกันค่ะช่วงฝนๆอย่างนี้ส่วนมากถ้าไปที่ Reno All Day Dining Cafe หลายท่านชอบสั่งข้าวต้มชุดข้าวต้มกุ้ยนี่แหละนะคะมีให้เลือกเป็นเซตเลยหรือจะกระโดดข้ามเซตหลายคนจะบอกว่าขอข้ามหน่อยได้ไหมบางทีของเซตนี้ก็ได้ชอบแต่ขอข้ามไปอีกกลับหนึ่งเพราะว่าแต่ละเซตเขาก็มีของเขาต่างหากอย่างเซตนี้เซต A ถ้าเซต A ไม่มีไข่เจียวริโน่เซต B มีก็ขอข้ามไปเซต B สักอย่างหนึ่งสลับกันก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรเลือกได้ตามสบายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซต A หรือเซต B จะมีทั้งยำมีทั้งไข่เจียวไข่เจียวริโน่นี่ขอบอกทุกคนติดใจกันทั้งนั้นเลยนะคะยำกุ้งแห้งยำไข่เค็มยำเกี๊ยมฉ่ายยำกุนเชียงไข่เจียวริโน่ไข่เจียวชัยโป๊โอ้ผัดผักต่างๆคะน้าหมูกรอบอร่อยมากค่ะแล้วก็ใครชอบผักบุ้งก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วผัดผักบุ้งไฟแดงอยู่ในเซตของข้าวต้มกุ้ยนี้ด้วยนะคะที่ Reno All Day Dining Cafe

ขออภัยค่ะในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะหรือจะชอบประเภทน้ำพริกก็แล้วแต่เลยเลือกได้ตามสบายเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 บริโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันต์หนึ่งค่ะอาจารย์ธนโชตจะชวนไปชมตลาดกันแล้วไปที่คุณเลิศประสมทรัพย์เลยค่ะตะลุงชมตลาด

ตะลุงเข้ากรงค่ะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะตะลุงกันไปแล้วคราวนี้ก็มาฟังเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงจากคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์งานของครูพรพิรุณคุณปูนสุขส่งไลน์มาว่าทั้งคุณปูนสุขและคุณอนันต์จะเดินทางไปชิงเต่าอาทิตย์หนึ่งเลยใช่ไหมคะวันนี้ฟังเพลงกันให้เต็มอิ่มแล้วก็วันจันทร์หน้ากลับมาฟังเพลงกับสุกันทราต่อได้ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะแต่ที่จริงไปทางนู้นถ้ามีเวลาช่วงหนึ่งฟังได้ก็ฟังเลยนะคะจุฬาเรดิโอนี่แหละค่ะฟังได้เลยค่ะคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์เพลงนี้

จากคุณวินัยจุลบุตรสปาและก่อนหน้านั้นราตรีสิ้นดาวคุณดวงทองทองน้ำทองอีกเพลงหนึ่งท่านผู้ฟังรอฟังเพลงแห่งความหลังเอื้อสุนทรสนานคุณวินัยจุลบุตรสปาและคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

กลับมาชั่วโมงที่2ของสุกันทราวซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติไปแล้วกับรถตาดนะคะค่อยๆทยอยเลือกเพลงกันมาก็ค่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆผ่อนคลายกันในบ่ายวันศุกร์นะคะเพลงนี้ท่านผู้ฟังถามถึงมาคุณวินัยจุลบทสปากกับสร้อยฟ้า

เป็นเพลงจากละครวิทยุนะคะเสียงร้องของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะเป็นคำร้องของครูชอุ่มปัญจพันธ์ทำนองครูสมพงศ์ทิพยกลินถ้าไปฟังถามถึงไว้ต่อกันกับเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งเป็นคุณอ้อยอัจฉราใครลิขิตคุณขนึงนิดขอฟังค่ะฟังใครลิขิตนะคะเสียงน้องของคุณอ้อยอัจฉรานะคะที่คุณขนึงนิดคิดว่าเป็นคุณรวงทอง

มีเพลงที่ทยอยกันจัดมาค่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆนะคะได้ฟังสักวาลาจากไปแล้วเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิ์วัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงดอกรักที่คุณพิกุลถามถึงไว้นะคะตอนนี้ชวนดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันก่อนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟที่ดื่มเมื่อไรชื่นใจทุกครั้งไปแล้วก็เพิ่มพลังด้วยนะคะช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายช่วยให้สุขภาพดีค่ะเหนื่อยๆมาจากไหนไปออกกำลังมาไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงพอถึงเวลานั่งพักแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟจะรู้สึกเลยว่ามีพลังขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สบายใจทุกครั้งที่ไ

ดื่มเพราะทราบดีว่าน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ฉะนั้นปลอดภัยดื่มได้สบายใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ

คือม่วงอ่อนร้อนร้อนใจสีม่วงอ่อนนี่แหละค่ะสีของดอกรักเป็นสีที่เป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สีม่วงอ่อนของดอกรักนี่แหละนะคะแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่วันนี้18มิถุนายนตรงกับวันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเรียน3คณะแรกมีใครทราบบ้างลูกช้างฟังอยู่บ้างหรือเปล่าคะ3คณะแรกเปิดกันวันนี้เมื่อ18มิถุนายน2507ค่ะคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์นะคะพอดีคุณพิกุลขอเพลงดอกรักมาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ้าววันนี้นี่นาเลยขอมาเผยแพร่ด้วยจะได้ทราบกันไปดอกรักสีม่วงอ่อนนี่แหละค่ะเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณจรูนรอฟังนานแล้วนะคะฟังได้เลยนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติกับซ่อนรัก

รอฟังหัวใจมีปีกจากคุณจิตติมาเจือใจค่ะกำลังนั่งนึกว่าเอ๊ะคุณนัดฟังหรือเปล่าหน้าเมื่อวานติดค้างเพลงไว้บอกมาว่าขอเป็นต้นฉบับ ได้เลยค่ะ คุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติกับท่าฉลอง

ชอบใจกันไปกับสาวมหาชัยที่ต่อจากท่าฉลอมนะคะคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติและก็ต่อด้วยสาวมหาชัยคนดวงทองทองแล้นทมค่ะคราวนี้ก็เตรียมอาหารเย็นกันได้จะผัดจะทอดอะไรหรือแม้กระทั่งอาหารเช้าพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมคะไม่ไปไหนไม่ทำอะไรก็ทำอะไรให้ลูกเล็กๆตัวน้อยๆที่บ้านได้รับประทานขนมปังหน้าหมูหรือขนมปังชุบไข่ French Toast อย่างเงี้ยเด็กๆจะชอบมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การผัดการทอดทุกครั้งน้ำมันพืชโอลีนจะช่วยให้ทุกคนสุขภาพดีเพราะว่าน้ำมันพืชโอลีนช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยนะคะเป็นน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีโนจากธรรมชาติถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอความแก่แล้วก็ปราศจากคอเลสเตอรอลนะคะนั้นเลือกน้ำมันพืชโอลีนที่มีคุณภาพสำหรับการผัดการทอดอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้คุณประโยชน์อย่างครบครันแล้วก็มีความสุขกับความอร่อยของอาหารด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะมาถึงเพลงนี้คุณนฤทธิ์อารีท่านผู้ฟังถามถึงให้พี่ใกล้ชิดสักนิด

ก็ได้ชาชาชากันไปคุณพูนสุขชาชาชาตามไปด้วยคุณพูนสุขส่งคำพูดบางคำที่ดีมากบอกว่าให้มีโอกาสพูดให้พูดวันนี้มีโอกาสทำให้ทำวันนี้เพราะบางครั้งคำว่าไว้ทีหลังอาจเป็นคำว่าไม่มีวันพรุ่งนี้ฉะนั้นอยากทำอะไรทำอยากพูดอะไรพูดในวงเล็บคิดก่อนพูดด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเปล่าขอให้มีความสุขกับวันนี้เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมคะฟังคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติท่านผู้ฟังรอฟังคนทันรำพึง

อสงไขยเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังเลือกมาเพลงบางเพลงก็โอ้ยลึกเข้าไปในหัวใจเหลือเกินนะคะมีคุณใจรอฟังตาจริงฟังเลยฟังเลยป่าลั่นคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ความจริงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงสุดท้ายตำรวจตระเวนชายแดนลากันไปกับคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาตินะคะวันจันทร์ฟังเพลงกับสุกัณฑ์ราวต่อค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้14นาฬิกานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเรโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงเรโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวคั่วก็เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%

0: ทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคร้ายแรงที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆของประชากรไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกทุกปีโดยพบได้เป็นอันดับ3ในผู้ชายและพบได้เป็นอันดับที่5ในผู้หญิงมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้เกิดจากการที่เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เจริญเติบโตผิดปกติจนไม่สามารถควบคุมได้ในระยะแรกของการเจริญเติบโตจะยังไม่เป็นเนื้อร้ายแต่ถ้าหากไม่ได้รับการตรวจรักษาก็สามารถกลายเป็นเนื้อร้ายได้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่ในระยะแรกมักจะไม่มีอาการนะครับการตรวจในเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากตรวจพบตั้งแต่แรกก็จะมีโอกาสรักษาหายได้หรือมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า5ปีถึง 95% แต่ถ้าเป็นระยะที่ลุกลามไปแล้วแทบจะไม่มีโอกาสรักษาให้หายได้เลยดังนั้นนะครับการสังเกตตนเองการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และการเข้ารับการตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจดูความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญมาดูกันนะครับว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะครับที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับก็มีอยู่หลายปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงแรกคืออายุที่มากขึ้นนะครับโดย 90% ของผู้ป่วยจะมีอายุมากกว่า50ปีนอกจากนี้อาจจะมีก้อนเนื้อในลำไส้ใหญ่มีประวัติส่วนตัวเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเคยส่องกล้องพบติ่งเนื้อในลำไส้มีประวัติส่วนตัวเป็นมะเร็งหลังไข่มดลูกเต้านมหรือว่าอวัยวะอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า60ปีหรืออาจจะมีประวัติบุคคลในครอบครัวเช่นบิดามารดาพี่หรือว่าน้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือว่าเป็นติ่งเนื้ออาจจะมีประวัติโรคทางกรรมพันธุ์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่นอกจากนี้การสูบบุหรี่การดื่มสุราและความอ้วนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นเริ่มต้นอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่เมื่อมีการดำเนินของโรคไประยะหนึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเริ่มมีอาการแสดงดังนี้คือมีนิสัยการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นอาจจะมีอาการเตือนเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดขนาดของลำอุจจาระเล็กลงแล้วก็คลำที่ท้องพบเป็นก้อนเป็นต้นนะครับต่อมาอาจจะมีอาการท้องผูกท้องเสียเรื้อรังหรือว่าสลับกันเป็นครั้งคราวอาจจะมีจำนวนครั้งในการถ่ายอุจจาระเปลี่ยนไปจากเดิมมีลำของอุจจาระเล็กลงหรือว่าบางลงมีการถ่ายอุจจาระมีเลือดปนหรือว่าตรวจอุจจาระมีเลือดแฝงอาจจะมีการถ่ายเป็นมูกปนเลือดหรือมีอาการจุกเสียดแน่นท้องหรือว่าปวดท้องบ่อยๆอาจจะมีอาการปวดหน่วงหรือรู้สึกถ่ายอุจจาระไม่สุดหรืออาจจะมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังและน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับการตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้

เนื้อเยื่อที่สงสัยออกมาตรวจสามารถทำได้โดยการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักร่วมกับการตัดเนื้อเยื่อผ่านทางกล้องหรือการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ที่มีก้อนออกมาตรวจโดยตรงภายหลังจากการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจเลือดการตรวจทางรังสีเพื่อประเมินระยะของโรคในเบื้องต้นตลอดจนมีการประเมินสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อประกอบการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายไปนะครับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตามหลังการรักษาต่อไปนั่นเองนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึกสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศจีนส่งตรงมาในรายการของเราให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอ plus
2: และดิฉันรพีพันธ์วงศ์กอมรเวชจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: มีบทวิเคราะห์นะคะพูดถึง3คีย์เวิร์ดสำคัญเพื่อทำความเข้าใจกับรายงานเศรษฐกิจจีนประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ
1: เรื่องนี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI บทวิเคราะห์3คีย์เวิร์ดสำคัญเข้าใจรายงานเศรษฐกิจจีนประจำเดือนพฤษภาคมข้อมูลเศรษฐกิจจีนล่าสุดประจำเดือนพฤษภาคมได้ประกาศออกมาเมื่อวันที่16พฤษภาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นอุตสาหกรรมและการค้าต่างประเทศมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเศรษฐกิจโดยรวมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีแนวโน้มที่ดีซึ่งรายงานฉบับนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษที่สรุปได้ด้วย3คีย์เวิร์ดสำคัญนั่นคือความมั่นคงความใหม่และความยืดหยุ่นซึ่งในมุมมองของสื่อต่างประเทศใบรับรองผลการเรียนที่แสดงความยืดหยุ่นฉบับนี้แสดงให้เห็นแรงผลักดันภายในที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนอีกครั้งและยังอัดฉีดพลังขับเคลื่อนใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอ่อนแอปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนภายใต้แรงกดดันหลายอย่างเช่นสถานการณ์ภายนอกที่ซับซ้อนและเกี่ยวพันกันความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ที่ยืดเยื้อต่อเนื่องและความไม่แน่นอนต่างๆที่เพิ่มขึ้นเหตุใดเศรษฐกิจจีนโดยรวมถึงมีเสถียรภาพและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าด้านนี้ได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและประเมินการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของสถานการณ์ของรัฐบาลจีนและการดำเนินมาตรการที่แม่นยำตามมาโดยมีการออกนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจมหาภาคหลายชุดและบรรลุผลอย่างมีนัยยะสำคัญในอีกด้านหนึ่งทุกสาขาอาชีพมุ่งเน้นไปที่การทำงานของตนเองเร่งการพัฒนาผลผลิตเชิงคุณภาพใหม่ๆและรวบรวมพลังขับเคลื่อนที่มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับรากฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจจีนเองความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งและศักยภาพที่เพียงพอจึงส่งเสริมเศรษฐกิจให้บรรลุการยกระดับคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและมีการเติบโตที่สมเหตุสมผลในปริมาณในช่วง5เดือนแรกของปีนี้การผลิตระดับไฮเอนด์ได้รับหน้าที่เป็นเสาสำคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีและแชสซีอุตสาหกรรมมีเสถียรภาพมากขึ้นและหากพิจารณาจากแง่มุมการบริโภคยอดค้าปลีกสินค้าและบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วง5เดือนแรกมีการขยายตัว 2.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยยอดค้าปลีกบริการเพิ่มขึ้น 5.4% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของยอดค้าปลีกสินค้านี่แสดงให้เห็นว่าการบริโภคบริการได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการเติบโตของการบริโภคของจีนมากขึ้นเรื่อยๆ

0: ัจจุบันปัจจัยความไม่แน่นอนภายนอกยังคงมีอยู่มากความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศที่อ่อนแอยังคงโดดเด่นแต่ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนที่ดีขึ้นในระยะยาวไม่ได้เปลี่ยนแปลงในขณะที่จีนผลักดันการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่15ของจีนอุตสาหกรรมอุปสงค์ภายในประเทศและศักยภาพที่เปิดกว้างของเศรษฐกิจจีนจะระเบิดพลังออกมาอีกนี่ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมหน่วยงานจัดอันดับระหว่างประเทศหลายแห่งถึงยอมรับผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของจีนและทำไมเงินทุนระหว่างประเทศจึงเพิ่มน้ำหนักให้กับจีนเพราะโลกต่างเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าการร่วมมือกับจีนคือการร่วมมือกับโอกาสการลงทุนในประเทศจีนก็คือการลงทุนในอนาคต
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะจะมาเก็บตกถึงความอร่อยครบรสนะคะในงานเทศกาลทุเรียนไทยกรุงปักกิ่งที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
1: เรื่องนี้นะคะต้องไปฟังกันเลยค่ะหลายท่านที่ชอบทุเรียนอยู่แล้วต้องมาดูกันว่าคนที่ได้ทานนะคะในงานนี้เขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างค่ะ
2: คุยกันวันละประเด็น
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันตะพีพันธ์วงกรประเวศค่ะปี2026นี้นะคะที่กรุงปักกิ่งไม่มีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์แต่ว่างานไทยเฟสติวัล2026ยังคงมาตามนัดค่ะโดยงานนะคะมี2วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่30และ31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะระพีพันธ์นะคะเลิกงานไปถึงตอน 5:00 น.เย็นตั้งใจที่จะไปทานมื้อเย็นอิ่มอร่อยรสไทยๆอย่างเต็มที่เลยค่ะแม้ว่าจะเย็นแล้วนะคะแต่แดดวันนั้นยังคงแรงแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวมากอุณหภูมินะคะอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสงานจัดขึ้นที่ลานกลางแจ้งในสวนสาธารณะเช้ายางทางตอนออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งค่ะแม้ว่าหน้าเวทีการแสดงก็จะมีการกางเต็นท์แล้วก็มีการจัดเก้าอี้ให้นั่งชมนะคะแล้วก็โดยรอบก็มีร่มกันแดดแล้วก็โต๊ะสำหรับให้ยืนทานอาหารที่ซื้อจากบูธขายในงานได้แต่ก็คือยังคงมีเสียงหลายคนพูดตรงกันค่ะว่าแดดจัดบวกลมร้อนนะคะหรือจะบอกว่าไม่มีลมพัดเลยในวันนั้นก็น่าจะได้จึงให้ความรู้สึกที่ว่าอุณหภูมิตอนนั้นนะคะน่าจะสูงราวกับ40องศาเลยทีเดียวแต่ภาพบรรยากาศในงานที่ระพีพันธ์เห็นตอนนั้นนะคะก็คือคนยังเยอะมีการต่อแถวซื้ออาหารกันยาวอย่างไม่ย่อท้อกันเลยค่ะจนถึงเวลาปิดงาน 6:00 น.เย็นแล้วก็ยังมีคนเดินเลือกซื้ออาหารหนาตาอยู่รวมถึงระพีพันธ์ที่ได้ทุเรียนมา1ลูกบวกกับข้าวกล่องกระเพราไก่กุ้งนะคะไข่ต้มของ CP Fresh ติดกลับมา2กล่องด้วยค่ะเมื่อพูดถึงอาหารไทยผลไม้ไทยขึ้นชื่อเป็นที่ถูกปากของชาวจีนคงหนีไม่พ้นทุเรียนหมอนทองค่ะในอาณาจักรความอร่อยทุเรียนก็คืออาหารที่เต็มไปด้วยข้อโต้แย้งด้วยกลิ่นที่ทั้งดึงดูดแล้วก็ชวนให้ผู้คนขยาดถอยหนีนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนไม่ใช่เพียงผลไม้แต่ถือเป็นความอร่อยได้หลากแบบหลายสไตล์เลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นในงานเทศกาลทุเรียนไทยแล้วก็อาหารโอชารสปี2026ที่จัดขึ้นตามมาติดๆในกรุงปักกิ่งนะคะเมื่อวันที่12ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้างสรรพสินค้าเป่าลี่กวางฉ่างทางตอนออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งในงานนอกจากมีกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนไทยยังมีงานออกบูธขายอาหารด้วยค่ะเช่นจากร้านอาหารไทยบูธร้านขนมปังร้านเค้กร้านเบเกอรี่นะคะหรือว่าจะเป็นร้านเครื่องดื่มนะคะจากกรุงปักกิ่งแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอย่างนครเทียนจินเมืองชินหวงเต่าเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งหมดนะคะ55บูธด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าความอร่อยนะคะมีครบรสให้ลิ้มลองทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วก็สำหรับคนจีนที่มานะคะก็คงได้อุทานไปตามๆกันค่ะว่ามีครบทั้งส่วนเถียนขู่ล่าเสียนเปรี้ยวหวานขมเค็มรวมถึงความรู้สึกเผ็ดร้อนจัดจ้านถึงใจได้พร้อมกันจากในงานนี้ค่ะมาเริ่มกันที่รสชาติแรกนะคะที่ปะทะแรงเกินยั้งในงานกับความเทียนหรือรสหวานนะคะจากทุเรียนสดที่มีความหวานหอมของ2สายพันธุ์หลักในงานก็คือหมอนทองแล้วก็มูซังคิงค่ะที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปจากชาวจีนทั้งหลายนอกจากนี้ยังมีความหลากแบบหลายสไตล์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเค้กทุเรียนพันชั้นขนมปังน้ำด่างทุเรียนไอศกรีมทุเรียนบิงซูสายไหมทุเรียนพุดดิ้งทุเรียนเครื่องดื่มมัทฉะทุเรียนขนมปังสัญชาติอิตาลีนะคะก็มีอย่างเช่นเซียบัตต้าไส้ทุเรียนแล้วก็ฟอกคาเซีย

นะคะหน้าทุเรียนเป็นต้นค่ะก็คือทุกร้านนะคะที่มาร่วมออกบูธล้วนเพิ่มเมนูพิเศษที่มีความเป็นทุเรียนไว้เอาใจต้อนรับลูกค้าขอทุเรียนทั้งหลายที่มาเดินเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนไทยปี2026นี้ค่ะความหวานหอมแล้วก็มันกลมกล่อมเฉพาะตัวของทุเรียนงานนี้ยังมีให้สัมผัสได้จากโยเกิร์ตรสทุเรียนค่ะซึ่งเป็นบูธจากร้านโยเกิร์ตชาวมาเลเซียนะคะที่มีถึง5รสชาติให้เลือกสรรนอกจากรสทุเรียนที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนแล้วยังมีรสมะม่วงเขียวรสฝรั่งขี้นกที่มีเนื้อโยเกิร์ตสีชมพูรสใบเตยสีเขียวแล้วก็ยังมีรสดอกการดีเนียนะคะที่เป็นโยเกิร์ตสีเหลืองที่มีความหอมพิเศษของดอกไม้อย่างมากค่ะซึ่งดอกการดีเนียนะคะหรือคนไทยรู้จักกันในชื่อก็คือดอกพุดจีนหรือว่าดอกพุดซ้อนที่ดอกสีขาวนะคะจะมีความสวยงามสะอาดตาแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแรงตอนกลางคืนค่ะแต่จะอร่อยกับความหวานมันของทุเรียนอย่างเดียวก็อาจจะมีเลี่ยนกันได้ค่ะงานวันแรกนะคะอรพีพันธ์เดินไปชมไปก็มีสะดุดใจกับรสชาติส่วนความเปรี้ยวของส้มตำไก่ย่างของบูธผลิตภัณฑ์ของ CP ค่ะที่มีอาหารไทยหลากรสให้เลือกอร่อยเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข้าวกระเพราข้าวขาหมูข้าวมันไก่ย่างและเมื่อไปเดินทานของอร่อยในงานวันที่3นะคะก็มีน้ำมะขามของร้านอาหารไทยอื่นให้ดับกระหายแก้เลี่ยนส่วนร้านอื่นนะคะก็ยังมีขนมปังน้ำด่างหน้าเนื้อวัวกับแตงกวาดองค่ะให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อทานกันสำหรับขนมปังน้ำด่างนะคะระพีพันธ์ไม่ใช่คอขนมปังที่แรกไม่เข้าใจกับคำนี้แต่ก็พอรู้นะคะว่าน้ำเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญในการปรุงอาหารประเภทของน้ำที่นำมาใช้ก็ย่อมมีผลต่อรสชาติแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการของอาหารค่ะซึ่งน้ำด่างก็คือน้ำที่มีสภาพความเป็นด่างการใช้น้ำด่างปรุงอาหารก็จะช่วยรักษารสชาติของอาหารลดความขมลดความเป็นกรดของอาหารได้และว่ายังช่วยในเรื่องปรับสมดุลของออกซิเจนในกระแสเลือดซึ่งส่งผลดีต่อร่างกายแล้วก็ระบบการทำงานในร่างกายค่ะให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นการทำเบเกอรี่นะคะอย่างเค้กแล้วก็ขนมปังการอบขนมก็ย่อมได้รับผลกระทบจากน้ำด้วยค่าความเป็นกรดด่างแล้วก็แร่ธาตุต่างๆในน้ำจะส่งผลต่อยีสต์แล้วก็หัวเชื้ออื่นๆส่งผลต่อรูปร่างขนาดแล้วก็เนื้อสัมผัสของเบเกอรี่ได้นอกจากการใช้น้ำด่างในกระบวนการต่างๆของการทำอาหารแล้วหากใช้น้ำด่างนะคะชงชาแล้วก็กาแฟจะช่วยลดความขมแล้วก็ดึงรสชาติออกมาได้มากขึ้นด้วยค่ะเมื่อพูดถึงชากาแฟนะคะก็มาถึงรสขู่หรือว่ารสขมนั่นเองที่ถือเป็นอีกหนึ่งรสชาติเข้ากันได้กับทุเรียนที่มีให้ลิ้มลองในงานเทศกาลทุเรียนไทยปีนี้ด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความขมที่ผนวกความนวลกลมกล่อมของเครื่องดื่มมัทฉะบวกไอศกรีมทุเรียนนะคะหรือจะเป็นกาแฟลาเต้บวกทุเรียนสดเนื้อละมุนแล้วก็ยังมีของหวานอย่างมูสเค้กรูปทรงผลทุเรียนแบะครึ่งค่ะที่มีรายละเอียดนะคะดึงดูดสายตาด้วยน้ำสีเขียวกับเนื้อทุเรียนสีเหลืองอ่อนที่ดูน่ารักน่าทานมากค่ะหรือจะเป็นมูสเค้กนะคะเคลือบช็อกโกแลตครีมทุเรียนที่มีความยวนตายั่วใจด้วยลักษณะไอติมแท่งเคลือบช็อกโกแลตซึ่งร้านก็คือทำเป็นรูปทุเรียนแกะเนื้อขนาด1ภูย่อมๆความยาวก็ประมาณ15เซนติเมตรอันนี้ก็คือไม่รวมไม้ไอติมนะคะซึ่งเนื้อเค้กข้างในที่เป็นมูสครีมทุเรียนนั้นก็มีสัมผัสนุ่มเบาละลายได้ในปากตามจุดเด่นของเค้กประเภทนี้เลยค่ะจากรสชาติเปรี้ยวหวานมันขมนะคะก็มาต่อที่รสเสียนรสเค็มกันค่ะงานเทศกาลทุเรียนไทยแล้วก็อาหารโอชารสปีนี้ระพีพันธ์ประทับใจมากนะคะกับรสเค็มของขนมปังโฮวีตไส้กรอกชีสและความล่าเผ็ดอร่อยของขนมปังสไตล์อิตาเลียนฟอกกาเซียค่ะที่เป็นขนมปังโฮวีตหน้าต้มยำชีสซึ่งทางร้านก็มีแจกให้ผู้บริโภคที่มาเดินชมงานได้ลองชิมกันด้วยจึงคลายความสงสัยในรสชาติแล้วก็ทำให้ไม่ลังเลใจที่จะจ่ายเงินนะคะซื้อติดมือกลับมาฟรีซใส่ตู้เย็นไว้ทานทีหลังขนมปังฟอกกาเซียสัญชาติอิตาเลียนจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนกลมค่ะหน้าตาคล้ายกับพิซซ่าซึ่งตรงกลางนะคะก็คือจะมีเครื่องอยู่แล้วถ้าเป็นความออริจินอลแบบอิตาเลียนดั้งเดิมเห็นว่าจะมีการใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็ต้องมีมะกอกดองด้วยค่ะก็สามารถที่จะเป็นขนมปังได้ทั้งของคาวแล้วก็ของหวานนะคะอย่างเช่นถ้าในงานนี้นะคะของหวานก็น่าจะเป็นหน้าทุเรียนส่วนของคาวนะคะก็น่าจะเป็นหน้าต้มยำชีสค่ะซึ่งความเป็นต้มยำที่ทางร้านนำเสนอในงาน
ก็น่าจะมาจากเครื่อง

ปรุงก้อนสำเร็จรูปรสต้มยำของไทยนะคะเพราะให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยมากค่ะนอกจากนี้ในงานเทศกาลทุเรียนปี2026ที่กรุงปักกิ่งนะคะก็ยังมีรสเผ็ดอื่นให้ลิ้มลองความพิเศษแปลกใหม่อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องดื่มชาหมักนะคะที่มีชื่อเรียกว่าคอมบูชานะคะรสชาติที่ระพีพันธ์เลือกนะคะก็คือรสชาขาวบวกข่าบวกฝรั่งค่ะความเผ็ดแปลกใหม่นี้นะคะก็มาจากรสข่านั่นเองคอมบูชานะคะเป็นเครื่องดื่มชาที่มีรสหวานอมเปรี้ยวที่ได้มาจากการหมักชาและก็จัดเป็นเครื่องดื่มชาสุขภาพนะคะเพราะว่ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายในงานนะคะของทางร้านเป็นการขายแบบบรรจุใส่ขวดแก้วนะคะที่ปิดสนิทแล้วก็เก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำก็ให้ความเย็นนะคะเย็นซ่าสดชื่นแบบน้ำอัดลมด้วยค่ะดังนั้นงานเทศกาลทุเรียนไทยและอาหารโอชารสปี2026นี้นะคะจะบอกว่าเป็นงานปาร์ตี้ความอร่อยแบบครบรสทั้งส่วนเทียนขู่ล่าเซียนเปรี้ยวหวานขมเค็มรวมถึงความรู้สึกเผ็ดร้อนจัดจ้านก็ไม่น่าจะเกินจริงค่ะโดยทุเรียนทำให้รสชาติเหล่านี้ผสมผสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของมันค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: ทร์你好คุณโจ大家好สวัสดีค่ะทุกท่าน
0: คราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องการกล่าวถึงคนอื่นคุณอินทนินทร์ถามถึงน้องสาวดิฉันว่าเธอทำอะไรและเธอเป็นคนอย่างไรจำได้ไหมว่าถ้าจะถามว่าเธอทำอะไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: หนีไม่ไม่สื่อซั่วสนมาเตอร
0: ์ถูกต้องค่ะหนีไม่ไม่ชื่อซั่วสนมาเตอร์ถ้าจะถามว่าแล้วเธอเป็นคนอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: 你觉得他怎么样
0: 你觉得他怎么样เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: นี觉得他怎么样
3: 他很漂亮他特别聪明
1: ตกลงเขาตอบว่าเป็นคนอย่างไรคะคุณโจช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะคำตอบคือเธอสวยมาก她很漂亮
1: 她很漂亮
0: 她แปลว่าเธอคำนี้พบบ่อยแล้ว很แปลว่ามาก
1: 很มาก
0: 漂亮แปลว่าสวยงาม
1: 漂亮สวยงาม
0: 你觉得她怎么样
1: 她很漂亮
0: ยังมีประโยคชื่นชมอีกประโยคหนึ่งคือ她特别聪明
1: ถ้าเธอเปียช่องหมิงแปลว่าอะไรคะรู้แต่ว่าถ้าแปลว่าเธอคำเดียวค่ะ
0: เธอเปียแปลว่าพิเศษ
1: เธอเปียพิเศษ
0: ช่องหมิงแปลว่าฉลาด
1: ช่องหมิงแปลว่าฉลาด
0: เธอฉลาดมากถ้าเธอเปียช่องหมิง
1: ถ้าเธอเปียช่องหมิงมาถึงเกรดวัฒนธรรมวันนี้คุณโจมีเรื่องมาสคอตโอลิมปิกมาเล่าใช่ไหมคะ
0: ค่ะมาสคอตฟูหวาเป็นสิ่งนำโชคของงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในปี2008ประกอบด้วยตุ๊กตาที่น่ารัก5ตัวซึ่งเป็นตัวแทนของปลาหมีแพนด้าและมั่งทิเบตนกนางแอ่นและเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งโอลิมปิกสีสันของมาสคอตฟูหวา5ตัวมาจากห่วงโอลิมปิก5ห่วงเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินภูเขาลำน้ำของประเทศจีนและสัตว์ที่ชาวจีนชื่นชอบมาสคอตฟูหวาถ่ายทอดความปรารถนาที่ดี

0: ช่นมิตรภาพสันติภาพเจตจำนงการพัฒนาก้าวหน้าและมนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์เป็นต้นมาสคอตฝูหวา5ตัวมีชื่อว่าเป่ยเป่ยจิงจิงควนควนหญิงหญิงและนีนีในจีนการเรียกชื่อซ้ำๆเป็นวิธีการแสดงความชื่นชอบต่อเด็กๆเมื่อเรียกชื่อของมาสคอตฝูหวา5ตัวรวมกันแล้วก็คือเป่ยจิ้งขวนหญิงหนีแปลว่าปักกิ่งต้อนรับท่าค่ะ
1: ค่ะก่อนจากกันวันนี้มีการบ้านเหมือนเคยคำว่าเขาทำงานอะไรภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าต้องการข้อมูลมากกว่านี้กรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn วันนี้ดิฉันอินทนินและคุณโจซื่อต้องลาก่อนใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
2: แนะนำมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของเศรษฐกิจการค้ากันดีกว่าว่าผ่านมาช่วง5เดือนแรกเนี่ยการค้าระหว่างประเทศของจีนนะคะมันโตไหมเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดที่ได้มีการเผยแพร่โดยกรมศุลกากรจีนก็ได้แสดงให้เห็นนะคะว่ามูลค่าการค้าสินค้ารวมของจีนในช่วง5เดือนแรกของปี2026ค่ะอยู่ที่ 20.68 ล้านล้านหยวนหรือประมาณ 2.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะตัวเลขเพิ่มขึ้น 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนั่นก็สะท้อนถึงแนวโน้มว่ามันเติบโตต่อเนื่องนะคะของภาคการค้าต่างประเทศของจีนเลยล่ะค่ะทั้งนี้เนี่ยถ้าเฉพาะแค่ในเดือนพฤษภาคมมูลค่าการนำเข้าแล้วก็ส่งออกรวมของจีนตอนนี้นะคะอยู่ที่ 4.45 ล้านล้านหยวนหรือว่าประมาณ6.567 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเลยนะคะส่วนการส่งออกก็ขยายตัวเหมือนกันอยู่ที่ 13.8% ขณะที่นำเข้าเองก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะที่ 21.5% เลยทีเดียวค่ะแต่ทีนี้นะคะเรามาดูในด้านอื่นๆบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศอื่นๆที่มีการนำเข้าส่งออกหรือแม้แต่ข้อมูลนะคะจากกรมศุลกากรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพิ่มเติมจากคุณระพีพันธ์ค่ะ
3: อย่างที่คุณพาดาราแนะนำไปเลยนะคะว่าในช่วงมกราถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยการค้าระหว่างจีนกับประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนสหภาพยุโรปแล้วก็ประเทศในแอฟริกามีการเพิ่มขึ้นค่ะถ้าอย่างของอาเซียนนะคะก็คือเพิ่ม 16.6% สหภาพยุโรป 10.3% แล้วก็ถ้าเป็นการค้ากับประเทศในแอฟริกานะคะเพิ่มขึ้น 18.2% ค่ะข้อมูลจากกรมศุลกากรจีนเขายังแสดงนะคะว่ามูลค่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างจีนกับประเทศใดทาง1แถบ1เส้นทางนะคะก็รวมแล้วอยู่ที่ 10.57 ล้านล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ 1.56 ล้านล้านดอลลาร์ค่ะเพิ่มขึ้น 13.6% มาเทียบกับปีก่อนนอกจากนี้นะคะเขายังมีรายงานเนี่ยยังระบุด้วยว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาทางจีนเขามีการขยายมาตรการยกเว้นภาษีศุลกากรให้กับ53ประเทศในแอฟริกานะคะที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนด้วยก็คือต้องการที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ฝ่ายนะคะให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เติบโตนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะการนำเข้าอ่ะมันก็เพิ่มมาขึ้นด้วยนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็ต้องมารอดูกันต่อไปแต่ถือว่าผ่านมาประมาณเกือบจะครึ่งปีนะคะพ้นเดือนนี้ไปก็ครึ่งปีพอดีก็น่าจะเห็นว่าเศรษฐกิจของจีนเองเนี่ยจริงๆไม่ได้หายไปนะคะตัวเลขค่อนข้างดีด้วยซ้ำไปนะคะก็เดี๋ยวติดตามได้จากรายการของเรามีมาฝากเป็นประจำแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันระพีพันธ์วงกรประเวศจากสถานีวิทยุ CRIกรุงปักกิ่ง
2: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
5: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้

จ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
2: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
3: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: ยามมั่มเสียจริงน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจะมั่มเท่า
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการไซไฟค้นแบบวิทย์คลิปอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงไวยพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสันสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์ของสถานีนะครับเบอร์022183975-7ครับ022183975-7นะครับหรือว่าทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook ผมได้นะครับกำลังไลฟ์อยู่สดๆเลยนะครับนะที่เจษฎาเดนโดนพันธ์ก็จะเขียนว่า JESSADA เจษฎานะครับแล้วก็ใช้ D-Doc เดนโดนบริพันธ์ครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับเผื่อมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไร

อยากจะพูดคุยกันก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้ครับวันนี้มาทันรายการก็สามารถเขียนเนื้อหาไว้ก่อนล่วงหน้าฉันวันนี้คงมีประมาณ3เรื่องนะครับวันนี้จะมีเรื่องเอลนีโญเรื่องนึงแล้วก็เรื่องไข่ที่เขาตอกออกมาเป็นสีแดงๆอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่เริ่มมีความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะทั้งฝั่งการเมืองของไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งของชาติต่างๆในอาเซียนด้วยนะครับนะมาอัปเดตเรื่องเอลนีโญกันครับนะปกติผมก็จัดรายการแล้วก็ถึงเขียน Facebook เนี่ยก็จะพูดเรื่องเอลนีโญมานานแล้วครับจริงๆก็ว่าไปว่าก็ดีขึ้นนะสถานการณ์ของการที่คนไทยรับรู้เรื่องนี้ครับย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วเลยเนาะตั้งแต่โอ้ยเริ่มใช้ Facebook มาหรือว่าเริ่มจัดรายการวิทยุมาเนี่ยครับก็เมื่อก่อนก็จะเชิงแซวนะคือปกติคนไทยจะรอฟังแค่ตรงคำทำนายวันพืชมงคลนะที่มีพระโคกินอะไรหรือว่าพญาแรกนาเสียงไทยหยิบผ้านุ่งผืนยาวกี่คืบอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็จะเห็นว่าข่าวตอนช่วงนั้นเมื่อก่อนเนี่ยจะลงแต่เรื่องนี้ครับตลอดเลยนักคนไทยโดยภาพรวมหรือรวมทั้งด้านของหน่วยงานรัฐหรือนักการเมืองเนี่ยไม่รู้จักคำว่าเอลนีโญหรือลานีญากันเท่าไหร่เลยนะครับนะทุกปีผมก็จะออกแนวเซลล์พอพฤษภาคมก็จะเอาเรื่องของการทำนายเอลนีโญเนี่ยมาให้เทียบกันกับผลการทำนายพืชมงคลนะครับหรือย้อนไปก็สงกรานต์ก็ได้นะครับก็จะเป็นการมาเทียบกันทีนี้ตอนหลังๆนี่สังเกตว่าปีหลังๆนี่คนให้ความสนใจกับคำศัพท์พวกนี้มากขึ้นนะอย่างปีนี้แทบก็ผมก็ติดตามทุกเดือนนะว่าเขาทำนายว่าไงบ้างแต่ก็จะเริ่มเห็นว่าในโซเชียลในข่าวทั่วๆไปมีการให้ความเห็นหรือว่าคอยอัปเดตเรื่องนี้มากขึ้นนะครับนะแล้วไม่ใช่แค่หน่วยงานรัฐบางทีเห็นสายการเมืองก็ออกมาพูดเองด้วยซ้ำว่าต้องเตรียมการรับมืออะไรบ้างแสดงว่ามีความรู้กันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูล่าสุดนะครับล่าสุดคือเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับนะทางโนอาของอเมริกานะครับโนอาก็ย่อมาจาก National Oceanic and Atmospheric Administration นะครับแปลเป็นไทยว่าองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐนะครับนะก็เป็นหน่วยงานนึงที่คอยติดตามนะครับแล้วผมก็คอยมาโพสให้ความรู้เรื่องนี้เป็นระยะเหมือนกันเนาะว่าเขาเรียกค่าเอ็นโซนะค่าการกดแกว่งของการเกิดเอลนีโญที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเขาก็จะดูที่ผิวน้ำนะครับนะของมหาสมุทรว่าค่าอุณหภูมิที่ผิวน้ำเนี่ยมันมีค่าต่ำกว่านะครับหรือสูงกว่าหรือพอๆกับค่าเฉลี่ยที่ผ่านมานะแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นว่าถ้าค่าต่ำกว่านะก็จะเป็นภาวะที่เราเรียกว่าเป็นลานีญาซึ่งประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นค่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กลับมาสู่ค่ากลางก็คือใกล้ๆค่าเฉลี่ยเสร็จแล้วก็ถ้ามันขึ้นมามากกว่าค่ากลางนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกเอลนีโญนี่แหละซึ่งแปลว่ามันก็ร้อนขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรได้ทีนี้เฉลยมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากมีการเฝ้าใช้จับตาครับเหมือน warning advice มาตลอดตอนนี้ประกาศชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์เอลนีโญก่อตัวแล้วนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วนะครับนะแล้วก็ที่ก่อตัวแล้วก็แปลว่าเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือใช่ไหมครับแต่ที่เขาเริ่มพูดกันมากก็คือว่ามันมีแนวโน้มจะไปทางที่มากขึ้นนะครับรุนแรงขึ้นถ้ารุนแรงเนี่ยมันก็มีค่าตั้งแต่0ใช่ไหมพ อตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นบวก 0.5 ก็ถึงว่าจะนับว่าเข้าสู่เอลนีโญหรือถ้าลบ 0.5 ก็จะเข้าสู่ลานีญาตอนนี้มันเข้าสู่เอลนีโญแล้วถ้ามันเป็นบวก1ขึ้นไปถึงบวก2แต่บวก2เมื่อไหร่เขาถือว่ารุนแรงครับในตรงนั้นน่ะมันมีคำศัพท์เรียกว่าซุปเปอร์เอลนีโญอยู่คำศัพท์นี้ก็แปลว่ามันค่อนข้างจะต้องรับมือหนักหนาแล้วนะเพราะว่ารุนแรงกว่าปกตินะครับนะแล้วก็ทางข่าวที่เราอ่านตอนนี้ก็คือบอกว่าถ้ามันเกิดสภาวะเอลนีโญเกิดขึ้นเนี่ยความแปรปรวนที่เกิดขึ้นก็คือแนวโน้มจะทำให้ฝั่งทางด้านเราของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยครับก็คือฝั่งทางด้านตะวันตกใช่ไหมนะครับนะฝั่งทางไทยเนี่ยครับมาตั้งแต่ออสเตรเลียไปอินโดนีเซียญี่ปุ่นก็ตามนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไทยเราด้วยเนี่ยก็จะมีแนวโน้มไปทางด้านแห้งแล้งนะครับแนวโน้มสถานะแห้งแล้งพายุก็จะน้อยลงนะครับความชื้นก็จะน้อยลงแนวโน้มนะครับต้องเรียกว่าแนวโน้มนะเพราะว่าทางด้านนักบรรยากาศวิทยาเรียกว่าไงแล้วกันนะหลายท่านก็บอกว่ามันก็ขึ้นกันหลายอย่างนะไม่ใช่ขึ้นกันแค่นี้เดียวแต่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวช่วยชี้ให้เราดีในทางกับข้างกันฝั่งตะวันออกนะครับของมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือไปทางอเมริกาไปทางอเมริกาใต้ตรงนี้ก็จะเกิดพายุมากขึ้นนะฝนตกมากขึ้นมันก็เหมือนที่ปีไหนที่เราบอกว่าฝนตกหนักๆแล้วเกินอันนั้นก็เป็นปีลานีญาจำง่ายๆนะปีเอลนีโญกับข้างกันก็คือจะร้อนนะครับ
นะฉะนั้น

ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยก็ประมาณการเอาไว้ว่าไทยเราเนี่ยก็จะมีต้องรับในส่วนของเอลนีโญตั้งแต่เดือนนี้มิถุนายนนะครับไปถึงสิงหาคมอันนี้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญแน่ๆเสร็จแล้วมันจะลากยาวด้วยอย่างน้อยไปถึงปลายปีนะครับนะในเรื่องที่บอกซุปเปอร์เอลนีโญนี่ผมจริงๆก็ยังไม่ค่อยมีใครฟันธงหรอกนะมีแค่เป็นแนวโน้มนะครับเป็นแนวโน้มไม่ใช่ส่วนทางจิสต้านะครับทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก็บอกว่าถ้าเกิดเอลนีโญรุนแรงเกิดขึ้นนะไทยเราหรือว่าทางด้านอาเซียนเราก็เป็นจุดเปราะบางนะครับจะเจออะไรบ้างอาจจะต้องเจอกับภัยแล้งนะครับเพราะปริมาณฝนจะลดลงหรือบางทีอาจจะมีฝนตกหนักนะแต่ว่าจะทิ้งช่วงยาวนะครับข้อเสียตามมาคือพวกแหล่งน้ำที่เรามีอยู่ก็จะมีปริมาณน้ำลดลงตามไปด้วยนะครับนะตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องน้ำเริ่มแรงแล้วล่ะนะในช่วงที่ผ่านมาก็บอกว่าจากอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปถึงกรกฎาคมปีหน้ายาวไปปีนึงเลยนะครับเราก็น่าจะเห็นค่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกลงเนี่ยน้อยลงนะครับลดลงในหลายพื้นที่นำมาสู่อะไรนำมาสู่เรื่องของการเกษตรแน่นอนฮะมีปัญหาแน่ๆทั้งข้าวน้ำตาลปาล์มน้ำมันผลกระทบเกิดขึ้นตามมาแน่ๆนะครับสินค้าขาดแคลนอาหารราคาสูงขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นความร้อนใช่ไหมเพราะว่าบอกว่าเข้าหน้าฝนแล้วไม่เป็นไรมั้งจันมันก็อาจจะต้องระวังนะแล้วยิ่งพอจากหน้าฝนไปอะไรไปหน้าแรงอย่างเช่นใช่ไหมครับนะคือเข้าหน้าหนาวถ้าเชื่อหนาวก็จะเป็นแรงก็ได้ก็อาจจะเกิดขึ้นความร้อนแล้วก็อย่างที่เขาบอกมันลากยาวถึงปีหน้าฉันหน้าร้อนปีนี้เราผ่านแล้วโชคดีนะมันผ่านมาแล้วแล้วก็ค่อยเข้าอีกหนึ่งย่าอีกหนึ่งย่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปถึงหน้าร้อนปีหน้าล่ะโอ้นั่นภาพกุมภามีนาเมษาปีหน้าร้อนจัดคราวนี้เรื่องสุขภาพตามอีกนะครับแล้วก็มันก็นำพามาสู่สิ่งที่เราพูดกันมาทุกปีแล้วเราก็กังวลทุกปีคือเรื่องของฝุ่น PM2.5 นั่นเองนะครับเพราะฝุ่น PM2.5 เนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุหลักมาจากเรื่องของอากาศร้อนโดยตรงหรอกนะครับแต่ว่าอากาศร้อนหรืออากาศที่แห้งด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เกิดเรื่องของไฟป่าได้ง่ายนะครับนะไฟป่าทั้งธรรมชาติเองนะครับไฟป่าที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่างั้นนะบางทีมันเป็นการไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คืออาจจะเผาทั้งงานเกษตรและลามไปถึงในป่าแล้วก็ไฟป่าที่เขาตั้งใจก็มีทุกปีนะครับแต่ปีไหนที่มันเป็นลานิงญาเนี่ยปีนั้นความชื้นสูงใช่ไหมมันจุดไม่ค่อยขึ้นนะครับน่าจะเห็นว่าไฟป่าก็จะไม่ได้รุนแรงมากนักแต่ถ้ามันเป็นปีเอลนิโญปีร้อนเนี่ยอากาศแห้งใบไม้แห้งคราวนี้ฝุ่นเต็มแน่ๆนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับนะบางคนบอกว่าในบางข้อมูลก็บอกว่าตอนช่วงหน้าหนาวธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ก็อาจจะไม่หนาวนะครับนะแย่จริงๆนะครับนะโอเคนั่นเป็นสถานการณ์ของเอลนิโญนะครับเราต้องติดตามรับมือกับเรื่องพวกนี้ไว้นะครับจะได้รู้ว่าเป็นเช่นไรกันบ้าง นะครับอย่าประมาทนะครับนะต่อไปมาข่าวเรื่องสุขภาพกันบ้าง นะครับเอาแบบเบาๆบ้างเรื่องไข่ไก่เรื่องไข่ไก่สีชมพูนะครับนะเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่ามีการไปตรวจพบนะครับนะที่อำเภอแม่เสรียงนะครับนะที่อำเภอแม่เสรียงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีคนแชร์ภาพของไข่ต้มนะครับท่านผู้ฟังถ้ายังไม่เห็นภาพนะใครเห็นภาพใน Facebook หรือในข่าวคงนึกภาพออกคือนึกภาพว่าไข่ต้มเราแกะเปลือกมามันก็ต้องขาวใช่ไหมครับเนี่ยก็ข้างนอกก็เป็นไข่ขาวข้างในอาจจะเป็นไข่แดงซึ่งเวลาต้มอาจจะดูเหลืองๆหรือส้มๆหน่อยโอเคนั้นปกติใช่ไหมอันเนี้ยมันดูออกมาสีเหมือนขนมสาลี่สีชมพูก็ทันไหมครับแล้วท่านเคยไม่ทันก็พูดง่ายคือเปลือกไข่ที่บอกเอาเปลือกไข่เอาไปปุ๊บเนี่ยไข่ข้างในเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเนื้อขาวๆมันเนื้อมันออกชมพูเข้มๆชมพูแดงๆบางทีก็ดูแล้วมันก็ถ้าสีประมาณไหนเดียวประมาณไข่เยี่ยวม้าที่เขาทำแล้วเขาพ่นแล้วแบบมีสีที่เปลือกด้วยประมาณนั้นครับแต่นี่คือที่ไข่ขาวที่ต้มแล้วข้างในเลยนะครับคนก็บอกเอ๊ะมันคืออะไรนะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องใหญ่คือมันกินได้ไหมนะครับนะทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เสรียงก็เข้าไปตรวจสอบชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับก็มีการเตือนก่อนเลยว่าการที่มันไข่ขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงชมพูเข้มอย่างเงี้ยมันผิดปกตินะน่าจะเพิ่งรับประทานนะครับนะคนก็ถามผมเหมือนกันว่าคิดว่าไงอาจารย์มันน่าจะเป็นอะไรนะครับก่อนเราจะรู้ผลออกมาภายหลังนะครับก็จากข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าทางด้านของหน่วยงานต่างๆแล้วก็ดูภาพเนี่ยหน่วยงานต่างเข้าไปตรวจสอบนะบอกว่าสีของไข่เนี่ยสีขาวมีสีแดงออกชมพูแล้วตัวสีแดงส่วนไข่แดงเนี่ยจะมีเป็นสีส้มๆนะครับนะก็เชื่อว่าไม่น่าจะปลอดภัย

ในการบริโภคนะครับทางด้านของสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอก็คำเตือนเรียบร้อยแล้วว่าถ้าพบไข่ไก่ลักษณะนี้เนี่ยก็อีกเรื่องการบริโภคนะครับนะแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับให้ตรวจสอบได้พอเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางร้านค้าที่ขายเนี่ยก็บอกว่าไข่เนี่ยได้รับมาจากบริษัทผู้ค้าส่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็จ่ายสินค้ามาแล้วก็ทางร้านค้าก็ยินดีนะครับจะรับผิดชอบนะเปลี่ยนสินค้าให้ก็ได้นะครับนะแล้วก็เขาบอกเขาทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะครับนะเข้าใจว่าไม่ได้ว่าไข่ทุกฟองหรอกมันอาจจะมีไม่บางฟองนะครับทีนี้อย่างแรกคือปกติใครเวลาเห็นอะไรที่มันสีแปลกๆพวกนี้ถ้านะถ้ามันเป็นแค่เล็กๆนะครับบางทีมันจะเป็นจุดๆเกิดขึ้นมันต้มแล้วมันเป็นจุดๆนะบางทีจุดเล็กๆเลยบางทีจุดใหญ่นิดนึงหน่อยเป็นก้อนหน่อยนะครับไม่ใช่ทั้งฟองอย่างที่ว่าเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจุดเลือดนะครับจุดเลือดหรือว่าเป็นบลัดสปอตนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่แม่ไก่เนี่ยเขาตั้งเขาทำไข่ขึ้นมาสร้างไข่ขึ้นมาในท้องเขาเนี่ยครับแล้วก็ก่อนที่มันจะมีการเรียกวางไข่ออกมาเนี่ยครับบางทีมันก็เกิดขึ้นได้มันเกิดเป็นแผลเกิดขึ้นมีเลือดผสมเข้าไปแล้วอยู่ในเนื้อไข่เป็นไปได้นะครับนะแล้วบางทีตอกออกมาตอนเป็นไข่ดิบนะถ้าเป็นต้มแล้วมักจะเห็นเป็นจุดๆถ้าเป็นไข่ดิบก็มันจะเป็นเหมือนกับเป็นกระจุกเป็นกลุ่มของเลือดอยู่กระจุกหนึ่งอะไรเงี้ยครับนะซึ่งบางคนบอกว่านี่คือลูกไก่กันทั้งโต๊ะบอกก็ไม่ใช่หรอกบางทีมันเป็นเลือดปนเข้ามาได้ครับซึ่งถ้ากังวลก็ทิ้งไปในเคสของจุดเลือดนะแต่ถ้าบอกว่าไม่กังวลกินได้ไหมก็ต้มครับเอาให้สุกนะครับแล้วก็บริโภคได้เตือนมาตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วไข่ไก่เนี่ยเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็จริงแต่ระมัดระวังมากเรื่องการกินดิบนะครับหลายคนมีความเชื่อเรื่องต้องกินดิบเลยมันจะดีอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงนะครับย่อยก็ยากนะถ้าเทียบกับไข่ต้มนะครับบางคนก็กึ่งดิบกึ่งสุกนะเป็นไข่ลวกแบบมันเป็นน้ำเยอะๆคือต้องระวังเพราะว่าปกติเชื้อที่เราจะค่อนข้างกังวลกันเป็นเชื้อชื่อซาโมเนลล่านะครับซาโมเนลล่านี่ก็ถ้าเข้าสู่ร่างกายเราก็มีหลายตัวนะแต่ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดท้องเสียบางตัวก็ถึงขนาดเป็นไข้รุนแรงได้ซาโมเนลล่าไทฟี่ทำให้เกิดโรคไทฟอยด์อย่างเป็นต้นนะครับนะแล้วไข่ไก่เนี่ยเวลามันวางไข่เนี่ยมันออกมาช่องทางเดียวกันกับมูลมันแหละครับก็คือทางวันหนักนะครับมันใช้ช่องทางร่วมกันดังนั้นมันมีโอกาสมากเลยที่มันจะเลอะนะครับเป็นได้มูลไก่ขี้ไก่เนี่ยนะครับนะเชื้อมันติดมาด้วยแล้วก็ปกติเขาจะไม่ได้ล้างเขาใช้วิธีการเช็ดนะครับเพราะล้างแล้วมันจะเก็บไม่ได้นานมันเสียง่ายน้ำมันซึมเข้าไปในรูพรุนของเปลือกไข่ได้ก็จะเลยใช้วิธีแบบต้มให้สะอาดนะครับต้มฆ่าเชื้อหรือว่าถ้าตอกก็ตอกไปทำอาหารทำไข่เจียวไข่ดาวเลยก็ต้องให้สุกนะครับนะบางคนบอกว่าอ้าวอาหารญี่ปุ่นเขาก็ตอกไข่ดิบกินมาคือถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยไข่พวกเนี้ยเป็นไข่พิเศษเลยนะก็จะมาจากฟาร์มพิเศษนะครับที่เขาได้ใบการันตีด้วยเขาถึงเอามาให้กินดิบๆได้นะครับว่าแม่ไก่เขาเป็นแม่ไก่ที่เลี้ยงมาอย่างสะอาดปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคต่างๆเนี่ยครับนะมันมีวิธีการของเขาซึ่งในบ้านเราก็มีคนพยายามจะเคลมพวกนี้นะแต่ผมเคยคุยกับคนที่ทำงานทางด้านเกี่ยวกับอาหารเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันไม่มาตรฐานมันสู้ของญี่ปุ่นเขาไม่ได้นะแม้ว่าจะเคลมกันขนาดไหนก็ตามนะครับไปคุยกับที่ฟาร์มไก่มาเขาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อเลยนะครับฉะนั้นก็อย่าพลาดอย่าประมาทไปกินไข่ดิบกันอ่ะนั่นกลับมาที่นี่ทีนี้คราวนี้มันไม่ใช่จุดเลือดแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงทั้งฟองเลยนะอย่างที่บางคนบอกว่าถ้าตอกมาเป็นไข่ดิบเนี่ยแทนที่จะเป็นน้ำไข่ขาวซึ่งมันจะใสๆใช่ไหมครับไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่อมเหลืองนิดๆอะไรเงี้ยออกแต่ออกมาเป็นสีแดงเลยนะก็ผิดปกติละอันนี้ก็เหมือนกันต้มออกมาก็เป็นแดงทั้งลูกเลยนะครับเป็นชมพูทั้งลูกเลยก็บอกได้เลยครับว่าคงมีเชื้อโรคติดอยู่นะครับนะในไข่คงมีการติดเปื้อนปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียบางอย่างซึ่งสร้างสีแดงได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าผมโพสต์เองผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ระบุนะว่าแบคทีเรียชนิดอะไรนะครับนะเพราะพวกนี้มันต้องไปตรวจในห้องปฏิบัติการนะแต่ว่าแน่นอนคือถ้าเห็นอย่างนี้คือไม่ควรนำมาบริโภคนะครับนะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าก็มีการให้ข้อมูลกันเพิ่มเติมว่าหรือว่าจะเป็นเชื้อในกลุ่มที่เรียกกลุ่มซูโดโมเนสนะครับนะเพราะเชื้อพวกนี้มันมักจะสร้างสารสีต่างๆได้ด้วยนะครับดังนั้นทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยเขาก็ให้คำเตือนโดยภาพรวมเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนะก็บอกว่า
ห้ามกินไข่สีรุ้งนะครับบางคนไข่สีรุ้งคือตอกมาแล้วเป็นสีเป็นรุ้งเลยหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นบางทีคือสีอะไรแปลกๆผิดปกติครับนะ

ห้าหมดนะครับบางทีเขาบอกว่ามีสีอะไรได้บ้างนะถ้าตอกออกมานะครับแล้วก็มีสีเป็นสีเขียวอมฟ้าเคยเจอไหมสีเหลืองเขียวเรืองแสงได้ด้วยนะครับนะหรือสีแดงเข้มอย่างคราวนี้นะครับหรือมันจะเหลือบๆแล้วก็ตามที่ดูเป็นสีลุงๆเนี่ยให้คิดซะว่ามันมีเชื้อแล้วก็เชื้อที่ว่าน่าจะเป็นเชื้อเจ้าซูโดโมแนสเนี่ยครับซูโดโมแนสเป็นเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบนะครับนะพบได้ทั่วไปในธรรมชาติทั้งในดินในน้ำในอากาศและตามผิวสัมผัสต่างๆแล้วเป็นเชื้อที่ทนทานสูงนะครับเติบโตได้ดีในสภาวะที่ชื้นนะครับแล้วจุดเด่นก็คือมันสร้างสีต่างๆได้ด้วยนะครับสร้างสีได้เชื้อตัวนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่ามันโตมันค่อนข้างทนใช่ไหมครับแล้วมันโตในตู้เย็นได้ด้วยบางทีเราซื้อว่าซื้ออาหารมาของสดมาเข้าตู้เย็นถ้ามีเชื้อจุลินทรีย์มันก็ต้องแบบไม่เติบโตเพิ่มแล้วเพราะมันอากาศมันเย็นมากแต่เจ้าตัวนี้มันชอบความเย็นนะครับนะฉะนั้นมันก็เติบโตได้แล้วก็ทำให้อาหารบูดเน่าได้ถ้าเป็นนมนะเป็นเนื้อสัตว์หรือแม้แต่ไข่ก็ตามก็จะบูดเน่าเสียได้นะครับแล้วก็จุดเด่นคือสีมันเปลี่ยนแล้วก็จะไม่จะมีกลิ่นเหม็นออกมาด้วยนะครับทีนี้ถามว่าเชื้อนี่อันตรายแค่ไหนคือคนทั่วๆไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารับเชื้อนี้เข้าไปเนี่ยก็มักจะไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอนะครับมีภูมิคุ้มกันต่ำนะแล้วก็ติดเชื้อนะครับก็อาจจะอันตรายได้เชื้อนี่ถ้ายิ่งติดตามเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินโลหิตนะครับเช่นมีแผลเข้าไปได้เนี่ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่นะครับนะดังนั้นเขาคงไม่อยากให้มีการบริโภคไข่ที่มีเชื้อโรคนะครับแต่นั้นในภาพรวมคืออะไรคือโดยภาพรวมคือเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยครับไม่ว่าจะไข่หรือไก่หรือเนื้ออาหารสดผักต่างๆเนี่ยผมว่าอย่างที่หนึ่งคือคนจะเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับนะบางทีเคสอย่างนี้บางทีเราไปซื้อตามตลาดนัดนะหรือว่าร้านหรือบางทีเป็นรถเล่ขายอย่างเงี้ยนะครับมันก็เสี่ยงอ่ะนะถ้าพูดตรงๆเดี๋ยวนี้ซื้อตามห้างซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็มีความมั่นใจมากกว่านะครับนะบอกว่าถ้าสังเกตดูว่ามันเป็นยี่ห้อหรือว่ามันมีมาตรฐานรองรับแค่ไหนนะครับมีการเขียนเรื่องวันหมดอายุไหมที่กล่องเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วถ้ามีอาหารสดมาก็ควรจะต้องเก็บนะครับในเข้าแช่ตู้เย็นนะอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับเป็นภาชนะที่ปิดมิดชิดด้วยนะครับก็แล้วเราก็ไม่ควรดองไว้นานนะครับนะคือส่วนหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้เกิดนะอย่างสมมติซูโดโมแนสมันโตที่เย็นได้ฉันถ้ามันมีอยู่นิดเดียวยังไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบเก็บไว้นานดองไว้นานมันก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นมันก็อันตรายใช่ไหมครับฉะนั้นซื้อของสดมาก็รีบทำให้เสร็จนะครับแล้วก็กินเป็นลดๆไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่บางคนซื้อมาเต็มแล้วมาลดราคาแล้วค่อยมาทำทีหลังนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเจออาหารผิดปกติเช่นอย่างเงี้ยไข่นะครับนะเห็นตอกมาสีแปลกๆทำเป็นไข่ต้มแล้วสีแปลกๆเนี่ยไม่ต้องชิมนะครับไม่ต้องชิมนะไม่ต้องแบบขอดูหน่อยว่ารสชาติมันปิดแล้วก็ตัดใจเหอะทิ้งไปนะครับนะแล้วก็เป็นไปได้ก็ควรไปแจ้งทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยเขาได้ช่วยกันตรวจสอบดูแลนะครับโอเคทีนี้มาเรื่องที่3ของเราวันนี้นะครับนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับทำไมเราอยากคุยเรื่องไฟฟ้านิวเคลียร์จริงๆผมก็พยายามคุยทั้ง2เรื่องทั้งเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเรื่อง GMO นะเดี๋ยววันหน้าจะเอามาพูดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับหรือเรื่องของไฟฟ้านิวเคลียร์นะซึ่งเป็น2เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกนะครับแล้วก็เขาใช้กันทั่วโลกครับแต่ของไทยเราก็คือก็มีความกลัวด้วยมีความกังวลด้วยมีการต่อต้านด้วยก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามกันมาก็จะพอจะทราบว่าผมก็ไปดูงานเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านิวเคลียร์มา2ครั้งแล้วไปที่เกาหลีทีนึงแล้วก็ไปที่ประเทศจีนทีนึงนะครับเขาได้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเขานะครับนะทีนี้ช่วงนี้มีที่น่าสนใจอย่างเช่นกรณีเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านอนุทินนะครับชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะครับที่รัสเซียนะครับเมืองคาซานนะไปเจอท่านปูนะครับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับเหมือนบอกว่าทักทายกันละค่ายกันดีก็สมกอดกันนะครับแล้วก็คุยกันหลายเรื่องเลยนะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจคือมีการหยิบประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยนะครับนะก็บอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับรัสเซียเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมนิวเคลียร์โลกมีความประสบการณ์ทางด้านออนออกแบบก่อสร้างและเดินเครื่องโรงไฟนิวเคลียร์ในหลายประเทศนะคือไปทำที่ประเทศอื่นด้วยนะไม่ใช่ที่เขาที่เดียวนะครับนะก็น่าสนใจว่าถ้าเราไปคุยกับเขาก็จะได้การแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ใช่อยู่ๆก็ทำแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับมันต้องเตรียมความพร้อมนานมากแต่ของไทยเราเตรียมกันมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดมั้งนะจนจุฬามีหน่วยงานมีองค์กรที่สอนทางด้านนี้ก็ถึงวันนี้ก็เกษียณกันไปหมดแล้วท่านใหม่ๆก็ยังไม่ได้ลงมือได้ทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขานะครับก็

0: ดังนั้นในมุมของตรงนี้ก็น่าสนใจว่าท่านนายกของเราก็มีความสนใจเรื่องไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับนอกจากท่านนายกแล้วนะครับก็มีอีกท่านนึงนะครับก็คืออาจารย์เชนของหลายๆท่านนะครับที่ติดตามโดยเฉพาะกองเชียร์พรรคเพื่อไทยนะครับนะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับอันนี้เดินไปสายไปอีกทางนึงคราวนี้เดินสายไปฝรั่งเศสนะครับก็ไปคุยกับสถาบันชื่อเอเชียเซ็นเตอร์แล้วก็โอเทรานะครับซึ่งอันนี้เป็นโอเทรานี่เป็นบริษัทนะเป็นดิฟเทคนะครับของสำนักงานพลังงานปรมาณูฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปคุยเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยี SMR ซึ่งเคยคุยให้ฟังในรายการหลายครั้งแล้ว SMR มันมาจากคำว่า small นะครับแล้วก็โมดูล่าแล้วก็รีแอคเตอร์นะครับแต่ว่าเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็ทำเป็นชุดเป็นเหมือนกล่องเป็นโมดูล่าเป็นโมดูลอันนึงนะครับนะอยู่นั้นครบทุกอย่างในชุดเดียวกันฉะนั้นโรงไฟฟ้าจะมีขนาดเล็กทุกอย่างดูแลจัดการง่ายอันนี้ที่ผมเคยไปดูงานที่จีนมาอาจารย์เชนก็บอกว่าไปดูงานที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงว่าถ้าจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ SMR มาใช้ในไทยนะก็เน้นความปลอดภัยแหละอันดับหนึ่งแน่ๆนะครับประชาชนปลอดภัยต้องตอบโจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมความมั่นคงพลังงานระยะยาวและไทยต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยไม่ใช่ไปซื้อมาอย่างเดียวนะครับนะจะได้เป็นการบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่เห็นด้วยครับเห็นด้วยอาจารย์นะครับส่วนอาจารย์สมบูรณ์ของเรานะครับอาจารย์ที่วิศวะจุฬาทางด้านนิวเคลียร์นี่ก็บอกว่าก็ถ้าดำเนินการตามแผนที่มีอยู่นะประเทศไทยต้องขยับแล้วล่ะนะบางทีก็ทำแผนแล้วก็เงียบไปทำแผนแล้วก็เงียบไปผมเนี่ยช่วยงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วก็เงียบตลอดนะครับนะฉันถ้าจะเอาก็ต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็ต้องเตรียมบุคลากรในตอนนี้แล้วเลยนะครับดังนั้นก็จะมาดูในส่วนของอาเซียนเรานะครับเป็นยังไงบ้างสไตล์คนไทยแล้วแหละกลัวนั่นกลัวนี่ไปเรื่อยใครเกิดทันยุครถไฟฟ้า BTS อ่ะผมทันยุคนั้นนะที่พอจะสร้างนะโหต่อต้านนะเดินขบวนประท้วงกันนะครับเต็มไปหมดเลยทั้ง BTS ทั้งรถใต้ดิน MRT ที่บ้านผมบอกว่าไทยเนี่ยคิดเช่าแรกในอาเซียนนะแต่2500พุทธศักราชครับ2514แล้วก็ไม่ได้สร้างเลยนะครับแต่วางแผนมานานสุดท้ายจนหลายชาติสิงคโปร์ก็ทำหมดแล้วนะครับมาเลเซียทำแล้วแล้วก็ค่อยมาทำทีหลังแล้วตอนนี้ไม่มีใครต่อต้านแล้วล่ะทุกคนขึ้นหมดฉันมาดูครับพร้อมที่สุดคือเวียดนามนะครับเวียดนามนี่ได้การอนุมัติแผนพลังงานนิวเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็มีพันธมิตรเป็นรัสเซียกับเกาหลีใต้จะเริ่มก่อสร้างปี2030นี้แล้วนะครับนะแล้วก็จะเริ่มเดินเครื่องระยะแรกตั้งแต่2035คริสต์ศักราชนะครับนะก้าวหน้ามากอินโดนีเซียก็พร้อมมากครับนะก็ตั้งเป้าจะทำรถไฟฟ้าแบบ SMR เหมือนกันให้ได้ถึง10กิกะวัตต์ในปี2040นะครับฟิลิปปินส์ก็จะทำเหมือนกันครับผลักดันอินโดนีเซียนี่คงหลายชาติเกาหลีใต้สหรัฐจีนญี่ปุ่นแต่ฟิลิปปินส์นี่ชัดเจนจะโคกับสหรัฐนะครับส่วนพม่าก็เดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็ลงนามกับรัสเซียดังนั้นไทยเราอยู่ในกลุ่มนี้ครับกลุ่มไทยลาวนะครับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาที่ก็ยังอาจจะคิดกูยังจะไม่มีแผนศึกษากันอยู่นะครับฉันอย่างที่เกิดก็คือไทยเราเนี่ยเตรียมความพร้อมมานานแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทำสักทีก็มีแผนเรื่อง SMR ของเราว่าน่าจะทำนำล่องตั้งแต่ปี2025ถึง2040นะแล้วคุยกับสหรัฐคุยกับเกาหลีใต้ยุโรปฝรั่งเศสเมื่อกี้รัสเซียเป็นต้นนะครับแล้วก็จีนก็ไปคุยมาใช่ไหมครับนะก็หวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะในทางที่ดีไม่งั้นเราก็จะต้องรอเพื่อนบ้านทำเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูทีหลังเสียดายทีหลังทุกทีนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นความรู้สำหรับเรื่องในเราจะคุยวันนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดท่านมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวมาฝากไว้ใน Facebook ผมได้นะครับนะโอเคขอเดินทางกลับบ้านในประสิทธิภาพนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์ 16:30 นถึง 17:00 น 101.5 FM น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีหรืองาน

เต็มยศสามารถใช้ได้ทั้งงานกลางวันและกลางคืนและเหมาะสำหรับช่วงอากาศเย็นปัจจุบันนิยมแต่งในงานฉลองสมรสหรืองานเลี้ยงอาหารค่ำที่เป็นทางการองค์ประกอบของชุดไทยศิวาลัยมีความคล้ายกับชุดไทยบรมพิมานแต่เพิ่มความหรูหราด้วยการห่มสบายปักทับเสื้ออีกชั้นหนึ่งซึ่งสบายนั้นมีชายเดียวทิ้งชายยาวด้านหลังปักลูกปัดทองอย่างประณีตส่วนผ้านุ่งเป็นผ้าไหมยกดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกคาดเข็มขัดพร้อมประดับสร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือ

0: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
0: คุยกับผีเสื้อปีกบางรายการที่จะชวนคุณไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการฟังแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากคนพิการเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องความหลากหลายในสังคมไทยทุกวันเสาร์เที่ยงตรงติดตามฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและกัญญาสอนตันสุภผลเจ้าของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ยังชอบมาร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดรับและอยู่ร่วมกับคนพิการด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: ความสุขจะอยู่กับเราทุกเวลาถ้าเราเข้าใจและรู้จักที่จะเปิดรับเปิดรับความสุขที่อยู่รอบๆตัวเปิดรับรอยยิ้มเล็กๆจากคนรอบข้างเปิดรับมุมมองใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น
3: FM 101.5 พร้อมเปิดรับทุกมุมมองใหม่ที่ทำให้หัวใจเป็นสุข
4: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
5: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็ก
6: ฟังนะฟังนะ
7: ฟังนะฟังนะ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
8: ชีวิตไทยุจุฬา FM 101.5
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: แย้มแก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะ
0: ครับ
1: รายการเด็กนะคะชื่อยิ้มแย้มพอยิ้มแล้วก็แก้มใสค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะแล้วก็จะได้ฟังเรื่องราวของเด็กๆนะคะสนุกสนุกนะคะพอเด็กๆฟังแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็บอกน่าสนใจดีนะก็สนุกเหมือนกันก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันนะคะในทุกคนในครอบครัวฟังได้หมดค่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสวัสดีด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะ5วันเต็มๆค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะ5วันเต็มๆนะคะเวลาคือ 5-6 โมงเย็นค่ะเรื่องราวสนุกๆก็พร้อมที่จะมาให้เด็กๆได้ฟังกันเด็กๆเขาก็มีช่วงของเขานะคะ
0: ใช่เลย
1: 5-6 โมงเย็นนั่นแหละค่ะจะได้ฟัง 3-4 ช่วงเยอะแยะไปหมด
0: ใช่เลย
1: 1 2 3 4 ช่วงค่ะ
0: โอ้4ช่วงเลยครับช่วงแรกเด็กๆจะได้สนุกสนานกับการตอบคำถามของเรานะครับคำถามเรานี่ก็มีหลากหลายมากเลยเป็นเสียงให้ฟังก็มีเป็นเรื่องราวให้เด็กๆได้คิดก็มีแต่วันนี้วันศุกร์กระจกวิเศษจะมานะครับเด็กๆครับกระจกวิเศษจะมาก็จะมาถามคำถามเด็กซึ่งแน่นอนกระจกวิเศษเขาไม่ถามคำถามธรรมดาเขาถามคำถามจินตนาการครับนี่คำถามจินตนาการก็คือไม่ได้เรื่องที่ไม่ได้เป็นจริงแต่เราสมมติว่าถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมาตอนนี้เด็กๆจะทำยังไงจะคิดยังไงจะชอบหรือไม่ชอบยังไงเนาะนี่ดีไหมได้เล่นสนุกกับความคิดตัวเองเนาะเช่นสมมติว่าตอนนี้ฝนฟ้าครึ้มมาเลยเนี่ยเนาะทำยังไงดีฝนจะตกแล้วปรากฏพอฝนตกลงมาไม่ได้เป็นเม็ดฝนนะครับกลายเป็นทัฟฟี่เต็มมากมายเต็มท้องฟ้าหล่นลงมาเลยเด็กๆจะทำยังไงดีนี่นะครับก็เป็นจินตนาการนะครับหรือว่าคราวนี้ฝนไม่ได้ตกแต่ว่าก้อนเมฆหล่นมาทั้งก้อนตุ๊บเลยเด็กๆจะทำอะไรกับก้อนเมฆนี่ดีครับนี่แหละครับคำถามจินตนาการที่เดี๋ยวกระจกวิเศษจะมาถามเด็กๆเนาะพี่แมวก็ไม่รู้ว่าแต่วันนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าจะร่วมคิดไปกับเด็กๆด้วยล่ะจินตนาการสนุกๆทั้งนั้นเลยพอคำถามจินตนาการจบปุ๊บก็ฟังนิทานกันต่อเนาะนิทานเราก็มีความหลากหลายเหมือนกันนะของสัตว์ต่างๆเรื่องราวนิทานสัตว์ก็มีเรื่องการผจญภัยก็มีนะครับเรื่องพ่อมดแม่มดสัตว์ประหลาดอะไรก็มีแต่บางทีเด็กๆบอกว่าอยากฟังเรื่องของเด็กๆด้วยกันนี่แหละสนุกดีเนาะอ้าวได้เลยครับสนุกดีถ้าเป็นเรื่องเด็กๆด้วยกันก็วันนี้พบกับเรื่องราวของเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ชั้นอนุบาล2นะครับชื่อหนูดีนะครับซึ่งมีพี่ชายชื่อพี่กลางนะครับในนิทานชุดหนูดีกับพี่กลางฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูดีเขาก็จะเลื่อนชั้นตามเด็กๆไปด้วยแหละนะครับ นะครับเดี๋ยวฟังกันนะครับว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรเนาะรับรองว่าสนุกไม่แพ้ตอนที่ผ่านๆมาเลยนะครับจากนั้นอะไรละนี่ก็เพลงสิเนาะอันนี้เพลงก็ฟังกันได้อยู่ทุกช่วงทุกวัยอยู่แล้วนะครับเพลงเด็กนะครับเด็กๆชอบโตแล้วก็ยังชอบนะแต่บางทีลืมเนี่ยก็เลยฟังเพลงตามที่เขาทันสมัยอยู่ในกระแสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่าลืมนะเด็กๆเขารอฟังเพลงเด็กอยู่เดี๋ยวเราจะเปิดให้เด็กๆได้ฟังกันนะครับใครที่ขอมาก็รอได้เลยนะบทเพลงสำหรับเด็กก็รออยู่แล้วใครที่แนะนำมาเตรียมตัวใครที่คิดจะแนะนำเพลงอะไรก็เตรียมตัวได้เลยนะครับส่วนใครบอกไม่แนะนำจะฟังเฉยๆจะร้องตามจะเต้นไปด้วยก็ได้เลยนะครับแล้วมาถึงช่วงที่4ครับช่วงที่4นี่ก็สนุกดีนะช่วงที่4นี่สนุกมากเลยเป็นช่วงที่เราอยากฟังความคิดของเด็กๆอยากฟังความคิดของเด็กๆเด็กๆจะได้เจอเรื่องราวอะไรบ้างอย่างตอนนี้กำลังกลับบ้านเนาะว่าตอนบ่ายยังแดดจ้าเหมือนหน้าร้อนเลยแต่พอตอนเย็นปุ๊บมืดด้วยเมฆฝนมาเลยเนี่ยเด็กๆรู้สึกยังไงส่งข่าวได้ไหมที่ไหนฝนตกบ้างเป็นยังไงหรือว่าตอนนี้กำลังตกเลยรถติดอยู่นะครับเป็นยังไงก็ส่งข่าวมาได้หมดเลยนะครับเราก็รอฟังเรื่องราวของเด็กๆอยู่นะในช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องแล้วเรามีจิงเกิลด้วยแต่เดี๋ยววันนี้พี่แมวเล่นให้ฟังก็ได้เนาะในช่วงจิงเกิลนี้ก็คือช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องแน่เล่นแบบพี่บอส
1: นะครับพี่บอสคือใคร
0: พี่บอสก็เป็นแฟนรายการของเราที่ทำจิงเกิลช่วงนี้มาให้นะแต่วันนี้เปลี่ยนบ้างให้พี่แมวเล่นบ้างเนาะ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: พี่เด็กคะ4ช่วงได้ฟังแล้วนะคะ
0: ครับ
1: มีคำถามวันนี้วันทุกวันศุกร์เด็กๆจะได้สนุกกับคำถาม

0: จินตนาการที่มันไม่เป็นจริงเราบินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราโอ้ยไปนั่นไปนี่ได้นะมีตาวิเศษเห็นได้ทุกอย่างเลยในความมืดก็เห็นลงไปใต้น้ำก็เห็นอันนี้ก็เป็นจินตนาการสนุกสนุกนะคะและนอกจากคำถามสนุกแล้วก็นิทานก็สนุกเพลงเด็กก็สนุกนะแถมส่งข่าวเล่าเรื่องเราจะได้รู้เรื่องว่าเด็กๆเป็นยังไงบ้างสบายดีไห
1: ม
0: นะฟันหักหรือเปล่าฟันหน้าฟันน้ำนมอะไรเงี้ยนะแล้วเป็นทั้งทุกข์ทั้งสุขก็เล่าเรื่องให้ฟังได้นะคะ
1: ครับ
0: และจากนี้เราก็ก่อนที่จะแนะนำตัวเองประพันธ์สวัสดีผู้ฟังในวันเสาร์ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เพราะวันเสาร์เนี่ยเราจะได้ฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันทุกวันเสาร์ 7-8 โมงเช้านะคะ
1: ค
0: ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 สวัสดีเด็กๆทางคลื่น 90.5 ด้วยผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะ
1: ครับ
0: และเราก็จะเริ่มรายการนะคะอ้อเราสวัสดีแนะนำตัวเองก่อนลืมไป
1: ยังไม่แนะนำเลย
0: วันนี้ฝันมัวแต่ดูจอคอมพิวเตอร์ค่ะนะคะเอางั้นสวัสดีพี่หมีก่อนก็ได้สวัสดีพี่หมีนะคะพ
1: ี่
0: หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวข่าวสั้นเขตบางซื่อมีเมฆมากและลมแรงคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะก็ไม่รู้เหมือนกันติดตามฟังนะ
1: พายุหรือเปล่าเน
0: าะป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายานะคะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: นะครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับแล้วก็เราก็มีผู้ช่วยที่มีฉายาเยอะแยะเลยหลายคนเลยแล้วเก่งๆทั้งนั้นเลยคนแรกก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเด็กๆเข้าไปดูนะมีรายการยิ้มแย้มแก้มใสให้ฟังย้อนหลังเต็มเลยนะครับนี่มีเพลงมีนิทานมีอะไรแล้วก็ที่สำคัญมีการ์ตูนภาพการ์ตูนด้วยภาพการ์ตูนของใครอ่ะภาพการ์ตูนของลุงโตยังไงล่ะครับนะลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะครับและก็ต้องมีผู้ควบคุมเสียงนะครับผู้ควบคุมเสียงเราก็มีหลายท่านหลายคนเลยนะก็มีวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่แมนนะครับพี่แมนชายาพูดน้อยใช่ไหมพันพี่แมนพูดน้อยก็มารับหน้าที่ควบคุมเสียงให้เราในวันนี้นะครับน
0: ี่
1: แหละครับ
0: ครบหมดแล้วแล้วก็มีก๊อกแก๊กก๊อกไม่ใช่ก๊อกแก๊กนะเขาอบอบอะค่ะกบกบอบอบค่ะ
1: พี่หมูร้องหน่อยว่าไงพี่หมูว่าจะเตรียมเสื้อกันฝนอยู่ใช่ไหมเจ้าไก่ล่ะเจ้าไก่บอกโอ้ยไก่เตรียมร่มกับรองเท้ายางด้วยเท้าบูทได้ใส่ด้วยโอ้ยถ้าทางเจ้าได้ลุยฝนแล้วนะเจ้าไก่เนี่ยเนาะโอ้เนี่ยนะครับเจ้าไก่ก็กำลังร้องโอ๊กโอ๊กโอ๊กโอ๊กโอ๊กโอ๊กอยู่เลยนะครับนะก็ปลุกใครครับปลุกเจ้ากบนะสิครับปลุกเจ้ากบให้ตื่นขึ้นมา
0: อบอบไปแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออบอบไปแล้วเน
0: า
1: ะอ
0: บไปแล้วกระดิ่งค่ะกระดิ่ง
1: กระดิ่งเจ้ากระดิ่งนะครับ
0: กระดิ่งป้องแป้งป้องแป้งนะคะ
1: กบดีใจพระพันฝนตกอยากร้องอีกรอบนึง
0: ครบหมดแล้วนะคะ
1: ครับนี
0: ่เอาละค่ะพระพันกำลังตอบคำถามพี่หมีเขานะคะ
1: ครับ
0: พี่หมีอ่านคำตอบพระพันด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ยิ้มแย้มแก้มใสของเราก็จะเริ่มแล้วนะคะคำถามจินตนาการก็รออยู่เลยนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะคำถามในช่วงแรกคือกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
2: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
0: เด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสมีคำถามนะคะคำถามจินตนาการวันนี้ก็คือถ้าเด็กๆทุกคนเลยตัวเล็กๆหรือพี่โตๆนะคะถ้าเด็กๆได้เป็นผู้ควบคุมเรือดำน้ำวิเศษหรือเป็นกัปตันเนี่ยแหละค่ะ
1: กัปตันเรือ
0: ก
1: ั
0: ปต
1: ัน
0: นะคะหรือว่าผู้ควบคุมนั่นเองสำหรับเด็กเล็กๆจะได้เข้าใจนะคะผู้ควบคุมหรือกัปตันเรือดำน้ำวิเศษเลยนะคะเด็กๆสามารถลงไปในเรือดำน้ำแล้วดำน้ำพิ้วไปไหนก็ได้เด็กอยากดำไปดูสำรวจดูอะไรคะไปสำรวจดูอะไรใต้น้ำซึ่งเราไม่ค่อยไปกันหรอก
1: น
0: ะ
1: ฮ
0: ะโอ้แต่มันสบายคือในวันนี้เราสามารถไปได้ทุกที่แล้วก็ปลอดภัยด้วย
1: เด็กเป็นกัปตันเรือ
0: นะคะไปไหนดีไปสำรวจดูอะไรกันคะ
1: นึกก่อน
0: เด็กตอบได้นะคะก็สามารถพิมพ์ตอบมาได้ที่ line at jula radio นะคะ line at jula radio สะกดค่ะ chulara.dio นะคะ chulara.dio เมื่อกี้พี่แมวนึกอะไรอยู่คะ
1: อ๋อนึกว่ากำลังนึกว่าจะไปที่ไหนไง

0: เนาะเป็นกัปตัน
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆนึก
0: แล้วเดี๋ยวพี่แมวต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยเผื่อใครเขาอยากจะโทรมา022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆเป็นกัปตันเรือดำน้ำโอ้โหเท่เลยนะแค่นึกเด็กๆแต่งชุดกัปตันนะเด็กๆจะบังคับเรือดำน้ำของเด็กๆที่ดำไปได้ทุกที่ทั่วโลกเลยเนี่ยให้ไปสำรวจที่ไหนกันบ้างตอบมาเลยอย่ารอช้านะโทรมานะ022183975-7นะครับ022183975-7เราฟังจินตนาการของเด็กๆซึ่งโทรมาแล้ว
1: โทรศัพท์มาแล้วเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งครับ
1: สวัสดีพี่สกายค่ะ
0: ไปนานเลยพี่สกายคิดถึงนะครับครับเอาละวันนี้พี่สกายเป็นกัปตันสกายควบคุมเรือดำน้ำนะครับพี่สกายจะบังคับเรือดำน้ำดำไปสำรวจที่ไหนบ้างครับ
2: ไปสำรวจที่จุดใต้สุดที่เป็นทะเลที่ลึกที่สุดในโลกอะคร
0: ับ มันอยู่ตรงไหนอะพี่สกายรู้ไหมมีข้อมูลไหม
2: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: เหรอแต่เราจะหาข้อมูลแล้วแล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: อืมแล้วพี่สกายจะไปดูไปหาข้อมูลอะไรที่ตรงนั้นบ้างล่ะครับที่ลึกที่สุดในโลก
2: ก
0: ็ไปดูอะไรบ้างครับคิดว่าจะเจออะไร
2: สำรวจสัตว์ที่สัตว์ใต้น้ำครับเพราะว่าสัตว์ใต้น้ำมือคือมันจะไม่เหมือนสัตว์ใต้น้ำตื้นๆด้วยครับ
0: อืมเนาะเพราะมันอยู่ลึกมากเนาะ
1: มีตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะที่อยากดู
2: ผมอยากดูตัวที่มีแสงโดยเฉพาะเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อที่มีแสงในความมืดใต้ทะเลได้เนาะน่าสนใจน่าสนใจ
1: แล้วถ้าเกิดเจอปุ๊บมันว่ายมาพอดีเลยตาเป้าจ้องตาเราหนูจะคุยอะไรด้วยคะ
0: จะทำยังไงดีครับ
2: ถ้าคุยได้ผมก็จะ
0: ทำอะไรดีครับ
2: ผมก
0: ็สกายอะไรดีครับ
2: ผมจะ
0: อะไรดีจะทำยังไงจะติด
2: ขอถ่ายรูปเก็บไปด้วย
1: ขอถ่ายรูปด้วย
0: ก็ดีแล้วเอามาให้น้องๆได้ดูให้คันได้ดูบอกนี่เราเป็นคนพบเจ้าตัวนี้แล้วนะ
1: เราไม่ถามไม่คุยอะไรเลยใช่ไหมคะขอถ่ายรูปหน่อยแค่นั้นเอง
2: แต่ก็คือเรื่องคุยก็คือ
0: เป็นยังไงครับ
2: ก็ผมก็จะคุยกับมันว่าแต่ว่าใต้ทะเลเป็นยังไงบ้างแล้วแบบคุยว่าแบบว่าใต้ทะเลตรงนี้มันลึกมากแล้วอยู่ยังไงแบบแล้วก็ถามว่ามันกินอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: ดีได้ข้อมูลเลยนะมาเผยแพร่เลยให้น้องๆได้รู้กันครับเอาละแล้ววันนี้พี่สกายหายไปนานมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องไหมครับ
2: วันนี้ผมไปเรียนว่ายน้ำมาด้วยครับ
0: เรียนว่ายน้ำเนาะก็เรียนแล้วตอนนี้ว่ายได้เก่งหรือยังครับ
2: ก็เก่งอยู่คร
0: ับ แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้เนาะถ้าตกน้ำนะครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พี่สกายรู้ไหมวันก่อนป้าพันเจอพี่อาลิฟแล้วเขาชอบคอมพิวเตอร์เหมือนหนูเลยป้ายังพูดถึงหนูเลยว่าเนี่ยสองคนถ้าเจอกันก็ดีนะเขาเก่งคอมพิวเตอร์ทั้งคู่เลย
0: ใช่เลยนะครับ
1: เขาชื่อพี่อาลิฟค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เพลงละคะ
0: เขาเพลงอะไรดีครับ
2: ผมอยากฟังเพลงภาษาลาวครับ
1: พี่หมีมีคนอยากฟังเพลงภาษาลาวแล้วค่ะ
0: นะ
1: เป็นเพลงอ
2: ่ะแต่ว่าขอฟังเป็นวันศุกร์หน้านะครับเพราะว่าวันปกติวันอื่นนะครับผมจะไม่ได้ฟังผมจะฟังเฉพาะวันศุกร์เพราะว่าวันศุกร์อะครับวันศุกร์จะกลับบ้านเย็นเพราะว่าต้องไปเย็นว่ายน้ำก่อนครับก็จะฟังได้ฟังในรถแต่ปกติวันอื่นจะกลับถึงบ้านก่อนแล้วกลับถึงบ้านก่อนก็ไปทำอย่างอื่นนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ได้
1: ศุกร์หน้านะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่สกายค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ นี่ก็เป็นคำตอบจากพี่สกายนะครับ
1: เขียนว่านอนสาใช่ไหมคะ
0: นอนสาน
1: อนสาลานะคะอันนี้มันมีสระแอร์ป้าพันก็เลยหาไม่เจอเลยค่ะนะคะเอาละค่ะพี่หมีเข้าใจละนะคะ
0: ได้ครับ
1: อันนี้เราพี่สกายตอบคำถามไปแล้วนะคะว่าถ้าเด็กๆวันนี้นะคะเป็นกัปตัน
0: ใช่แล้วเป็นกัปตัน
1: กัปตันสกายท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งเนี่ยนะคะเป็นผู้ควบคุมเรือดำน้ำวิเศษเด็กๆอยากจะดำไปสำรวจดูอะไร
0: ที่ไหน
1: ใต้ทะเล
0: บ้าง
1: นะคะ
0: นะตอบมาเลยนะครับน่าวันนี้เราประคับเรือดำน้ำไปสำรวจที่ไหนไปดูอะไรที่ใต้ทะเลบ้าง022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะ
0: ตอบตามจินตนาการได้เลย
1: มาที่ LINE @JulaRadio ค่ะ
0: คร
1: ับ LINE @JulaRadio นะคะ
0: คร
1: ับอันนี้ก็ฟังนิทานกันแล้วล่ะค่ะ
0: อืม
1: นิทานพี่แมวก็ต้องมีดนตรีดุ้งดุ้งดุ

0: ลุงนะคะแนะนำก่อนในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับเต็มตัวนะครับกับสนุกจังฟังนิทานมาแล้วนิทานเรานะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้จิงเกิลบรรเลงโดยพี่แมวเอง
0: ค่ะ
1: ก็เปลี่ยนบ้างเนาะวันนี้นิทานเราก็เสนอชุดนิทานชุดนุดีกับพี่กลางนะครับเอ๊ะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าอะไรล่ะเนี่ยนะมาฟังกันนะครับตอนนี้เสนอตอนพี่กลางไปเข้าค่ายเด็กจำได้ไหมนุดีเขามีพี่ชายคนนึงจริงๆมี2คนที่พี่ต้นกับพี่กลางพี่ต้นโตแล้วล่ะเนาะพี่กลางก็โตแล้วปีนี้พี่ชายเขาคนนี้อยู่ชั้นป.5เนี่ยเอ๊ะเหมือนหลายๆคนที่ฟังรายการนี้เลยเนา
0: ะ
1: อยู่ป.5เหมือนกันนะนี่พี่กลางก็มาส่งข่าวนะกับที่บ้านข่าวนี้น่าตื่นเต้นมากเลยพี่กลางก็ตื่นเต้นหนูดีก็ตื่นเต้นพ่อแม่ตื่นเต้นไหมก็น่าจะตื่นเต้นนะเนาะเพราะพี่กลางบอกว่าหนูดีรู้ไหมเดี๋ยวเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่กลางจะไม่อยู่บ้านนะ
0: เฮ้ยพี่จะไปไหนคะ
1: ไปเข้าค่ายฝึกลูกเสือที่ต่างจังหวัด
0: เป็นยังไงอะคะ
1: เห็นไหมที่บางวันพี่จะแต่งไม่ได้แต่งชุดนักเรียนนะแต่งชุดลูกเสือไปเรียนนั่นน่ะนั่นแหละนี่ก็ไปฝึกลูกเสืองานทีนี้ก็พอฝึกมาหลายๆระยะนึงนะไปสักพักนึงเนี่ยคุณครูบอกว่าเราต้องไปฝึกเข้าค่ายกันที่ต่างจังหวัดเลยนี่แล้วไปเข้าค่ายนี่ก็คือไปมีฐานต่างๆให้เราผจญภัยเลย
0: ไอ้แล้วหนูดีไปด้วยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้หนูดีไม่ได้เรียนลูกเสือด้วยนี่นะนะคุณแม่ต้องมาปลอบว่ายังไงนะครับเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวหนูก็โตขึ้นหนูก็จะได้เรียนนะ
1: ใช่เลยเนาะหนูดีก็จะเรียนอื่นๆเนาะไม่ได้เรียนลูกเสือเรียนยุวกาชาดเนนารีอะไรก็ต้องไปเข้าค่ายเหมือนกันนะแต่ทีนี้มันน่าตื่นเต้นไงเพราะว่าพี่กลางไม่เคยไปต่างจังหวัดเลยก็อยู่ว่าก็อยู่กับหนูดีถ้าไปก็ไปด้วยกันไปบ้านญาติต่างๆแต่นี่พี่กลางจะไม่อยู่ฮะไปคนเดียวด้วยโอ้แล้วไปค้างด้วยเนาะเพราะว่ารู้ข่าวมา 2-3 วันแล้วหนูดีตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าการไปเข้าค่ายเนี่ยนะครับหนูดีมานั่งดูเห็นพี่กลางจัดเตรียมอะไรอ่ะมันเป็นเป้ใบใหญ่เลยนะเป
0: ็นกระเป๋าใบใหญ่จังเลยแบกไหวเหรอคะ
1: ใช่พี่กลางบอกไหวสิเพราะว่าพี่ไปต่างจังหวัดนะก็ต้องมีเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนไงนี่เห็นไหมนี่แล้วก็ต้องมีเห็นไหมนี่ผ้าเช็ดตัวสบู่ด้วยมีแปรงสีฟันยาสีฟันห้ามลืมนี่พี่จะต้องไปค้างในค่ายนี่นะหนูดีก็มองเห็นเฮ้ยมีไฟฉายด้วยเหรอพี่กลางเออพี่กลางบอกไม่ได้เลยสำคัญมากเลยเพราะว่ากลางคืนก็ต้องใช้ด้วยเนาะนี่เราไปพักแรม
0: แล้วมันมียุงเยอะไหมคะยุงบินวิว
1: พี่กลางบอกไม่รู้เหมือนกันแต่คุณครูบอกว่าให้เตรียมยาทากันยุงไปด้วยเหมือนกันนี่พี่ใส่กระเป๋าใส่ในเป้เตรียมไว้หมดแล้วนี่เห็นไห
0: มน่าสนใจ
1: แล้วนี่เดี๋ยวชุดลูกเสือพี่ก็จะมีเข็มขัดเอากระติกน้ำมาติดที่เข็มขัดได้ด้วยเห็นไหมล่ะเท่เลยนะนี่
0: พี่เอาไปกี่ชุดคะ
1: ก็ต้องหลายชุดหน่อยนะนี่สองสามวันที่เราไปค้างนะนะครับโอ้ดูดีตื่นเต้นมากเลยเพราะเพิ่งรู้ว่าอ๋อถ้าเราจะไปค้างแรมนี่เราต้องเตรียมตัวอย่างนี้เองเน
0: า
1: ะ
0: พี่อย่าลืมมาผ้าเช็ดตัวไปนะคะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จไม่มีอะไรเช็ดตัว
1: นี่อันนี้คุณแม่เตรียมไว้แล้วนะครับนะแล้วที่หนูดีตื่นเต้นมากคืออะไรรู้เปล่าครับประพันธ์เด็กๆพี่กลางบอกว่าไม่ได้นอนพักในบ้านนะเออหนูดีบอกเอาแล้วจะไปนอนกลางแจ้งได้ยังไงพี่กลางบอกว่าหนูดีรู้จักเต็นท์ไหม
0: ไม่รู้จักค่ะ
1: ที่เรามีเต็นท์ของเล่นเล็กๆอ่ะที่เรากางเล่นกันอ่ะ
0: แล้วเขาไปนอนได้เหรอคะ
1: นี่แต่นี่ที่พี่ไปนี่จะเป็นเต็นท์จริงๆหลังใหญ่เลยจะไปกางนอนกันนะหลังนึงนอน2คนแล้วนอนในป่าด้วย
0: พื้นก็แข็งๆอย่างนั้นเหรอคะ
1: อ้าวเราก็มีที่นอนปูยังไงล่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะหนูดีตื่นเต้นมากเลยบอกโอ้พี่กลางจะไปนอนในป่าด้วยไม่กลัวเหรอ
0: พี่กลางหนูมีคำถามอีกแล้วถ้าเกิดพี่กลางปวดฉี่ปวดเอือทำยังไงอะคะ
1: พี่กลางบอกก็คงต้องลุกขึ้นมาตอนดึกๆเนี่ยอะไรต้องเตรียมไฟฉายไฟเนี่ยแหละค่ะจ๊ะ
0: เออแล้วไม่กลัวเหรอคะ
1: พี่กลางบอกก็คงปลุกเพื่อนไปด้วยกันมั้งเพราะเต็นท์ก็ต้องนอนด้วยกันนี่นาเนาะนี่หนูดีก็สงสัยเนาะแล้วหนูดีช่างสังเกตนะเห็นพี่กลางไม่ลืมเลยนะมีช้อนกับจานแล้วก็แก้วน้ำส่วนตัวติดไปด้วย
0: เหมือนพี่จะย้ายบ้านเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วพี่กลางบอกว่านี่แหละคุณครูบอกว่าเราต้องไปฝึกกันอยู่ในป่านะแล้วมีฐานให้ประจนภัยเยอะแยะเลยนะแล้วเวลาเดินทางก็มาถึงนะครับคือวันศุกร์วันนี้นี่เองเนาะพี่กลางก็พอเรียนเสร็จปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ก็ไปส่งพี่กลาง

0: ทางขึ้นรถไปกับเพื่อนๆเลยนะเดินทางไปเลยหนูดีก็บกมือให้พี่กลางพี่กลางบอกว่าเดี๋ยวตอนอาทิตย์ตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมารับกลับแล้วล่ะนะ
1: ขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม
0: ่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับจากนั้นนะครับพอกลับมาบ้านปุ๊บหนูดีรู้สึกแปลกๆไงเพราะทุกทีต้องเล่นกับพี่กลางคุยกันแต่ว่าคืนนี้พี่กลางไม่อยู
1: ่แม่เหงาจังเลยอ่ะไม่มีใครเล่นกับหนูเลยแม่มาเล่นกับหนูหน่อยนะคะ
0: ใช่เลยนะครับคุณแม่ก็มาเล่นเล่นไปสักพักนึงพอเริ่มจะมืดละหนูดีเกิดนึกได้อยากจะเข้าค่ายแบบพี่กลางบ้างทำยังไงครับ
1: โอ้ยจริงด้วยหนูก็ทำได้นะแม่คะเรามีแบบที่เขาเรียกเต้นเต้นเต้นไหมคะ
0: ใช่คุณแม่บอกมีสิที่เป็นเต็นท์ของเล่นเล็กๆนะที่ลูกเคยเล่นน่ะเนาะ
1: เอ้ยหนูเข้าไปนอนได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ล่ะหนูดีก็เลยบอกให้คุณแม่เอาเต็นท์เนี่ยไปกางตอนแรกจะกางในสนามหน้าบ้านแต่รู้สึกว่ากลัวเหมือนกันเอากางในห้องรับแขกแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ในบ้านก่อนนะคะ
0: แล้วหนูดีก็ทำคล้ายๆพี่กางเลยนะครับเด็กๆกางเต็นท์แล้วก็เข้าไปนอนดูทีวีอยู่ในเต็นท์นั่นเลย
1: โอ้ยสนุกจังเลย
0: นั่งเล่นกินข้าวหน้าเต็นท์ด้วยนะดีก็นั่งเล่นแล้วสมมติว่าตอนนี้ตัวเองไปเข้าค่ายกลางดึก
1: แล้วหนูจะนอนในนี้ทั้งคืนได้ไหมคะ
0: ใช่นะคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะครับหนูดีก็เข้าไปนอนในเต็นท์ที่กางไว้ในห้องในบ้านนะครับนอนไปนอนมาหลับไปไม่เมื่อไหร่ไม่รู้จนคุณแม่ต้องมาทำยังไงนะครับ
1: เจ้าตัวเล็กหลับแล้วเหรอจ๊ะเดี๋ยวแม่พาไปนอนที่ที่นอนนะจ๊ะในห้องนะจ๊ะ
0: นะครับแม่ก็อุ้มหนูดีไปนอนแต่ว่าในฝันนั้นหนูดียังฝันว่าตัวเองนอนอยู่ในเต็นท์ในป่าเข้าค่ายกับพี่กลางอยู่เลยนะครับจบแล้วครับเด็กๆครับ
1: แล้วเด็กๆเคยไปเต็นท์ไปเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นเต็นท
0: ์ไป
1: เข้าค่ายกันไหมคะ
0: ถ้าโตหน่อยก็น่าจะเคยไปนะ
1: แต่ตัวเล็กๆ 3-4 ขวบอ่ะเขายังไม่ไป
0: ยังไม่ได้ไปนะต้องโตเท่าพี่กลางก่อนเดี๋ยวก็จะได้ไป
1: น้องน้ำมนต์ก็ยังนะตัวเล็กๆยังนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไว้ใครเข้าค่ายแล้วนะคะก็มาเล่าให้ฟังได้นะพี่ๆค่ะนะ
0: ค
1: ะ
0: ครับ
1: จบแล้วสนุกมาก
0: ครับ
1: พี่แมวก็เคยใช่ไหมคะ
0: เคยครับ
1: ก็ผ่านเคยไหมคะเคยค่ะ
0: เคย
1: กันหมดเลยเด็กๆสนุกด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ก็ผ่านเป็นสมัยก่อนนู้นเขาเรียกอนุกาชาติสมัยนี้เขาเรียกยุวกาชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ หรือว่าเนตรนารีใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ เด็กๆนิทานจบแล้วค่ะแล้วเราก็จะทวนคำถามอย่างเร็วแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงกันค่ะ
0: คำถามก็คือวันนี้สมมติว่าเด็กๆเป็นกัปตันเรือดำน้ำและมีเรือดำน้ำที่ไปได้ทุกที่ใต้ทะเลเลยเด็กๆจะไปสำรวจอะไรที่ใต้ทะเลกันครับตอบมาเลย022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ
0: ครับ
1: LINE @julareadio นะคะ
0: ครับ
1: พี่หมิงถามว่าเราแข่งกีฬากับคนอื่นเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วชนะคนอื่น
0: แล้วยังไง
1: ทำให้คนอื่นแพ้เนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมครับพี่แมวว่าไง
0: กีฬาต้องมีแพ้มีชนะครับพี่หมีถ้าเราเล่นแบบยุติธรรมตามกติกาแล้วชนะก็เราก็คือเราชนะไงคนที่แพ้
1: ต้องยอมใช่ไหม
0: ต้องรู้ไงก็คือมีน้ำใจนักกีฬาไงพี่หมีเนาะขณะเดียวกันถ้าเราแพ้เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็เล่นแพ้เหมือนกัน
1: ค่ะต่างคนต่างก็ฝึกกีฬามาเพื่อจะได้แข่งขันกันแล้วก็ดูว่าฝีมือตัวเองเป็นยังไงแล้วบ้างใช่ไหมคะพัฒนาไปไม่ไรหรอกค่ะถ้าเขาอยากชนะเขาก็พัฒนาตัวเอง
0: ฝึกมากขึ้นเนาะครับ
1: เอาแล้วนักประพันธ์ก็ไม่ใช่พี่หมีก็ตอบมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยหาเพลงให้ค่ะคุณครับพี่หมีครับ เด็กๆค่ะมาฟังเพลงกันในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะอ๋อมีโทรศัพท์ค่ะเชิญ
0: ฟังเพลงแล้วมาคุยกันเด็กๆต่อสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยโอ้เสียงมาแต่ไกลเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเลยครับ
2: น้องแคลร์สายยานอนหลับค
0: ่
2: ะ
1: สวัสดีน้องแคลร์ค่ะ
0: แล้วน้องคลาร์กล่ะครับ
1: ได้ยินเสียงไกลๆอยู่ทั่วโลกเหนือ
2: คลาร์กรายงานตัวไปแล้วค่ะแต่เสียงฝนมันดังมากจนน่าจะไม่ได้ยินนะคะ
0: ครับนี่ต้องพูดไกลๆแหละเพราะว่าเสียงจะเบาเสียงฝนดังเนาะเอาละถ้าน้องแคลร์เป็นกัปตันเรือดำน้ำจะไปสำรวจดูอะไรใต้ทะเลลึกบ้างคะ
2: เจ้าจะขับไปที่ขั้วโลกเลยค่ะแต่แล้วทีนี้ก็จะไปดูมีขั้วโลกแล้วก็แพนกวินค่ะข้ามไปข้ามมาค่ะ
1: ไปเหนือไปใต้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยข้ามไปข้ามมา
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเจอมีขั้วโลกจะทำอะไรดีคะนี
2: ่จะโชว์โอบี้ให้ดูค่ะ
0: นี่ฉันมีเหมือนกันนะเจ้าหมีเนาะแล้วถ้าเจอเพนกวินล่ะคะ
2: ก็จะโชว์พวงกุญแจแพนกวินค่ะ
0: นี่เรามีด้วยนะ เอาละแล้วน้องคลาร์กล่ะครับกัปตันคลาร์ก

0: ว่าไงครับกัปตันคลาร์กจะไปดูอะไรครับ
1: ขับเรือดำน้ำไปหาแพนกวินที่ขั้วโลกใต้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไปเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: แล้วจะพูดอะไรกับเพนกวินคะ
0: ถ้าเจอเพนกวินจะทักอะไรดีว่ายังไงดีครับจะคุยอะไรกับเจ้าเพนกวินดี
1: ค
0: ุ
1: ยอะไรก
0: ับ
1: เพนกว
0: ิน
2: พอเจอหน้าปุ๊บ
1: พวงกุญแจแพนกวินให้ดูแล้วเสร็จแล้วก็
0: ทำอะไรครับ
1: แล้วเธอก็จะถามว่าบ้านอยู่ตรงไหนครับ
0: จะได้ไปดูเนาะเป็นควินก็เดินตอดแตะชวนไปเที่ยวบ้านเลยเนาะเอาละครับวันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
1: มี3เรื่องค
0: ่
1: ะ
0: ส่งข่าวได้เลยจ้า
1: อย่างที่1ก็คือวันนี้หนูแข่งแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่แล้วแพ้ร่างเลยค่ะ
2: ทำไมเขาเก่งแล้วฮะ
1: คนไทยชนะค่ะ
0: จ้ะมาอยู่เนาะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ทำดีเต็มที่แล้ว
2: แล้วมันแพ้ตรงไหนเออพี่แคลร์รู้ไหมคะ
1: ไม่รู้ค่ะเขาไม่ได้ให้ดูค่ะเขาบอกว่าเป็นความลับค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะเวลาเราตอบเนี่ยเรารู้ไหมเราตอบผิดตอบถูกอย่างเงี้ยค่ะอันนี
1: ้ไม่รู้ค่ะรู้แค่ว่าแข่งกันเป็นทีมเสร็จแล้วทีนี้หนูก็อยู่กับเพื่อนอยู่แล้วตอบถูกตอบผิดไม่รู้แต่คิดว่าถูกหมดแต่ก็ไม่ได้ถูกหมดแน่นอนค่ะ
2: แล้วก็ไม่มีเฉลยเหรอคะ
1: คนที่ชนะอันดับ1ยังไม่ได้ถูกหมดเลยค่ะ
2: เนอะเขาไม่มีเฉลยเหรอคะ
0: ผิดครับตอบยังไง
2: อันนี้ถูกครับ
0: มีเนาะอ๋อ
2: เราก็รู้สิเนาะว่าเราตอบผิดอันไหน
0: ใช่ๆเนาะได้เลยครับนะครับ
2: แล้วข้อที่2ค่ะ
0: ครับข่าวที่2ครับ
1: ข้อที่2ก็คือวันนี้หนูซ้อมไฟไหม้ค่ะ
0: อ๋ออพยพ
1: ซ้อมหนีไฟค่ะไม่ใช่ซ้อมทำให้ไฟไหม้นะ
2: ซ้อมหนีไฟ
0: อพยพถ้าเกิดอัคคีภัยเนาะแล้วตื่นเต้นไหมตอนซ
1: ้
0: อม
1: ไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะแต่ว่ามันก็จะเบียดเหมือนทุกครั้งที่ซ้อมแต่ยังไม่เคยเกิดเหตุไฟไหม้จริงค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรซ้อมไว้ก่อนเนี่ยพอเกิดจริงเราจะได้รู้ว่าจะเดินไปไหนเนาะ
2: แล้วเราต้องมีเตรียมอุปกรณ์อะไรพิเศษไหมคะ
0: มีไหม
2: หน้ากากอะไรนั่นน้ำอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีเตรียมเพิ่มค่ะ
2: หรือว่าตัวเปล่าๆเลยใช่ไหมคะ
0: เนาะพยพ
1: ตัวเปล่าๆค่ะวิ่งไปเลยค่ะ
2: วิ่งเลยวิ่งลงมาข้างล่างใช่ไหมคะ
0: ครับครับ
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะข้อ3
0: ข่าวที่3มีไหมมีไหมมีสิเนาะข่าวต่อไปคืออะไรคะ
1: ขอคิดแป๊บนึงนะคะลืมค่ะ
0: ข่าวเยอะนะครับเลยล
2: ืมเด็กๆเขาก็เป็นนะเนี่ยคนแก่ๆนึกว่าจะเป็น
1: อ๋อนึกได้แล้วค่ะ
0: ว่ายังไงครับ
1: ก็คือตอนนี้ฝนตกเริ่มซาลงแล้วค่ะตอนแรกก็หนักมากแล้วทีนี้พวกเราสองคนก็จะได้เล่นเกมโปรดเวลาฝนตกค่ะ
0: คือเกมอะไรคะ
1: ก็คือดูเม็ดฝนที่มันไหลอยู่ตรงหน้าต่างรถว่ามันอันไหนมันไหลเร็วกว่ากันแล้วทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่ยอมไหลก็จะเอะอะโวยวายค
0: ่
1: ะ
0: ไหลหน่อยสิ
2: พี่แคลร์ดูเหมือนป้าพันเลยป้าพันดูว่าเม็ดไหนชนะแล้วก็จะเชียร์เอ๊ยเร็วๆขอเร็วๆเฮ้ยเราดูเหมือนกันเลย
0: เนาะ
2: สนุกนะ
0: ครับ
2: ทุกคนก็ดูเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ดิก็จะชอบ
2: ได้เชียร์กันใครจะลงก่อน
0: ตอนนี้ก็ครบแล้วเนาะเพลงครับวันนี้ใครจะขอเพลงครับ
1: คุณแม่บอกว่าให้ขอเพลงพ่อกลับบ้านค่ะ
0: ได้ครับ
2: สงสัยยังไม่กลับใช่ไหมคะ
1: ยังไม่กลับค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่ากลับแล้วหรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่หนูคุณแม่แล้วก็คลาสเนี่ยยังไม่ได้กลับแน่นอนจะไปบ้านคุณยายก่อนค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อมาคนละคัน
0: คร
2: ับ นะคุณแม่ก็ไปรับลูก2คนแล้วไปบ้านคุณยายค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับ
2: แล้วคุณยายมีอาหารเตรียมพร้อมไว้ไหมคะ
0: มีไหม
1: คุณแม่ซื้อไว้แล้วค่ะ
2: โอ้โหเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากซื้อไปฝากคุณยายค่ะขอบคุณนะโอ้เพลงละเพลง
0: ข
2: อกลับบ้านนะคะอันนี้คุณแม่ขอเอาละค่ะขอบคุณนะคะน
0: ้
2: องแคลน้องคลางและคุณแม่นุชค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่แหละครับเด็กๆเขาก็ตอบคำถามมาแล้ววันนี้คำถามเราอีกครั้งนึงเดี๋ยวทวนก่อนเด็กๆวันนี้สมมติว่าเด็กๆเป็นกัปตันเรือดำน้ำที่วิ่งได้ทั่วโลกเลยใต้ทะเลทุกที่เลยเด็กๆจะขับเรือดำน้ำลำนี้

0: ไปสำรวจอะไรที่ไหนที่ทะเลในทะเลกันบ้างตอบมาเลย022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ได้ที่ LINE @JulaRadio นะคะ LINE @JulaRadio ฟังเพลงกันค่ะเด็กๆ
0: ค
1: ่ะกลางสายฝนใช่ไหมคะนะฟังเพลงกันในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก
0: นะครับ

ลงแรกนะคะก็ชื่อเพลงว่าเพลงแรกคือเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะสายฝนขับร้องโดยคุณสวรีภกาพันธ์จากหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเพลงนี้คุณพ่อธงฉายายอนนอนเล่นซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลนอนหลับน้องคลาร์กนอนดิ้นขอมาเชิญฟังค่ะสายฝน

ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเพลงแรกได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ที่เขียนข้อความมาหน้าจอนะคะคุณอมรนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะส่วนพี่หมีก็บอกว่าที่พี่สกายอยากฟังเพลงลาวสงสัยจะแปลกหูหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยรายการจะเปิดแต่

0: เพลงภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1: น
0: านๆจะมีเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นสักทีนึงจริงๆเพราะฟันมีเพลงต่างชาติเยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เนาะสมัยก่อนนู้นเราเปิดมีหลายชาติอ่ะทั้งเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นลาวก็มีค่ะนะคะเพราะฟันไปทุกสถานทูตเลยค่ะว่าจะขอเพลงเข้ามานะคะแต่ว่าก็ต้องให้เขาแปลให้ฟังอะไรเงี้ยนะคะจะค่อยๆทยอยเปิดให้ฟังนะคะถ้าค่อยๆทยอยแล้วก็ป้าพันเคยฟังเพลงเด็กภาษาลาวเยอะเลยค่ะ
1: มีครับ
0: ป้าพันมีค่ะลาวนะคะเดี๋ยวป้าพันจะค่อยๆไปเปิดกลุ่มป้าพันหน่อยนะคะแล้วก็เอามาให้ฟังนะคะถ้าเด็กๆอยากฟังเพลงต่างชาติเพลงชาติไหนก็ลองบอกดูนะคะเอาละค่ะฟังเพลงกันต่อตามคำขอนะคะเพลงเครื่องบินเพลงนี้เป็นเพลงเด็กอนุบาลเด็กดูดีนะคะน้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยขอมาชื่อเพลงว่าเครื่องบินเชิญฟังค่ะ

0: พิ้วขึ้นไปแล้วถึงดวงจันทร์แล้ว
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ของเรานี่เป็นสำรวจใต้น้ำกันเด็กๆค่ะ
1: นี่คำถามเรานะครับสมมติว่าเด็กๆเป็นกัปตันเรือดำน้ำบังคับเรือดำน้ำที่ไปที่ไหนก็ได้ทุกที่ในโลกเลยนะครับเด็กจะบังคับเรือดำน้ำลำนี้ให้ไปที่ไหนดีครับไปสำรวจดูอะไรใต้ทะเลกันบ้างตอบมาเลยตามจินตนาการของเด็กๆนะครับตอบมาได้นะใครอยากส่งเสียงก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะจะพิมพ์ตอบมาได้นะคะ Line @JulaRadio
1: ค
0: ่ะ Line @JulaRadio นะคะฟ
1: ัง
0: เพลงกันต่อพี่หมีแล้วก็เด็กๆคนอื่นที่ฟังรายการอยู่อยากขอเพลงพระพันธ์ที่เตรียมมาแล้วนะก็เชิญพ
1: ิ
0: มพ์คำหน้ามานะคะว
1: ่
0: าเป็นเพลงอะไรพี่แมวพ
1: ี่
0: หมีแล้วเด็กๆทุกคนนะคะ
1: เพรา
0: ะ
1: มันมี
0: เลือกได
1: ้
0: เพราะมันมีเพลงป่าแสนสวย
1: เ
0: พลงครอบครัวสุขสันต
1: ์
0: เพลงสามัคคีชุมนุ
1: ม
0: เอาเชิญค่ะ
1: น่าสนใจเนาะมี3เพลงใช่ไหมครับป่าแสนสวยแล้วก็ครอบครัวสุขสันต์สามัคคีชุมนุมนี่เดี๋ยวนึกก่อน
0: หมดเวลา
1: เอาป่าแสนสวย
0: ต้องเพลงป่าแสนสวยด้วยกันนะคะจากรายการฉงนฉงายสองควายช่างสงสัยโดยขุนทองและผองเพื่อนค่ะป่าแสนสวยค่ะ

้มแก้มใสรายการเด็กนะคะอยู่ในช่วงเพลงเด็กค่ะนะคะขึ้นเพลงกับเพลงเด็กเด็กขอได้แล้วทำไมขอประพันธ์กับพี่แป๊บก็ช่วยกันหามาให้ฟังนะคะเพลงต่อไปนะคะก็เป็นเพลงสามัคคีชุมนุมเพลงนี้พี่หมีพิมพ์มาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ครับนะคะแล้วก็ส่งข่าวมาด้วยว่าบางซื่อฝนตกแล้วนะคะเพลงนี้คุณครูเคยสอนให้ร้องเพลงสามัคคีชุมนุมเด็กเคยร้องไหมคะที่ประพันธ์เอาเพลงนี้มาเพราะว่าพอดีมันมีการเข้าค่ายและลูกเสือเนี่ยต้องใช้ความสามัคคีในการที่อยู่ร่วมกันสามัคคีกันทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันใช่ไหมคะเพลงนี้เป็นเพลงพื้นเมืองชาวสกอตแลนด์เด็กๆค่ะนะคะแล้วก็ความหมายของมันก็คือเพื่อเป็นการระลึกถึงมิตรภาพเก่าๆนะโดยเฉพาะเขาจะร้องตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเอาเราฟังเพลงสามัคคีชุมนุมนะคะ หรือภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า All Lang Syne นะคะ คำร้องเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีค่ะเชิญฟังค่ะ

0: พี่ที่โตๆหน่อยนะได้ยินเพลงนี้ว่าผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเป็นไงเรื่องอดีตกันไหมคะ
1: ที่วันที่เราไปเข้าค่ายกัน
0: ใช่แล้วเพลงนี้ก็จะร้องตอนจบ
1: ใช่ไหม
0: ตอนเลิกค่าย
1: นะครับ
0: แล้วเราก็จะจับมือกันทุกคนแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาไปตามทํานองแล้วก็ร้องเพลงนี้นะคะสามัคคีกันทุกอย่างสำเร็จได้ค่ะ
1: ครับ
0: และอีกหนึ่งเพลงเป็นนี้พ่อผันเลือกนะคะ
1: ค
0: แต่งตัวไปโรงเรียนเด็กตัวเล็กๆแต่งตัวกันได้หรือยังนะคะฟังเพลงแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะ by Kids on Cloud เชิญค่ะ
1: ครับ

0: เราก็ถอดเสื้อผ้า
1: เสร็จเป็นชุดแล้ว
0: รถนักเรียนออกไปแล้วนะคะใส่ชุดอยู่บ้านนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะกินข้าวนะคะแต่ตอนนี้เราก็มีคำถามแล้วก็ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: มีคำถามให้เด็กๆนะคะ
1: คำถามเราก็คือสมมติว่าวันนี้เป็นจินตนาการนะสมมติว่าเด็กๆทุกคนเป็นกัปตันเรือดำน้ำบังคับเรือดำน้ำที่ไปได้ทุกที่ใต้ทะเลเลยเด็กๆจะไปสำรวจอะไรที่ใต้ทะเลกันยังมีเวลานะต่อมาตอนนี้ก็ได้022183975-7นะครับมาแล้วเราจะอ่านคำตอบของเด็กๆกันหรือยังครับ
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ แล้วก็ทวนนะคะ022183975-7หรือใครจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ต้องพิมพ์ตอนนี้เลยนะคะยังด่วนเลยค่ะแล้วพันก็จะอ่านคำตอบนะคะคนแรกคือพี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดิ้งก็ตอบว่าผมจะสำรวจใต้ทะเลที่ลึกที่สุดในโลกนะครับแล้วไปดูว่าสัตว์ใต้น้ำตัวที่มีแสงใต้น้ำครับพอเจอปุ๊บก็จะขอถ่ายรูปแล้วก็จะคุยกับสัตว์ตัวนั้นว่าใต้ทะเลเป็นยังไงบ้างตรงนี้ลึกมากเลยนะแล้วอยู่ยังไงกินยังไงเนี่ยแล้วก็อันนี้เขาคุยกันนะคะไม่รู้ว่าสัตว์ใต้ทะเลเนี่ยเป็นตัวอะไรแล้วก็ตอบว่ายังไงก็ไม่รู้ต้องไปศึกษาหาความรู้จากในหนังสือได้ค่ะพี่มีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็บอกว่าผมจะพาเรือดำน้ำไปนะดำไปหากระดูกสัตว์น้ำดึกดำบรรเก่าแก่มากเลยนะคะแล้วก็จบแล้วค่ะไปดู

0: ไปดูกระดูกสัตว์น้ำดึกดำบรรพ์ที่เก่าหาไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันดึกดำบรรพ์ก็คือหรือยังมีปลาดึกดำบรรพ์อยู่ก็มีนะ
1: แต่เราไปลึกๆอาจจะเจอก็ได้นะ
0: ใช่นะคะส่วนน้องแคลร์ชายานอนหลับก็ตอบว่าจะขับไปขั้วโลกนะคะไปดูหมีขั้วโลกไปดูหมีเพนกวินนะคะแล้วก็จะโชว์พวงกุญแจให้
1: เพนกวินดู
0: โชว์พวงกุญแจโอบี้ให้ใคร
1: ให
0: ้หมีขั้วโลกดูนะคะส่วนแล้วก็ส่วนเพนกวินก็จะโชว์พวงกุญแจเพนกวินให้ดูนะคะส่วนน้องคลาร์ชายานอนดินก็บอกว่าจะขับเรือดำน้ำที่ไปที่ขั้วโลกได้ครับขั้วโลกใต้ครับนะฮะแล้วก็จะพูดถ้าเจอสัตว์นะก็จะเอาพวงกุญแจให้ดูใช่ไหมคะแล้วจะถามว่าบ้านอยู่ตรงไหนครับพาผมไปดูหน่อยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็น่ารักดีเอาพี่แมวแล้วคะ
1: อ๋อพี่แมวก็จะว่าดำตามเจ้าวานตัวโตๆไปเรื่อยๆเลยดูว่าเขาไปกินอะไรไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับ
0: เออเนาะเผื่อจะได้กินบ้างเหรอคะ
1: จะดูว่าอยากรู้ว่าวานเขามีบ้านยังไงใต้ทะเล
0: เออเนาะอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจอย่างนึงถ้ามันเป็นได้จริงๆก็ดีนะเด็กๆเนาะ
1: ใช่เลย
0: เด็กๆรับรางวัลค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะเราก็ถึงเวลาแล้วหมดเวลาพอดีเด็กๆค่ะ 5:50 เกือบจะ54นาทีนะคะวันจันทร์เราก็มาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะวันจันทร์หนูก็ไปโรงเรียนพอเลิกเรียนปุ๊บก็มาฟังกันใหม่นะคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ก็กลับบ้านปลอดภัยนะคะแล้วก็กินข้าวให้อร่อยเคี้ยวให้ละเอียดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
10: เจอกัน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันที่ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัตเซนประเทศไต้หวันซึ่งสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมและศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตด้านศิลปะวัฒนธรรมและพันธกิจเพื่อสังคมผ่านการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ระหว่างนิสิตและนักศึกษาของทั้งสองสถาบันซึ่งจะสลับกันเป็นเจ้าภาพเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ International Grow และ Impactful Grow ของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้หัวใจสำคัญเติบโตรอบทิศมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและยุทธศาสตร์จุฬาโซเชียลเอนเกจเมนต์ของรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาฉัพพรรณรัตน์รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดาอัครจันทโชติคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรหัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงได้ร่วมแลกเปลี่ยนและฝึกฝนประสบการณ์การแสดงกับนักศึกษามหา

0: าวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัตเซนพร้อมร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงลิเกเรื่องไทยๆอีสานม่วนใจโชว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยของนิสิตจุฬาที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ผ่านความร่วมมือแบบ matching fund ระหว่างสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมกับคณะส่วนงานต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำศิลปะการแสดงไทยเผยแพร่สู่ประชาคมสถาบันอุดมศึกษานานาชาติและใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับกับงานวันโยคะสากลครั้งที่12ในวันที่21มิถุนายนนี้งานนี้จัดขึ้นโดยศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ร่วมฝึกโยคะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะเรียนรู้แนวทางการปรับสมดุลทั้งกายและใจผ่านการเคลื่อนไหวการหายใจและการมีสตินอกจากนี้ผู้ร่วมงานก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกและน้ำดื่มภายในงานโดยผู้จัดงานได้เตรียมเสื้อโยคะไว้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยคุณผู้ฟังยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันได้นะครับที่เว็บไซต์idythailand.com/2026-2 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นสวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการ

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะแม้จะผ่านมานานกว่า20ปีแล้วค่ะแต่ว่าความทรงจำของเจ้าของร้านอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ยังคงแจ่มชัดเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงใช้ชีวิตแบบนักศึกษาทั่วไปค่ะนางราตรีวงอำนวยเจ้าของร้านอาหารภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เปิดเผยถึงความทรงจำอันน่าประทับใจเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงมีพระอัธยาศัยเรียบง่ายเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์นางราตรีเล่าว่าพระองค์เสด็จมาเสวยพระกยาหารที่โรงอาหารสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเมนูโปรดคือสุกี้ทั้งแบบน้ำและแบบแห้งและทุกครั้งทรงยืนยันชำระค่าอาหารด้วยพระองค์เองแม้แม่ค้าจะขอไม่คิดเงินก็ตามค่ะ
2: ไม่เลือกท่านมาใส่ได้ทุกอย่างสุกี้ก็เป็นสุกี้ทะเลเราจะมีกุ้งมีปลามีปลาหมึกแต่ก่อนนี่ของถูกค่ะจำยัง20บาทตอนสมัยก่อน14ตุลาก็ขาย2บาท3บาทอย่างเงี้ยถูกนะจ่ายให้เลยเราก็ยกมือว่าไม่ต้องราคาไม่ได้ผักมือป้าไม่ได้ต้องรับของขายบอกไหมเราก็มาไทยหัวก็อาทิตย์หนึ่งก็หนสองหนนะฮะเพราะว่าเพื่อนจะชวนไปวังหลังไปฝั่งโน้นอ่ะไปทานส้มตำเสวยอ่ะส้มตำไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยท่านชอบข้าวเป็นรสจัด
0: สิ่งที่ยังตราตรึงใจนางราตรีเล่าครับว่าเป็นภาพของพระองค์ที่ทรงใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอย่างเรียบง่ายนะครับทรงนั่งเสวยอาหารบนพื้นในช่วงกิจกรรมรับน้องของคณะพูดคุยสนุกสนามและทรงใช้ภาชนะช้อนส้อมเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปและมีพระประสงค์ไม่ให้จัดสิ่งใดเป็นพิเศษถวาย
2: คนถึงรักท่านไงก็ว่าอุ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เลยนั่งเสวยชามของชามแบบนี้แหละแต่ก่อนมีหม้อต้มน้ำร้อนจิ้มตอนนี้เขาย้ายมานี่ตรงสังข้ออ่ำที่มันกว้างใช่ไหมคะมีหม้อมีตะเกียบอะไรที่จุ่มไม่ได้ตะเกียบก็ไม่ได้กินแล้วทิ้งอย่างนี้นะสมัยนั้นอะล้างแล้วก็มาตากแดดแล้วก็ท่านก็จุ่มน้ำร้อนไม่
1: นางราตรียอมรับค่ะแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า20ปีแต่ความทรงจำอันอบอุ่นครั้งนั้นยังคงอยู่ในใจไม่เคยลืมเลือน
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระปณิธานยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงและเด็กที่คลอดระหว่างมารดาถูกคุมขังครับผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีครับติดตามจากรายงานของคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ครับ
3: แพงสูงและประตูเหล็กที่หลายคนมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการสูญเสียอิสรภาพยังมีพื้นที่เล็กๆอบอวลไปด้วยความรักและความหวัง
4: จ้าเ
3: อ๋อาคารแม่และเด็กภายในเรือนจำกลางระยองคือสถานที่สร้างรอยยิ้มของเด็กน้อยในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่แม้ชีวิตเคยก้าวพลาดจากคดียาเสพติดจนต้องถูกคุมขัง

0: ายในเรือนจำกลางระยอง2ปี8เดือนแต่สถานะความเป็นแม่ไม่เคยจางหาย
1: กังวลว่าโดนจับมาแล้วหนูท้องเข้ามาค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่าอยู่ข้างในแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าหนูท้องเข้ามาค่ะแต่ก็มีโครงการของพระองค์พาค่ะที่มีโครงการบ้านแม่และเด็กค่ะทางเรือนจำก็พาหนูไปฝากท้องที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ดูแลของใช้เด็กเป็นอย่างดีค่ะ
0: โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นประตูบานใหม่แห่งความหวังให้ผู้ต้องขังหญิงและบุตรได้รับการดูแลด้านสุขภาพพัฒนาการและสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสเติบโตอย่างเหมาะสม
2: อย่างที่บอกค่ะในเรือนจำของเรามันแต่ละห้องมันเป็นพื้นที่แออัดบางคนบางห้องอยู่ 20-30 อย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กเป็นเด็กที่มีภูมิต่ำดังนั้นเราจะไม่เอาไปปนกับผู้ต้องขังที่อยู่มาก่อนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยความปลอดภัยของเด็กด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
3: จุดเริ่มต้นเนี่ยคือเรือนจำน่ะเดิมก็คือเราไม่ได้สร้างมาเพื่อผู้หญิงนะคะเรือนจำทั่วโลกเนี่ยก็คือถูกออกแบบมาในมุมมองที่เป็นผู้ต้องขังชายมาโดยตลอดทั้งในเรื่องของกฎระเบียบการตรวจค้นการดูแลสุขภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่ได้คิดเผื่อผู้หญิงเลยแล้ววันหนึ่งเมื่อพระองค์พานะคะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจขึ้นมาเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงที่ธนาคารหญิงกลางเมื่อปี2549นะคะท่านก็ได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงก็ท่านก็มีความห่วงใยแล้วก็เริ่มต้นเป็นโครงการกำลังใจขึ้นมาที่จะช่วยดูแล
0: เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่เรือนจำกลางระยองจำนวน20รายการเมื่อปี2563ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหุ่นฝึก CPR ยูนิตทำฟันและอีกหลายรายการที่ใช้ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำซึ่งเป็นผู้ต้องขังด้วยกันและผ่านการอบรมด้านสุขภาพทำหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกับแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้ามาดูแลผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดตามพระประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมไม่ต่างจากบุคคลทั่วไป
4: องค์ท่านไม่ได้ทอดทิ้งนะครับทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมุ่งเน้นในการทำกิจกรรมฝึกหัดวิชาชีพนะครับปฏิบัติตัวพัฒนาจิตใจเพื่อจะได้รับโอกาสจากสังคมที่สำคัญก็คืออยากให้สังคมให้โอกาส
0: ในพระดำริณเรือนจำกลางระยองนับเป็นแนวทางระบบราชทัณฑ์ไทยรูปแบบใหม่นอกจากคุมขังตามกฎหมายยังมีบทบาทเยียวยาฟื้นฟูตามหลักสิทธิมนุษยชนมุ่งลดการทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสใหม่กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบเรือนจำสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
5: เป็นเวลากว่า30ปีแล้วค่ะที่ประชาชนได้ผ่านความยากลำบากมาได้เมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะดิฉันได้คุยกับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยซึ่งเป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิและอีกท่านนึงคือคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิค่ะทั้งสองท่านได้มีโอกาสถวายงานมาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสตามเสด็จหลายครั้งได้เล่าว่าทรงเป็นผู้นำรุ่นใหม่และทรงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะ

0: เนี่ยพอท่านมอบถุงยางชีพเสร็จแล้วตามที่จัดประชาชนที่เดือดร้อนเข้ามาเนี่ยท่านก็ยังสนพระทัยว่ายังมีบ้านอื่นที่ยังไม่ได้อีกไหมท่านก็ทรงพระดำเนินคือเดินเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปดูเห็นบ้านอยู่ไกลๆมีน้ำล้อมอยู่เลยท่านก็ทรงตะโกนถามบอกว่าได้หรือยังถุงยางชีพพอชาวบ้านก็บอกว่ายังอาจจะมีตกหล่นไปบ้างเป็นธรรมดาท่านก็กวักพระหัตถ์เรียกเขาก็นั่งเรือมาแล้วท่านก็ทรงฉลองพระบาทเป็นบูทใส่รองเท้าบูทบุกลงไปในน้ำแล้วก็เอาถุงยางชีพไปมอบให้เขาเราก็ตามข้างหลังนะครับประคองถุงยางชีพไปท่านก็ทรงรับไปแล้วก็ไปมอบให้เขาหลังแล้วหลังเล่านะครับตลอดทางทรงพระดำเนินไประยะหนึ่งไม่พอถึงจุดหนึ่งทรงวิ่งขณะทหารที่ต้องเอาถุงยางชีพตามไปเนี่ยก็ยังไม่ไหวต้องเอาใส่รถบรรทุกตามไปนะครับทรงวิ่งเป็นกิโลกิโลนะครับอย่างผมที่ผมก็เล่าเสมอว่ากรรมการที่อายุมากแล้วเนี่ยก็เลยต้องแอบขึ้นรถตามเพราะท่านตอนท่านทรงพระดำเนินนี่เราก็ทำไหวพอท่านทรงเริ่มวิ่งแล้วเนี่ยเราก็หมดปัญญานะครับเราก็ขึ้นรถตามก็ไปขอประธานอภัยท่านทีหลังบอกว่ากรรมการแก่หรือต้องขอขึ้นรถท่านก็ทรงให้อภัยนะท่านก็ทรงขำๆอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากแล้วเวลาท่านพบกับประชาชนเนี่ยท่านจะถามทุกสุขตลอดท่านบอกว่ามาเนี่ยมาให้กำลังใจนะท่านก็จะรับสั่งบอกว่าเวลาที่มีอุทกภัยมีภัยเนี่ยท่านไม่มาทันทีที่ไม่ได้มาทันทีเพราะว่าไม่อยากให้คนที่เขาต้องมาช่วยดูแลช่วยประชาชนเนี่ยต้องมาดูแลท่านไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านจะมาเมื่ออุทกภัยเนี่ยมันพ้นไปแล้วแต่ท่านจะส่งของมาส่งถุงยางชีพพระราชทานมาส่ง โรงครัวพระราชทานมาให้ดูแลให้เต็มที่แล้วพอเริ่มอุทกภัยลดลงแล้วท่านก็เสด็จมาให้กำลังใจทรงลงรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับมันวิสาครับในทุกๆเรื่องและเห็นเลยว่าพระไทยนี่อยู่กับประชาชนนะครับพอเห็นประชาชนมาเฝ้าแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยทรงโปรดให้เป็นข่าวนะครับข่าวที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปของมูลนิธิเป็นเพจของมูลนิธิเป็นเฟซบุ๊กของมูลนิธิท่านก็จะเยี่ยมประชาชนแล้วก็จะรับสั่งที่ใช้ภาษาธรรมดาว่าน่ารักมากท่านก็จะบอกว่าภัยพิบัติมันก็เป็นภัยพิบัตินะคะแต่ว่าสิ่งที่จำสำคัญก็คือว่ากำลังใจอย่าให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรเสียหายไปเราช่วยกันเท่าที่ช่วยได้แล้วขอให้มีกำลังใจในตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ก็ขอมีกำลังใจให้ทุกคนนะคะนี่ท่านรับสั่งประมาณนี้นะครับ
1: คุณวีรศักดิ์ล่ะคะคงได้มีโอกาสตามเสด็จอยู่หลายครั้งเหมือนกัน
2: ทรงเป็นเจ้านายที่เรียบง่ายแต่ยังทรงสง่างามเสมอนะครับแล้วก็ในหลายอริยบทเนี่ยเราจะได้เห็นเลยนะครับทรงลงไปนั่งยองๆกับพื้นคุยกับราษฎรแล้วก็ท่านก็คงกลัวว่าเขาจะเกรงท่านก็จะเข้าไปใกล้แล้วก็ค่อยๆ คุยหรือบางครั้งบางทีรถตู้จอดอยู่ท่านประทับสนทนากับช่างภาพหรือเจ้าหน้าที่ที่ตามเสด็จไปท่านประทับนั่งอยู่ที่พื้นของรถตู้พระบาทแตะที่พื้นเนี่ยนะครับแล้วก็รับสั่งคุยด้วยเป็นเวลานาน
1: ทรงเอาพระทัยใส่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ทรงพระวิริยะอุตสาหะด้วย
0: ต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าของในถุงยางชีพเนี่ยทรงเลือกเองหมดนะครับแล้วเวลาไปจัดของใส่ถุงยางชีพที่ราชสิบเอ็ดเนี่ยเสด็จเองนี่90%นะครับไปร่วมกับจิตอาสาเราก็จะมีวิธีที่ท่านทรงสอนเอาไว้พระองค์สมก็ทรงสอนเอาไว้ว่าของอันไหนต้องวางก่อนของอันไหนต้องวางหลังเพราะเอาของหนักไปทับกับของที่มันพังง่ายอาหารก็ดีอะไรก็ดีมันก็จะเสียหมดเนี่ยทรงทำเองหมดเลยแล้วไม่เคยให้ออกข่าวเลยนะครับ
1: พอพูดถึงอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยหลายคนจะนึกถึงการบำบัดทุกบำรุงสุขแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการเตือนภัยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพระราชวิสัยทัศน์เนี่ยได้มีพระราชนโยบายไว้ชัดเจนว่ามูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพาเนี่ยเราทำบรรเทาทุกข์มาปีนี้เข้าปีที่30บรรเทาทุกข์ก็คือว่ามีอุทกภัยหรือมีภัยอื่นที่เราก็ช่วยบ้างนะครับก็มีถุงยางชีพพระราชทานมีโรงครัวพระราชทานแต่ท่านรับสั่งว่าถ้าเราป้องกันภัยระวังภัยได้ดีขึ้นจะได้บรรเทาทุกข์น้อยลงท่านก็เลยรับสั่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีโทรมาตรคือสถานีวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ที่พื้นราบเนี่ยเป็นพันแห่งแต่ไม่มีสถานีวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยที่อยู่บนยอดเขาเพราะนั้นจะวัดได้อย่างแม่นยำจริงๆเนี่ยว่าฝนขนาดนี้จะมีน้ำป่าไหลหลากหรือไม่น้ำท่วมจับพลันหรือไม่ชุมชนต้องอพยพหรือไม่เนี่ยต้องวัดจากยอดเขาก็ประสานให้ผมเนี่ยลงไปคุยกับหน่วยงานทั้งหลายติดโทรมาตรไม่พอครับท่านก็ตั้งชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่งพานะชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่งพาขึ้นมา19แห่งแล้วก็ให้เราเนี่ยไปร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หลายหน่วยงานเลยทั้งกรมปกครองท้องถิ่นทั้งสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำไปฝึกให้ชาวบ้านในอพยพนี่คุณริษาพูดเอาไว้คำหนึ่งที่สำคัญมากคือท่านทรงใช้ภาษาธรรมดาว่าสมัยใหม่มากท่านปรับการทำงานของเพื่อนพึ่งพาเนี่ยให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกท่านบอกว่าประชุมกรรมการเนี่ยมันช้ามากเพราะฉะนั้นให้ตั้งกรรมการบริหารขึ้นมาไล่ผมเป็นประธานไปชุดเล็กๆมีอะไรจะได้คุยกันได้เร็วๆนะครับแล้วท่านก็บอกให้ไปแก้ข้อบังคับซะนะว่าประชุมกรรมการบริหารเนี่ยใช้ LINE ได้ท่านส่งข้อความเข้ามาใน LINE เนี่ยเร็วกว่ากรรมการบริหารลงรับเองซะอีกต้องขอนินทารับหลัง นี่คือท่านสนพระทัยตลอดเวลาถ้าเป็น LINE ของเพื่อนพึ่งพาและเป็นช่วงน้ำท่วมช่วงทุกข์ภัยเนี่ยจะทรงดูแลอย่างใกล้ชิดบางทีทรงบอกมาก่อนนะว่าข่าวข้อมูลจะเป็นอย่างนั้นนะไปดูแอปไทยวอเตอร์นะพายุจะเข้าตรงนั้นแล้วนะให้เตรียมไว้ก่อนนะเราส่งถุงยางชีพไปรอที่อีสานก่อนเลยได้ไหมเราถุงยางชีพไปรอที่พิษณุโลกได้ไหมเพราะว่าพายุน่าจะเข้าภาคเหนือถ้าเกิดไม่เข้าก็ไม่เป็นไรถ้าเข้ามาจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากแต่หลักก็คือว่าประชาชนเดือดร้อนอยู่ในขอบข่ายมูลนิธิให้ไปช่วยประชาชนให้ได้เร็วที่สุดมากที่สุด
3: มาตามนัดครับวันนี้ DSI เปิดชื่อนักการเมืองและดารานะครับที่กล่าวหาเชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลงทุน Forex ครับวันนี้เปิดชื่ออย่างชัดเจนนะครับสำหรับนักการเมืองที่ว่าก็คือคุณภาวุฒิเป็นส.ส.พรรคประชาชนครับ DSI เขายืนยันครับว่าเจอเส้นเงินโอนเข้าบัญชีของคุณภาวุฒิจริงๆวันเดียวปรากฏว่าโอนไป28ล้านบาทครับโอน14ครั้งครั้งละ2ล้านบันทึกเวลาไว้ด้วยนะครับเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมปี67ครับอธิบดี DSI เนี่ยบอกว่ายังไม่มีความผิดนะครับยังไม่พูดเรื่องการดำเนินคดีแล้วก็เปิดโอกาสให้ชี้แจงด้วยส่วนกรณีของฟิล์มครับฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยปรากฏว่าเจอเส้นเงินไปเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์นางสาวดียาภาวิจิตมณีวัฒน์หรือว่าน้ำเพชรครับเป็นอดีตนางงามนะครับวันนี้มาแสดงตัวอ้างว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากการถูกชักชวนเทรดหรือการซื้อขายสกุลเงินและทองคำครับเธอบอกว่าเธอเสียหายไปกว่า70ล้านบาทนะครับน้ำเพชรเนี่ยอ้างว่าถูกโบรกเกอร์เปลี่ยนพาสเวิร์ด ID บัญชีเทรดไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือยกเลิกการเทรดได้ทำให้เงินลงทุนที่อยู่ในระบบเสียหายครับ
4: คือตอนที่เราเทรดอยู่ใช่ไหมคะพอเทรดอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะพอเราจะถูกตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วเราอ่ะก็จะเข้าไปแก้ไขอะไรไม่ได้จนกว่าพอร์ตเราจะแตกพอพอร์ตเราแตกเงินหายไปปุ๊บก็จะโดนล้างพอร์ตตัวเลขมันก็จากประมาณ 2-3 หมื่นเหรียญอย่างเงี้ยค่ะต่อพอร์ตก็จะเป็น0-0เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: จริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้ง TP ในเอสแอลเอาไว
4: ้ก่อนคือหนูจะมีตัวโปรแกรมอะค่ะที่ตั้ง TPSL ได้ทุกหมายทีเนี้ยก็จะเป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะคะที่เคยใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ EA หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทางเนี้ยค่ะมันก็จะตั้งแล้วก็อยู่ในความเสี่ยงที่หนูรับได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยค่ะที่หนูรับไม่ได้เลยก็คือการโกงแล้วก็ตอนเนี้ยค่ะเพชรก็พยายามที่จะจับกลโกงโบรกเกอร์ในการโกงกราฟเพราะว่าForex เนี่ยพอเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่แบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่เราลงเงินไปแล้วมันเหมือนกับการเล่นการพนันเลยอะ
1: ส่วนการแถลงความชัดเจนเครือข่ายหลอกลงทุนที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดชื่อนักการเมืองและคนในวงการบันเทิงนะคะพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เปิดโครงข่ายหลอกลงทุน Forex ค่ะโดยเริ่มจากผู้ลงทุนถูกชักชวนโดยกลุ่มโค้ชสอนเทรดหรือ IB 5กลุ่มผ่านโบรกเกอร์4บริษัทด้วยกันซึ่งทั้งหมดลักษณะทำธุรกรรมผ่าน2บริษัทที่รับส่งเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Payment Gateway ซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยค่ะไปพบว่าในกลุ่มของบริษัท Super Blue Ridge จำกัดเชื่อมโยงกับ2บริษัทโบรกเกอร์ก็คือบริษัท HF Market และบริษัท Ether Wealth จำกัดซึ่งบริษัทนี้มีนายรัฐภูมิและพี่ชายเป็นกรรมการบริษัทค่ะ DSI บอกว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงนายรัฐภูมิเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ว่าหลอกให้ลงทุน Forex ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลค่ะ
6: อินเทนเวลก็คือเชื่อมโยงกับดารานักแสดงซึ่งมีการสนับสนุนให้คำปรึกษารวมถึงในเรื่องของ

0: การที่ประกอบธุรกิจมีความเชื่อมโยงกับ HFM นะครับตรงนี้ก็เลยนำไปสู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรแต่ก็ขอนำเสนออีกครั้งว่าไม่ได้หมายว่าเป็นผู้ต้องหาเพียงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็พร้อมจะรับฟังคำชี้แจง
1: ส่วนความเชื่อมโยงครับที่โยงไปถึงนายภาวุฒิพงวิทยาพานุสสพรรคประชาชนเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบพบเส้นเงินนะครับจากบริษัท ALPFX ซึ่งคาดว่าเป็นบริษัทโนมินีของกลุ่มโบรกเกอร์โอนเงินส่งต่อไปยังบริษัท Spark Digital ครับจากนั้นก็มีการโอนเงินต่อให้นายภาวุฒิในวันที่18กรกฎาคมปี67นะครับรวมทั้งสิ้น14ครั้งภายในวันเดียวครับโอนครั้งละ2ล้านรวมเป็นเงิน28ล้านบาทแม้จะยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชวนลงทุนนะครับแต่หลังปิดประชุมสภาจะส่งหนังสือเรียกให้นายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อมูลการเงินประกอบการสืบสวนครับ
0: ยอดเงินที่ตัดไปเช่นผ่านบริษัทแล้วผ่านเข้าตัวบุคคลเพียงไม่กี่วินาทีจำนวนหลายครั้งตรงนี้เนี่ยเราถึงต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็รอคำชี้แจงว่าเงินที่เข้าไปจำนวนหลายล้านบาทมีการเข้าบัญชีส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับในบริษัทอย่างไรนะครับประเด็นนี้เนี่ยทางคณะสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลต่อซึ่งน่าเชื่อว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหลายท่านในหลายๆวงการนะครับ
1: คดีนี้มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษประมาณ500คนนะครับมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านบาทเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันเข้าไปอายัดทรัพย์ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหลายรายการนะครับเช่นเงินสดทองคำแท่งเครื่องประดับนาฬิการาคาแพงไปจนถึงรถยนต์หรูรถยนต์คลาสสิกมากกว่า10คันครับในจำนวนนี้มีบางรายการนะครับคาดว่าเป็นของนายรัฐภูมิเนื่องจากเคยมีภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์กับรถที่ถูกอายัดมาครับ
2: นายภาวุฒิพงวิทยาพานุได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงบอกว่าเงิน28ล้านบาทในบัญชีธนาคารตัวเลขที่ DSI พูดถึงนั้นมาจากการลงทุนซื้อขายทองออนไลน์หรือมาจากการเทรดทองนะคะขณะที่แกนนำพรรคประชาชนก็ประสานเสียงมองว่า DSI กำลังมีเจตนาในการดิสเครดิตและกำลังเบี่ยงเบนประเด็นทางการเมืองวันนี้ชื่อของคุณภาวุฒิถูกเปิดออกมาแต่ DSI ก็กล่าวทิ้งท้ายบอกว่ายังไม่พบความผิดยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรทั้งสิ้นมันก็เลยทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเพราะว่าชื่อของคุณภาวุฒิส.ส.ของพรรคประชาชนถูกเปิดออกมาในห่วงเวลาที่ฝ่ายค้านกำลังเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็เปิดข้อมูลโครงการหลายโครงการของรัฐบาลทั้งเรื่องของไทย AI Passport ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ไปถามนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลยืนยันนี่ไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะนายภาวุฒิพงวิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความสั้นๆตัวโตๆบอกผมเทรดทองคำส่วนรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมค่ะบอกว่าก่อนจะมาทำงานการเมืองเคยประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าขายออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีพรอไวเดอร์อีกมากมายโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลายประเภททั้งบริษัทในและต่างประเทศแต่ขณะนี้ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วจึงไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้ส่วนเงิน28ล้านบาทในบัญชีธนาคารมาจากบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Go Tradingแล้วเมื่อมีการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากถอนในบัญชีหลายครั้งแต่ตอนนี้ขาดทุนและหยุดการลงทุนไปนานแล้วค่ะยังไม่ทราบว่า DSI เอาข้อมูลจากช่วงไหนมาแต่มีความคลาดเคลื่อนจึงพร้อมจะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อพิสูจน์ความจริงและยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการการชักชวนหลอกลงทุนสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆบอกว่าจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเข้าให้ข้อมูลโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.เพื่อความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคมค
1: ่
2: ะ
1: เลขาธิการพรรคประชาชนครับนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์นะครับตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่นายภาวุฒิบอกว่ามีชื่อเข้าไปพัวพันกับ Forex เพราะได้ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะโครงการไทย AI Passport ครับจึงเชื่อว่าเป็นความพยายามทางการเมืองที่หวังจะลดความน่าเชื่อถือของพรรคประชาชนและตัวของนายภาวุฒิเองครับนายพิจารณ์เนี่ยชี้ว่าเหตุการณ์นี้ครับอาจจะเป็นการเบี่ยงเบนกระแสดิสเครดิต

0: แล้วก็ยืนยันนะครับว่าพรรคไม่มีวัฒนธรรมปกป้องคนผิดแต่ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมครับเช่นเดียวกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคนะครับที่บอกว่าถ้าหลักฐานเชื่อมโยงถึงนายภาวุฒิจะต้องถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับพรรคครับ
1: ก็แน่นอนค่ะถ้ามีหลักฐานแน่นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะดำเนินการต่อไปค่ะว่าในทางวินัยหรือว่าอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็ยังต้องบอกว่ายังไม่เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงเต็มที่ค่ะต้องรอให้ทาง DSI ได้เปิดเผยข้อมูลมาก่อนค่ะ
2: จะถึงขั้นจะต้องออกจากบัญชีรายชื่อเลย
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวข้อมูลหลักฐานว่าความผิดมันเป็นอย่างไรด้วยค่ะ
2: จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่า
1: คิดว่าไม่ค่อยไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่ค่ะ
3: นายกมาแล้วค่ะวันนี้ก็เลยตอบหลายเรื่องนะคะทั้งแถลงทั้งตอบคำถามหลังจากเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกอนุทินระบุถึงการแถลงข่าวคดี Forex บอกว่าไม่อยากให้สื่อถามประเด็นนี้ซึ่งพบข้อมูลว่ามีนักการเมืองเข้าไปพัวพันเพราะว่าเป็นเรื่องของ DSI บอกว่านายกไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องหรือจะไปจับผู้ร้ายก็ไม่ได้สุดท้ายเกรงว่าจะถูกเอาไปผูกโยงเป็นเรื่องการเมืองค่ะ
4: โอ้ยนี่มันเรื่องของระดับ DSI นายกจะไปทำอะไรทุกเรื่องมันเดี๋ยวก็ไปผูกเป็นเรื่องการเมืองอีกไม่เกี่ยวเรื่องในการกระทำที่ผิดกฎหมายมันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน่วยงานป้องกันปราบปรามถ้ายาเสพติดก็ปปส.ใช่ไหมกับตำรวจถ้าการเงินก็ปปง.กับ DSI กับตำรวจนายกไปจับผู้ร้ายงั้นไม่ได้หรอครับนะ
0: หลายเรื่องมัดรวมครับอีกเรื่องนึงวันนี้นะครับถามถึงกรณี EEC ครับที่รองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับไม่ต้องดูแลแล้วเดี๋ยวนายกดูเองนายพิพัฒน์เนี่ยย้ำครับไม่อยากให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการเชื่อมรถไฟฟ้า3สนามบินนะครับไม่อยากให้สื่อเนี่ยนำไปผูกโยงทำให้เกิดปัญหากันแล้วก็ย้ำว่าการแก้สัญญาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องดูที่สัญญาครับและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนายกแจ้งอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องไทย AI Passport นะครับบอกว่าไม่สนใจกระแสเชิงลบสำหรับโครงการนี้ในกรณีที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลกำกับดูแลผลักดันให้เกิดโครงการนี้แต่สนใจแต่ความจริงทั้งนี้ไม่ได้วางเกณฑ์ในการประเมินหรือว่า KPI ครับแต่ยึดที่ API ก็คือดุลยพินิจส่วนตัวของนายกครับแต่ถ้ารัฐมนตรีคนไหนมีปัญหาอาจจะต้องแจ้งหัวหน้าพรรคร่วมเพราะถือเป็นกฎกติกามารยาทครับ
3: อ้าวไม่มี KPI มีแต่ API A คืออนุทิน PI ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกจะตัดสินใจทีนี้มาที่เรื่องย้ายล้างบางที่ภูเก็ตสื่อถามคำถามกรณีที่พรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นเพียงละครฉากหนึ่งเพื่ออาศัยจังหวะวางคนในระบบสีน้ำเงินนี่คือในมุมของพรรคประชาชนนายกอนุทินยังเปรียบบอกโลกคือละครฉากสุดท้ายก็ต้องตายกันทุกตัวละครก่อนจะย้ำบอกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการโยกย้ายข้าราชการไม่ได้ไปผูกติดกับที่ตัวบุคคลเพราะใครมาใครไปก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะ
4: ละครฉากหนึ่งโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละคร
2: นะก็มีเสียงละครจากอย่างคุณยองผู้ว่าสงขลาเขาก็บอกว่าในทุกที่เสียระหว่างเรื่องระบบป้องกันน้ำท่วมสุดท้ายพอใกล้จะถึงหน้าน้ำมาก็ถูกย้ายไป
4: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนะครับนี่การคือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนะครับใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน
3: ์นายกยังพูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะโดยการหารือทวิภาคีกับทางวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียย้ำถึงมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีมุ่งขยายความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงประชาชนและเวทีนี้ยังได้พูดคุยกับฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำจุดยืนของไทยผ่านกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทาง

0: ทะเลหรือว่าอันคลอสค่ะระบุถึงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนอยู่ตลอดเวลายืนยันไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการเปิดด่านชายแดนก่อนจะพูดทิ้งท้ายติดตลกบอกเป็นคำต้องห้ามเกรงว่าประชาชนจะโกรธค่ะ
1: ไปที่ภูเก็ตครับเมื่อวานนี้ภูเก็ตแตกฮือเลยนะครับหลังจากรัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่จริงๆจะไปดูมาเฟียแต่เจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปดูโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งครับมีชาวบ้านร้องเรียนนะครับปรากฏว่าไปเจอวิศวกรชาวจีน12คนแรงงานเมียนมาอีกกว่า60คนครับมาทำงานก่อสร้างเป็นโครงการใหญ่ยักษ์แต่สุดท้ายปรากฏว่าแรงงานและวิศวกรกลุ่มนี
0: ้
1: ไม่ได้รับอนุญาตนะครับภาพที่ออกมาก็เลยเป็นภาพแตกฮืออย่างที่เห็นสิ่งที่น่ากังวลก็คือสมาคมผู้รับเหมาครับเขาอยากจะให้ตรวจสอบไม่เฉพาะคนที่มาทำงานมาแบบเถื่อนแต่อยากให้ดูคุณภาพของโครงการครับการตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวานนี้เจอวิศวกรชาวจีน12คนครับเป็นผู้ควบคุมงานไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับแล้วก็มีแรงงานเมียนมา56คนหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตครับเบื้องต้นครับทั้งหมดถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลนะครับเพื่อสอบสวนขยายผลหาความเชื่อมโยงของบุคคลกลุ่มนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องครับรวมไปถึงการตรวจสอบประเด็นการเข้ามาทำงานโดยใช้วีซ่าประเภทอื่นและการลักลอบนำเข้าแรงงานเพื่อป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจัดหางานจังหวัดภูเก็ตบอกว่าตามกฎหมายครับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานเป็นอาชีพที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติทำนะครับที่ผ่านมามีการสุ่มตรวจโครงการก่อสร้างต่อเนื่องแล้วก็พบแรงงานฝีมือชาวจีนเข้ามาทำงานหลายกรณีครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุจากจีนเข้ามาใช้และมีการนำแรงงานจากจีนเข้ามาดำเนินการเองซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถอนุญาตได้ครับจึงมีการจับกุมแล้วหลายครั้งครับ
2: เป็นไซต์ก่อสร้างที่ใหญ่มากจริงๆเขาใช้งานไม่ใช่50คน
3: ค่
2: ะหลายร้อยทีนี้เราตรวจสอบพบที่ไม่มีใบอนุญาตเลยอยู่ประมาณ50คนแล้วก็เป็นประมาณรู้สึกจะเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็น3นายจ้างสามนายจ้างลักษณะของเป็นการซับคอนแทคครับเป็นการซับคอนแทคคือใน56คนเนี่ยนะฮะไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับแล้วก็คนจีนจำนวน12คนอันนี้ก็ไม่มีใบอนุญาตเลย
0: สำหรับแรงงานข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ตจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มแรงงานใช้ทักษะและกลุ่มแรงงานทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานเมียนมาจากข้อมูลจังหวัดภูเก็ตมีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนอยู่ประมาณ 8-9 หมื่นคนส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการก่อสร้างเพราะว่าปัจจุบันภูเก็ตมีการลงทุนและขยายตัวด้านที่พักอาศัยและมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยเฉพาะฝั่งโซนอำเภอถลางประกอบกับการเปิดโอกาสให้แรงงานขึ้นทะเบียนตามมติครม.และการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดอื่นเข้ามาทำให้มีแรงงานเมียนมาเพิ่มขึ้นเท่าตัวอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ตบอกว่ากรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้นะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะกิจการร่วมค้าหรือการร่วมทุนอันนี้จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดตามกฎหมายแรงงานและข้อกำหนดของสภาวิศวกรค่ะเพื่อพิจารณาว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ถ้าพบว่ามีการลักลอบเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวจริงจะส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาท้องถิ่นเพราะว่าอาจจะเกิดการแย่งงานและผู้ประกอบการในพื้นที่เพราะฉะนั้นอยากเสนอให้ภาครัฐตรวจสอบเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศเพราะว่ามันกระทบกับทั้งผู้รับเหมาที่ดำเนินการถูกต้องค่ะ
4: คือระหว่างเจ้าของกับเราเนี่ยเหมือนรายได้หรือว่าผู้รับเหมาที่เป็นตรงนั้นจะหายไปแล้วก็เหมือนลูกค้าก็จะไปเอาราคาต่ำๆแล้วก็จะได้งานที่ไม่มีคุณภาพซึ่งงานที่ไม่มีคุณภาพภายหลังเนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่าผู้รับเหมาไปทำโดยที่เขาไม่ได้บอกนะครับผู้รับเหมาคนนั้นคือใครเป็นต่างด้าวหรือเปล่าแล้วก็เป็นผู้รับเหมาโดยตรงครับ
1: ข้อมูลการจ้างแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับต้องใช้แรงงานเยอะครับมีการว่าจ้างผู้รับเหมาหลายเจ้าเข้ามาดำเนินการแต่ละเจ้าเนี่ยจะหาแรงงานของตัวเองนะครับมีทั้งผ่านบริษัทหรือว่าเอเจนซี่ทำให้เจ้าของโครงการหรือผู้ลงทุนอาจจะไม่รู้ครับว่าแรงงานที่เข้ามาทำงานนั้นถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันบางโครงการที่มีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติ

0: ก็จะใช้คนงานที่เป็นคนสัญชาติตัวเองเข้ามาทำงานด้วยเหมือนกันครับบางงานเนี่ยเขาไม่สามารถออกใบอนุญาตได้นะครับจึงเกิดปัญหาการลักลอบทำงานแล้วก็ถูกจับครับ
1: ดูเหมือนว่าจะมีหลายปัญหาคาราคาซังกันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากประเด็นเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายแล้วยังต้องเดินหน้าตรวจสอบการบุกรุกและทวงคืนพื้นที่สาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการรุกล้ำพื้นที่2จุดด้วยกันจุดหลักๆก็คือที่หาดนุ้ยค่ะจุดนี้เคยมีการร้องเรียนว่ามีการปิดกั้นเส้นทางและมีการเรียกเก็บเงินค่าลงชายหาดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าสงวนค่ะป้ายคำสั่งให้ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติถูกนำมาปิดประกาศเอาไว้บริเวณอาคารที่พักแห่งหนึ่งอยู่ที่หาดนุ้ยตำบลกรณอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะการตรวจสอบพบว่าบริเวณหาดนุ้ยมีการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดรวมแล้วกว่า15ไร่มีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนรวม39รายการซึ่งกำหนดรื้อถอนต้องแล้วเสร็จในวันที่9กรกฎาคมนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดประกาศปรากฏว่าผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่นะคะแต่ว่ามีตัวแทนเข้ามารับทราบและยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้ามาปิดประกาศตามขั้นตอนทางกฎหมายสำหรับพื้นที่หาดนุ้ยถูกร้องเรียนจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นบอกว่ามีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ทำให้ทั้งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายค่ะเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
0: มีการกระจายกำลังลงพื้นที่ไปอีกจุดนึงนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปตรวจสอบบ้านพัก5หลังในชุมชนหัวท่าต้นโดตำบลไม้ขาวอำเภอถลางนะครับหลังชาวบ้านยื่นหลักฐานใหม่เพื่อประกอบการตรวจพิสูจน์กรณีถูกร้องเรียนว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำครับโดยประเด็นนี้มีการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2560นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำรังวัดบอกว่าดั้งเดิมเนี่ยชุมชนแห่งนี้ครับมีทั้งหมด52ครัวเรือนได้รับการอนุญาตให้อยู่อาศัยตามกฎหมายนิรโทษกรรมช่วงปี2560ถึงปี2563นะครับแต่ตอนนั้นครับมีบ้าน5หลังที่ส่งเอกสารไม่ครบจึงได้ยื่นหลักฐานการอยู่อาศัยเพิ่มเติมไปใหม่เช่นสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้าและภาษีโรงเรือนพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเกี่ยวข้องกับผู้กว้างขวางในพื้นที่หรือไม่ที่ทำให้การแก้ไขปัญหานี้ล่าช้าครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุค่ะว่าจะนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบภายใต้กรอบของกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อพิจารณาการอนุญาตให้อยู่อาศัยได้หรือไม่นะคะโดยคาดว่ากระบวนการทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะ
0: วันนี้ครับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปย่านห้วยขวางครับไปดูธุรกิจของชาวต่างชาติที่มาลงทุนในพื้นที่นั้นหลังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนะครับว่าบางร้านเขารับเป็นเงินหยวนไม่รับเงินบาทคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมาธิการความมั่นคงของสภานะครับลงพื้นที่ไปกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับลงพื้นที่ติดตามการทำธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางนะครับหลังมีกระแสข่าวครับบอกว่าร้านอาหารบางร้านรับเงินหยวนแทนเงินบาทนายสำริดแทนทรัพย์ประธานคณะกรรมการการพาณิชย์ของสภาครับบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไปตรวจสอบพื้นที่จริงว่าการทำธุรกิจของทุนต่างชาติเป็นไปในลักษณะใดหลังมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบร้านค้า10ร้านครับพบข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหลายอย่างทั้งการใช้แรงงานข้ามชาติพนักงานชาวจีนเมนูอาหารก็เป็นภาษาจีนส่วนระบบการรับชำระเงินหลายร้านเนี่ยบอกไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่ารับเงินไทย
2: เขาก็ตอบว่าเขารับเงินไทยไม่รับเงินหยวนแต่ตัวสแกนจ่ายเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าในข้อที่จริงอ่ะมันสแกนจ่ายผ่านระบบสถาบันการเงินของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีคนแจ้งไปว่าเขาใช้ระบบการจ่ายเงินโดยตรงของเขาเองเลยซึ่งก็ไม่ผ่านระบบการเงินของไทยก็ไม่ต้องเสีย

0: ภาษีให้เราคือข้อมูลทางตำรวจอ่ะเขาก็บอกไม่พบเหมือนกันแต่ว่าทางคนที่แจ้งมาคนร้องเรียนอ่ะเขาบอกมีแบบนั้นจริงๆซึ่งเขาก็จ่ายเงินกันเลยหรือแม้แต่จ่ายเงินหยวนเองเลยเนี่ยก็ไม่จ่ายเงินไทยอ่ะเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเขาจะรับทั้งเงินหยวนเงินไทยนั่นแหละแต่เขาก็จะพูดเราลงไปเป็นชุดอย่างเงี้ยเขาเห็นแล้วเขาก็จะตอบเขาเตรียมมันไว้ดีทุกร้านแหละ
1: หลังจากนี้ค่ะกรรมาธิการความมั่นคงจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณานะคะส่วนกรรมาธิการพาณิชย์ก็จะหาข้อสรุปเสนอรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายต่อไปซึ่งอาจจะยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าที่ผ่านมามีการตรวจสอบทุนต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53รายเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีซึ่งก็นำข้อมูลส่งให้ปปง.ตรวจสอบเส้นเงินแล้วและนำส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกพร้อมประสานทุกเขตในกรุงเทพมหานครขอให้ส่งข้อมูลผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจร่วมทุนกับทุนต่างชาติเพื่อตรวจสอบเรื่องการดำเนินธุรกิจว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือเข้าข่ายเป็นลักษณะนอมินีหรือไม่จากการตรวจสอบบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนทั้งหมดกว่า 120,000 รายทั่วประเทศสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและจะมีการเปิดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปราบปรามขบวนการนอมินีในวันจันทร์นี้ค่ะ
2: อันนี้ขีดเส้นใต้นะครับว่าไม่ได้หมายถึงว่า 120,000 รายตรงนั้นเป็นนอมินีนี่แหละครับข้อมูลตรงนี้ที่เราจะต้องเอา AI เข้าไปวิเคราะห์ซึ่งเราวิเคราะห์ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันจันทร์เนี่ยจะให้เห็นว่ามีใครเข้าไปสนับสนุนบ้างกำลังขอเตรียมข้อมูลสัก3วันนะครับเพื่อจะมาให้ดูว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว 8-9 จังหวัดนะครับไม่ว่ากลุ่มในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวจะทยอยมาเป็นซีรีส์นะครับ
3: ข้อมูลชุดแรกครับจะมุ่งไปที่กลุ่มสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ8จังหวัดนะครับได้แก่เชียงใหม่ชลบุรีประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอนครับหลังพบชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากขึ้นขณะที่ช่วง5เดือนแรกของปีนี้ครับมีการขออนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย528รายนะครับเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73% ครับโดยประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุดนะครับได้แก่สหรัฐจีนและสิงคโปร์ครับนายกเตรียมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมกรอ.นัดแรกวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้นะครับขณะที่รองนายกก็บอกว่าตอนนี้เตรียมผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างประเทศ4ด้านครับพลังงานแรงงานทักษะคนและกฎระเบียบต่างๆนะครับแล้วหัวใจสำคัญก็คือการยกเครื่องยุทธศาสตร์BOI ใหม่ทั้งหมดครับ
1: จะทำอะไรก็ตามมันต้องมีเงินใช่ไหมคะ พรบ. งบปี70ค่ะหลังจากครม.นัดพิเศษเห็นชอบกรอบไปเมื่อวานเพราะฉะนั้นวันอังคารที่23มิถุนายนนี้ค่ะครม.ก็เตรียมเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570พร้อมร่างกฎหมายโอนงบประมาณปี69เพื่อส่งต่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบนะคะซึ่งพรรคประชาชนก็จัดทีมส.ส.อภิปรายเอาไว้30คนพร้อมตั้งชื่อว่างบฝีแตกคาดการว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะซึ่งนางสาวสิริกัญญาตันสกุลตั้งข้อสังเกตไปที่ร่างโอนงบบอกว่าคาดเคลื่อนไปจากประมาณการเดิมเนี่ยบอกว่าจะอยู่ที่แสนล้านลดเหลือ 80,000 ล้านท้ายที่สุดมาเหลือหมื่นล้านเท่านั้นส่วนร่างงบประมาณปี70มีหลายกรณีที่ต้องติดตามทั้งประเด็นเรื่องการลดงบก่อสร้างอาคารของกระทรวงคมนาคมและการเพิ่มงบให้กับกระทรวงดิจิทัลหรือว่า DE ที่สูงจนน่าประหลาดใจเพื่อเดินหน้าโครงการไทย AI พาสปอร์ตอีก2เฟสค่ะ
4: หน่วยงานอย่างสดช.นะคะหรือว่าเป็นที่เป็นเจ้าของโครงการ THII Passport เนี่ยก็ได้รับงบเพิ่มมา1เท่าตัวนะคะ 99% 95% อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปดูต่อว่าเขาจะทำอะไรต่อซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นโครงการภาคต่อของ THII Passport หรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องไปติดตามตรวจสอบกันอีกต้องบอกว่าโครงการ THII Passport

0: เนี่ยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินใช้กองทุน DE นะคะซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นช่องโหว่ที่ทางสภาเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ยากมาโดยตลอดนะคะก็จะคงจะต้องมีการพูดถึงการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดินว่ามีการเอาไปใช้ตรงไหนอย่างไรบ้างมีความซ้ำซ้อนกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณแผ่นดินหรือไม่อย่างไร
1: นางสาวสิริกัญญาเน้นย้ำถึงงบประมาณเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังจากที่พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่ต้องตรวจสอบความทับซ้อนกับงบรายกระทรวงนะคะก่อนจะทิ้งท้ายภาพรวมเรื่องงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ก็คุณสิริกัญญาใช้คำว่างบฝีแตกตั้งชื่อให้แบบนั้นเพราะว่าปิดบังแผลเรื้อรังไม่ได้ซึ่งทีมส.ส.ของพรรคประชาชน30คนก็จะอภิปรายชี้ชัดให้เห็นกันเลยในสภาค่ะ
2: อันนี้เนี่ย
1: ตอนหน้านี้นายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยถึงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน S&P Global Rating นะคะคงระดับของไทยเอาไว้ที่ BBB บวก3 B บวกอะค่ะก็สะท้อนถึงภาพความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพการคลังพร้อมประเมินว่าเศรษฐกิจปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 2% และจะเอื้อต่อการปรับโครงสร้างการลงทุนและยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศได้วันจันทร์นี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมกรอหรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกนะคะมอบให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมวาระการประชุมให้สอดคล้องกันโดยเฉพาะการปฏิรูป4โครงสร้างและการยกเรื่องยุทธศาสตร์ BOI ใหม่ค่ะ
3: พี่ก็ตั้งใจว่าจะมีทำขับเคลื่อนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งเราพึ่งพาพลังงานเยอะมากพื้นฐานด้านเทคโนโลยีได้คุยกับท่านรองนายกยศชลันท่านจะมาช่วยในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านคนกำลังคนเรื่องแรงงานนะครับท่านปกรณ์จะมาช่วยในเรื่องแก้กฎกติกาอย่างเช่นวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าโครงการต่างๆที่เราแก้ไขปัญหาเช่น BOI Fast Pass เนี่ยการลงทุนมันดีมากนะครับแล้วก็เราจะมีปัญหาเรื่องกฎกติกาเยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเน้นระยะยาวกรอเนี่ยจะเน้นเอาความต้องการที่ภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมากางร่วมกันว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะขับเคลื่อนทิศทางไหน
1: ครม.นัดพิเศษเมื่อวานเห็นชอบกรอบจัดทำร่างคาดว่าวันอังคารนี้ค่ะ23มิถุนายนครม.จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติการโอนย้ายงบประมาณปี2569วงเงิน 1.03 หมื่นล้านบาทค่ะ
4: ไปดูความคืบหน้าคดีที่พบศพนางสาวชนทิชาหรือว่าน้ำฝนอายุ18ปีนะครับถูกฆาตกรรมแล้วก็ถูกนำร่างไปอำพรางใส่ถุงดำในถังขยะริมถนนครับจุดที่คนไปเจอก็คืออำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตถูกแทงด้วยของมีคมครับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ร่วมกับตำรวจสภ.แกลงนะครับควบคุมตัวเยาวชนชายอายุ16ปีเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตครับคุมตัวมาสอบปากคำหลังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นะครับเยาวชนชายรับสารภาพครับบอกว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุอ้างว่าเกิดความหึงหวงหลังทราบว่าผู้เสียชีวิตยังติดต่อกับอดีตแฟนจนเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงครับจากนั้นใช้มีดทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็นำร่างใส่ถุงดำนำไปทิ้งในถังขยะริมถนนเพื่ออำพรางครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับพบเสื้อผ้ารองเท้าและทรัพย์สินบางส่วนของผู้เสียชีวิตถูกทิ้งเอาไว้ในถังขยะรวมไปถึงรถจักรยานยนต์3ล้อที่ใช้นำร่างไปทิ้งนะครับจึงตรวจยึดเอาไว้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาครับ
5: ครับครับแล้วประเด็นนอกจากที่ของการที่ได้แล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอาชีพพอจะไปสู่ที่จะส่งฟ้องแล้วจะเป็นคดีได้
6: อ๋อตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานน่ะ
1: ขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนอย่างละเอียดค่ะว่ามีบุคคลอื่นร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานและดำเนินคดีเพิ่มเติมถ้าย้อนดูคดีฆาตกรรมอำพรางเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีในช่วง1ปีที่ผ่านมาจะพบว่ามันมีลักษณะที่คล้ายๆกันอย่างน้อย3คดีนะคะไล่มาตั้งแต่2กุมภาพันธ์

0: 68ชาวบ้านไปเจอกระเป๋าเดินทางถูกเอามาทิ้งเอาไว้ในแหล่งน้ำใกล้กับสนามกอล์ฟในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองภายในพบร่างของหญิงสาวถูกอำพรางต่อมาค่ะ3กันยายนปี68พบศพหญิงสาวผมแดงถูกใส่เอาไว้ในกระเป๋าเดินทางมีการล่ามโซ่และถ่วงน้ำภายในอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบศพคดีแรกเพียง10กิโลเมตรล่าสุดก็คือเมื่อวันที่18มิถุนายนพนักงานเก็บขยะไปพบศพหญิงสาวอายุ18ปีถูกอำพรางใส่ถุงดำทิ้งเอาไว้ในถังขยะจุดนี้เกิดขึ้นในตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะแม้ว่าทั้ง3คดีลักษณะจะมีการอำพรางศพเหมือนกันแต่ว่าตำรวจยังไม่พบข้อมูลหรือพยานหลักฐานเชื่อมโยงเพื่อยืนยันว่ามีความเชื่อมโยงกันแต่ลักษณะการอำพรางคล้ายๆกันค่ะ
1: มีมุมมองจากนักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรมหาวิทยาลัยมหิดลครับอธิบายว่าคดีลักษณะนี้ครับต้องแยกออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือการฆาตกรรมและการทำลายหรือซ่อนเร้นศพโดยต้องดูจากพยานหลักฐานครับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำพรางเช่นถังขยะหรือว่ากล่องเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าหรือไม่ถ้าเกิดจากการพลั้งมือแล้วหาอุปกรณ์มาซ่อนเร้นภายหลังมักจะเกิดจากความตกใจและกลัวความผิดครับส่วนรูปแบบการอำพรางมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงกับพฤติกรรมเลียนแบบจากคดีที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับ
2: ส่วนพูดเรื่องการเลียนแบบเกี่ยวข้องไหมอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคดีฆาตกรรมที่มีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะได้ตัวต้นแบบหรือตัวอย่างมาจากอีกคดีหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นฆ่ายัดหีบฆ่าหั่นศพฆ่าแล้วก็อำพรางศพด้วยวิธีต่างๆอ่ะส่วนใหญ่การนำเสนอของสื่อก็อาจจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นความคิดแล้วก็วิธีขั้นตอนการทำให้กับผู้ก่อเหตุได้ครับ
1: นักอาชญาวิทยาครับบอกว่าอายุของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีแนวโน้มอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเกิดจากหลายปัจจัยครับเช่นพัฒนาการทางสมองของเยาวชนยังไม่สมบูรณ์ทำให้ขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจขาดวิจารณญาณในการควบคุมอารมณ์พฤติกรรมที่เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผู้ใหญ่ต้องคอยตามแก้ปัญหาให้เด็กไม่เคยได้รับการสอนเมื่อกระทำผิดหรือการเสพเนื้อหาและข่าวสารความรุนแรงผ่านโลกออนไลน์ครับทำให้เกิดการเรียนรู้วิธีการกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวครับ
0: หลังการจับกุมขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรจีเมื่อวานนะคะอีกด้านหนึ่งก็กำลังสร้างความกังวลใจให้กับคนที่ทำงานเรื่องนี้ค่ะเครือข่ายที่ทำงานด้านสถานะทางบุคคลว่าอาจจะกระทบต่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆกลุ่มที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะผู้ปกครองและเด็กนักเรียนไร้สัญชาติโรงเรียนบ้านป่าเมือดตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กว่า100คนเข้าให้ปากคำและตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมห้องทะเบียนเคลื่อนที่เพื่อคัดกรองกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับรหัส G หรือรหัสประจำตัวเพื่อการเข้าถึงการศึกษาตามหนังสือสั่งการฉบับใหม่กรมการปกครองเมื่อวันที่24มีนาคมค่ะโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายยังอาศัยในพื้นที่และมีชีวิตอยู่หรือไม่ก่อนจะนำนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเข้าสู่ระบบผู้ปกครองของเด็กหญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอเดินทางเข้ามาไทยด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมกับพี่สาวเมื่อปี2550ปัจจุบันทำงานเป็นแม่บ้านวันนี้เดินทางมารับรองให้กับลูกของพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะเพื่อให้หลานได้เรียนหนังสือต่อและหวังให้เขามีอนาคตที่ดี
3: อยากให้น้องมีโอกาสเพราะว่าดีแม่มันเสียเจ้าแต่พาน้องมาเฮียนเมืองนี่แล้วก็อยู่กับยายก็ไม่มีใครเลี้ยงอย่างเนี้ยค่ะ
4: ก
3: ็
4: เลยอยากให้เขาม
3: ีโอกาสที่ได้เฮียนอย่างเนี้ยค่ะใช่แล้วค่ะ
4: แล้วเราอยากให้คาดหวังอนาคตเขาดี
3: ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เขาได้เฮียนสูงสูงเฮียนไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะ
1: ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลครับบอกว่าตั้งแต่ปี61มียอดรวมเด็กรหัส G สะสมทั้งประเทศประมาณ 200,000 คนนะครับในจำนวนนี้ครับอยู่ที่เชียงใหม่กว่า 30,000 คนจึงกังวลนะครับว่าจำนวนสะสมนานและเพิ่มขึ้นอาจมีการนำชื่อของนักเรียนรหัส G ที่ไม่อยู่แล้วเอาไปสวมสิทธิ์ให้กับคนอื่นครับส่วนกรณีการจับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเชียงรายสวมทะเบียนนักเรียนรหัส G ก็ ็อาจจะส่งผลต่อการพิจารณากำหนดเลขบัตร

0: จำตัว13หลักให้กับนักเรียนล่าช้าครับ
1: ลักษณะทำนองเดียวกันดึงเรื่องตัวจีกลับไปผมว่าโอลมานปัญหานี้ก็จะหมักหมมอีกอยู่เก่ามันก็ช้าอยู่แล้วใช่ไหมครับสะสมมา9ปีแต่ถ้ากรมการปกครองเอาเหตุการณ์เมื่อวานไปพิจารณาจนนำไปสู่การพิจารณาดึงเรื่องกลับไปทั้งหมดให้ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดเป็นผู้อะไรเปิด อนุมัติให้กำหนดเลขเนี่ยผมว่าจะเป็นปัญหายาวไปอีกครับอันนี้คือสิ่งที่กังวลก็ข้อเสนอคือว่าผิดที่ไหนก็แก้ไขปัญหาที่นั่นนะครับใครทำผิดก็ต้องลงโทษ
2: นอกจากนี้ไทย PBS ยังได้รับข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเคยมีบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาขอข้อมูลเด็กรหัส G ของโรงเรียนค่ะพร้อมสอบถามถึงเด็กที่เคยมีชื่อแต่ว่าย้ายที่อยู่ไปแล้วซึ่งทางโรงเรียนปฏิเสธจะให้ข้อมูลเพราะเกรงว่าอาจจะถูกนำรายชื่อไปสวมสิทธิ์บุคคลอื่นเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ค่ะ
0: การจับกุมขบวนการทุจริตในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายที่สวมสิทธิ์นักเรียนรหัส G เพื่อนำไปออกบัตรผู้ไม่มีสถานะหรือบัตรหัวศูนย์ให้กับต่างด้าวต้องสงสัยกว่า200คนครับปรากฏว่าใน200คนนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยมีนักธุรกิจหญิงชาวจีนที่ถือหุ้นบริษัทรีไซเคิล 1,000 ล้านในจังหวัดชลบุรีรวมอยู่ด้วยนะครับทีมข่าวดีเอ็กซิสขยายผลครับแล้วก็แกะรอยจุดสังเกตของการฟอกสัญชาติให้กับนักธุรกิจหญิงต้องสงสัยรายนี้ติดตามในรายงานครับ
3: กองบังคับการสืบสวนสอบสวนเนาะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนาะ
4: ตำรวจนำหมายสารเข้าจับกุมหญิงชาวจีนเจ้าของบริษัทโรงงานรีไซเคิลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีหลังพบหลักฐานต้องสงสัยว่าอาจเป็นหนึ่งในจำนวน200คนที่สวมสิทธิ์นักเรียนอักษร G เพื่อออกบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
3: จะติดต่อญาติ
5: ให้ฟังก่อนค่ะ
4: แต่เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธ
6: ฟังไม่รู้เรื่อง
5: ฟังไม่รู้เรื่อง
4: หลักฐานและเส้นทางทางทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบคือหญิงชาวจีนสวมรหัส G ของนักเรียนหญิงคนหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงแก่นจากนั้นพบว่ามีการทำใบ89หรือแบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นที่ถูกจับกุมในวันเดียวกันเป็นผู้อนุมัติและมีผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าของบ้านเป็นผู้รับรองรวมถึงหลักฐานใบคำขอมีบัตรที่ถูกรับรองโดยคนกลุ่มเดียวกันดีเอ็กซิสเดินทางไปยังสำนักทะเบียนอำเภอเวียงแก่นเพื่อหาคำตอบว่านักเรียนอักษร G ที่ออกโดยสังกัดภายใต้กระทรวงศึกษาธิการมีช่องว่างให้แก้ไขข้อมูลก่อนออกบัตรเลขศูนย์ได้หรือไม่จากขั้นตอนพบว่าเมื่อสำนักทะเบียนกรมการปกครองยืนยันข้อมูลเด็กรหัส G กลับไปยังสำนักทะเบียนอำเภอพร้อมกับเลข13หลักเจ้าหน้าที่อำเภอผู้รับผิดชอบสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขชื่อและข้อมูลบุคคลเพิ่มเติมได้เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดนี้คือหนึ่งในเจ้าหน้าที่อส.ที่ถูกจับกุมพร้อมกับอดีตปลัด
7: ในระบบมันจะมีเรคคอร์ดไหมครับว่ามีการแก้ไข
8: มีเรคคอร์ดไหมต้องไปดูเจาะทีละลายอีกที
4: จากเบาะแสในระบบประกอบกับหลักฐานของตำรวจพบว่าหญิงชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์ปรากฏชื่อในบัตรเลขศูนย์ไม่ตรงกับชื่อที่พบในหนังสือเดินทางสัญชาติจีนตำรวจศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ระบุว่าชื่อตามหนังสือเดินทางพบเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน3บริษัทเป็นบริษัทในประเทศจีน1แห่งและบริษัทรีไซเคิลในชลบุรีอีก2แห่งแต่ปัจจุบันในไทยเป็นกรรมการบริษัทเพียงบริษัทเดียวทุนจดทะเบียนปี2561 1,000 ล้านบาทบริษัทมีรายได้สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในปี2566คือจาก 4,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทในปี2567ก่อนจะลดลงมาเหลือ 5,500 ล้านบาทในปี2568
9: หญิงจีนเนี่ยที่สวมบัตรนะก็ปฏิเสธนะครับแต่เราพอเราเอาหลักฐานให้ดูก็สะดุ้งแล้วก็บอกว่าขอพบทนายซึ่งส่วนนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้นะครับ
4: ขณะที่ชายคนนี้เป็นชาวเมียนมาถูกควบคุมตัวได้ระหว่างจะเดินทางออกนอกประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยยอมรับว่าจ่ายเงิน 100,000 บาทเพื่อแลกกับบัตรเลขศูนย์จริง
9: ส่วนคนที่2เนี่ยเป็นสมบัติของคนชื่อจันครับนะครับเป็นชายชาวพม่าถือหนังสือเดินทางพม่าแล้วก็มีวีซ่าอยู่ในประเทศไทยได้นานนะครับคนนี้ให้การรับว่ามาทำที่นี่จ่ายเงินให้

0: ให้เจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่เวียงแก่นจำนวน 100,000 บาท
1: ส่วนผู้ต้องสงสัยสวมสิทธิ์อีกเกือบ200คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2: เราพบความแตกต่างในการทุจริตก็คือบุคคลที่

ีกรูปแบบคืออาชญากรรมข้ามชาติเช่นเปิดบัญชีม้าสแกมเมอร์ใช้ฟอกเงินให้เครือข่ายยาเสพติดประกอบธุรกิจนอมินีและการเข้าถึงสิทธิของรัฐเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน

0: ำลังจะเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งแล้วนะคะวันนี้สองพรรคการเมืองใหญ่ก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งเวทีปราศัยค่ะแต่ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมคนอื่นๆยังเลือกที่จะลงพื้นที่หาเสียงกันก็บรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะเน้นไปที่การเจาะกลุ่มผู้ค้าในตลาดแล้วก็กลุ่มหาบเร่แผงลอยส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าที่ไม่เปิดเวทีปราศัยเหมือนผู้สมัครคนอื่นๆเพราะมองว่าการไลฟ์น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนและผู้ค้าในพื้นที่เขตสาทรค่ะไปทั้งตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์ก่อนจะพาทีมงานเดินลุยหาเสียงกันต่อที่ถนนจันทร์พร้อมตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าทำไมไม่ตั้งเวทีปราศัยเหมือนผู้สมัครคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้สมัครจาก2พรรคการเมืองใหญ่นายชัชชาติบอกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
1: ผมเชื่อว่าการเวทีปราศัยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลเท่ากับโซเชียลมีเดียถ้าเราขึ้นเวทีปราศัย1เวทีอาจจะมีคนมาดูเรา500คนแต่โซเชียลมีเดีย1โพสต์เนี่ยมีคนดูเราเป็นล้านวิวก็มีมันอยู่แล้วผมว่าโลกเปลี่ยนไปอ่ะ
2: ประธานพรรคเศรษฐกิจครับวันนี้นำผู้สมัครสกนะครับไปยื่นหนังสือกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับขอให้ตรวจสอบและแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยและกลุ่มทุนต่างชาติที่แฝงตัวมาทำธุรกิจในกรุงเทพนะครับหลังพบการร้องเรียนจากประชาชนและการลักลอบทำงานสงวนของแรงงานข้ามชาติเยอะครับฟังบิ๊กหยมพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคนะครับเดินสายหาเสียงครับวันนี้ตามย่านการค้าร้านอาหารร้านนวดร้านเสริมสวยในพื้นที่เขตห้วยขวางบางแคและจตุจักรนะครับบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานี้มาจากการรับสวยของเจ้าหน้าที่กทม.ครับ
3: บางคนบอกกับพวกเราว่าเขาต้องจ่ายเดือนละ500บาทให้กับเทศกิจเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสวยเทศกิจเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานซื้อเนี่ยท่านชัชชาตินะครับในฐานะผู้ว่าเนี่ยในรายการดีเบตเนี่ยก็พูดแล้วยอมรับแล้วกับประชาชนว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็ต้องพูดกับประชาชนทุกท่านอีกครั้งว่าการที่พรรคเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นเหล่านี้ในตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้หวังผลทางการเมืองเราหวังผลให้ผู้ว่าคนถัดไปไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าของพรรคเศรษฐกิจหรือไม่หรือจะเป็นท่านชัชชาติหรือไม่เข้าไปแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้นะครับ
0: ส่วนนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะวันนี้ร่วมวงเสวนากับสหพันธ์ผู้ค้าหับเร่แผงลอยตัวแทนทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครรับฟังปัญหาและข้อเสนอของผู้ค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบของกทม.ซึ่งนางมัลลิกาชูนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ค่ะฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของกรุงเทพผลักดันกำหนดพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสมจัดระเบียบด้วยเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจกลางคืนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
2: เมื่ออากาศที่คนกรุงเทพหายใจเข้าไปอาจจะไม่บริสุทธิ์ครับเพราะฝุ่นที่ก่อตัวจากการจราจรการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงกลิ่นขยะจากโรงงานกำจัดขยะที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนะครับทุกวันนี้มันสะสมขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ส่งผลให้สุขภาพของคนกรุงเทพย่ำแย่ลงนะครับติดตามจากซีรีส์มหาภัยตอนฝุ่นพิษกลิ่นขยะภัยลมหายใจครับ

0: นพ้นฤดูฝุ่นไปแล้วค่ะแต่ชีวิตคนเมืองยังต้องเผชิญกับวิกฤตฝุ่นที่สะสมเข้าสู่ร่างกายอยู่ทุกวันค่ะเพราะแหล่งกำเนิดฝุ่นทั้งจากการจราจรที่หนาแน่นการก่อสร้างที่เกิดขึ้นทุกมุมเมืองรวมถึงฝุ่นพิษที่ถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมยังคงถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะและเชื่อไหมคะว่าเพียงแค่คุณนั่งรอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์เพียงไม่กี่นาทีคุณก็อาจจะสูดฝุ่นและมลพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่น่าตกใจแล้วและสิ่งนี้เองค่ะจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่ทำลายสุขภาพคนเมืองในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: จะไม่มีเลยเพราะข้อมูลของ Rocket Media Lab พบว่าปี2568กทม.มีวันอากาศดีหรือค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์สีเขียวเพียง38วันเท่านั้นลดลงจากปี2567ที่มีถึง43วันขณะที่อีก254วันเป็นวันที่คุณภาพอากาศปานกลางหรืออยู่ในระดับสีเหลืองและวันที่เหลือก็คือช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มและสีแดงคือส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนเมืองการสูดฝุ่นพิษของคนกทม.ในปี2568ยังเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ประมาณ 1,280 มวนคนทำงานกลางฝุ่นเป็นอีกอาชีพที่ไร้ทางเลี่ยงทุกวันเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงคนนี้ต้องยืนทำงานกลางแจ้งนานกว่าครึ่งวันท่ามกลางถนนที่ขนาบทั้งสองฝั่งและไซต์งานก่อสร้างที่กำลังเดินหน้าการสูดดมฝุ่นควันและมลพิษสะสมในทุกลมหายใจกำลังเริ่มส่งสัญญาณเตือนผ่านปัญหาสุขภาพที่อาจมองข้าม
2: ฝุ่นเข้ามานี่คือความรู้สึกว่ามันคือระคายคอรู้เลยบางทีนะยิ่งเจออากาศที่มันไม่ค่อยดีอากาศที่มันชื้นๆนะบางทีก็เป็นภูมิแพ้ได้เลยแล้วยิ่งวันไหนที่ฝุ่นเยอะนี่รู้เลยนะจะจามมันมาตามอากาศน่ะ
1: งานวิจัยหลายชิ้นยังพบว่าฝุ่นในกทม.มีโลหะหนักทั้งสารหนูแคดเมียมและโครเมียมปะปนในปริมาณค่อนข้างสูงผลกระทบต่อสุขภาพจึงมีทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังตั้งแต่ระคายเคืองตาไอแห้งเจ็บคอหายใจไม่สะดวกผื่นคันตามตัวจนไปถึงหอบหืดกำเริบหลอดลมอักเสบโรคหัวใจอัลไซเมอร์และมะเร็งปอด
3: จะเห็นว่าในฤดูที่แบบฝุ่นเยอะๆนะคะจะมีผู้ป่วยห้องฉุกเฉินค่ะจะมาด้วยขอพ่นยาหอบหืดมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มาทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจหลอดเลือดนะคะก็จะมามากขึ้นในช่วงฝุ่นคือผลงานวิจัยนี่คือชัดเจนมากเลยนะคะรวมถึงว่าระยะยาวเนี่ยตอนนี้พอสะสมสัก 5-10 ปีอะค่ะเริ่มเห็นคนเป็นมะเร็งปอดที่อายุน้อยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยแต่ว่าอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยนะคะที่เป็นแบบฝุ่น PM 2.5 เยอะๆประมาณหลังจาก 5-10 ปีจะเริ่มเห็นแล้ว
4: อยู่นี่มาตั้งนานก็ได้กลิ่นมาตั้งนานเลยนะก็เป็นอย่างเงี้ย
5: มันชินมากกว่าแต่ดีมันดีขึ้นนี่แหละดีขึ้นเรื่อยๆนะที่ผ่านมาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการแยกขยะมันก็ดูเป็นแบบเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าสังคมไทยมันทำอย่างนั้นยาก
1: กลิ่นขยะยังคงรบกวนความเป็นอยู่ของชาวบ้านรอบโรงกำจัดขยะอ่อนนุชเขตประเวศแม้ผลการวัดค่ากลิ่นที่กทม.สำรวจระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569จะพบว่ามีค่าลดลงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อร้องเรียนผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูที่มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกันอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้หากสูดดมกลิ่นขยะเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดโรคได้เช่นกันทั้งการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนจนถึงเกิดความเครียดเรื้อรัง
3: สิ่งที่วัดชัดเจนก็คือความรู้สึกค่ะถ้ารู้สึกว่าลำพานจนกระทบชีวิตประจำวันแล้วอันนี้คือเริ่มมีผลกระทบทางสุขภาพซึ่งก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์การเขตเมืองนะคะที่เราต้องร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและภาครัฐระหว่างชุมชนในการแก้ปัญหาพวกนี้ค่ะอยากให้เชื่อมเขาเรียกว่าเอาระบบสุขภาพนำในการชี้วัดสิ่งแวดล้อมแทนที่จะวัดแค่จำนวนกิจกรรมที่จัด
1: ทั้งปัญหาฝุ่นและกลิ่นขยะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนภัยเงียบรอบตัวที่กำลังกัดกินและทำลายสุขภาพของคนเมืองอยู่ทุกวันหากปัญหานี้ยังไร้การใส่ใจและขาดนโยบายการจัดการที่มีประสิทธิภาพก็อาจจะทำให้สุขภาวะของคนเมืองต้องตกอยู่ใน

0: ความเสี่ยง
1: วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครครั้งนี้ค่ะเป็นโจทย์ท้าทายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่และทีมบริหารชุดใหม่ที่ต้องเร่งเข้ามาสานต่อและผลักดันนโยบายการจัดการให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
2: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า4ล้าน5แสนคนด้วยกันนะคะก็น่าคิดรวมไปถึงประชากรแฝงหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆด้วยที่มาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครนะคะว่าวาดภาพกรุงเทพมหานครในฝันเอาไว้อย่างไรอยากจะเห็นการพัฒนาเมืองเป็นไปในทิศทางไหนนะคะวันนี้ชวนไปฟังเสียงสะท้อนของพวกเขาผ่านงาน Bangkok Active Festival ที่สวนลุมพินีค่ะผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นหลากหลายนะคะเน้นไปที่การเปิดพื้นที่ให้ทุกคนทุกวัยได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สะท้อนถึงภาพความใฝ่ฝันที่จะพัฒนาเมืองร่วมกันติดตามจากรายงานของคุณอรวรรณสุโขค่ะ
3: ปั่นเป็ดคุยเรื่องเมืองกิจกรรมแสนธรรมดาในสวนสาธารณะแต่ในงาน Bangkok Active Festival ให้เราได้ปั่นกับคนแปลกหน้าพร้อมหัวข้อสนทนา5เรื่องใหญ่
4: ทีมงานเขาจะเซต5เรื่องใหญ่ๆเอาไว้นะคะที่จะให้คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นพูดคุยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องพื้นที่สีเขียวทางเท้าความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการศึกษาทั้ง5เรื่องนี้ผ่านการรวบรวมทำข้อมูลและวิเคราะห์มาแล้วนะคะว่าเป็น5เรื่องใหญ่ที่คนเมืองเขาอยากจะเห็นการต่อยอดการพัฒนาซึ่งก็ครอบคลุมชีวิตในทุกๆมิติค่ะ
3: สิ่งที่เราอยากจะบอกผู้ว่าสะท้อนได้ตรงมุมนี้นะคะและก็ยังมีผู้ว่าแบบไหนที่เราฝันถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าสายลุยลงพื้นที่สายไอทีสายอบรับสวัสดิการสายวางแผนเชิงกลยุทธ์นี่ก็เหมือนจำลองมาจากแคนดิเดตผู้ว่าตอนนี้เลยค่ะ
5: แบบค่ารถไฟฟ้ามันค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆเมื่อเทียบกับค่าครองชีพแบบเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วครับคือเงินเดือนเราเท่านี้แต่ค่าโดยสารเนี่ยใครแบบใกล้เคียงเขาเลยหรือบางที่อาจจะแพงกว่าเขาด้วยซ้ำเลยประมาณนี้มันก็เลยแบบเป็นขาที่เราสร้างรถไฟฟ้ากันทั้งเมืองให้ขุดอยู่เนี่ยตอนเนี้ยถามว่าแบบคนน่ะที่มีศักยภาพที่ขึ้นน่ะมันมีเท่าไหร่เลยประมาณเนี้ยถ้าเราไม่สามารถแบบสร้างแล้วทำให้คนแบบมาใช้บริการได้คือแบบค่าโดยสารที่แบบเพียงพอกับราคาแรงขั้นต่ำ
6: เราเชื่อว่าถ้าเมืองที่ดีจะทำให้คนแปลกหน้ากล้าคุยกันแล้วก็จะทำให้คนน่ะกล้ารู้จักกันมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้วันนี้เราก็เลยมาเซตอัพค่ะว่าถ้าเราเป็นคนนึงที่อยากเห็นคนไม่รู้จักกันนะคะกล้าคุยกันจะทำอะไรบ้างซึ่งปั่นเป็ดมันเป็นกิจกรรมแบบน่ารักอะค่ะแทนที่เราจะเอาเรื่องยากๆใช่ไหมคะไปอยู่ในพื้นที่ที่มันยากมากนั่งตัวแข็งในห้องประชุมคุยกันอะไรเงี้ยค่ะมาปั่นเป็ดค่อยๆปั่นกันไปค่อยๆคุยกันไปค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาคุยกันนะคะมันจะต่อยอดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นไอเดียบางอย่างที่น่าสนใจได
3: ้ส่วนนี้เป็นกิจกรรมครอบครัวมีลานเล่นอิสระมุมอ่านหนังสือบอร์ดเกมบล็อกไม้นี่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่คนเมืองต้องการพื้นที่เพื่อให้เด็กๆได้เล่นอิสระได้ห่างจากจอและสร้างพัฒนาการผ่านการเล่นพื้นฐานสำคัญของเด็กปฐมวัย
7: คิดว่าจำเป็นค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ค่ะมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ว่าพื้นที่สไตล์เนี้ยแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีคือถ้าจะมีก็ยังมีแบบไม่อยากจะพูดชื่อแบรนด์เนาะแบบในห้างที่มันใหญ่ๆที่มันแบบไปเล่นได้เยอะๆอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งเราก็รู้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ป่ะคะถ้าสมมติว่ามีพื้นที่แบบนี้เพิ่มขึ้นเด็กๆหรือครอบครัวที่มีลูกๆหลานๆแบบนี้ก็สามารถเข้าถึงพื้นที่แบบนี้ได้มากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมแอคทีฟให้ทำมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเน
8: า
7: ะ
8: เด็กทุกคนคืออนาคตของชาติครับนั้นในเรื่องของการให้การศึกษาให้โอกาสให้เขาได้พัฒนาให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่นอกเหนือจากในจอเป็นความสำคัญสำหรับประเทศชาติมากๆครับฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงกับผู้ว่าคนใหม่ว่าอย่างน้อยให้อยากจะให้มีความสำคัญให้ความสำคัญให้กับเด็กเพราะว่าเขาคืออนาคตของเราจริง
3: ๆยังมีโซนนิทรรศการที่จะให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรุงเทพที่ไม่เพียงให้คุณได้รู้แต่ยังเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเสนอความเห็นได้รวมถึงวงการพูดคุยสบายๆกัน

0: ในสวนถึงเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนกรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีกกิจกรรมทั้งหมดนี้หวังดึงผู้คนออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะพื้นที่ที่คนเมืองมีจำกัดทั้งทางกายภาพและเวลา
1: อย่างน้อยทำให้คนในกรุงเทพได้รู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าหรือว่าไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยในการมีพื้นที่สาธารณะให้คนได้ออกมาทำกิจกรรมไม่ว่าจะช่วงอายุไหนมันก็บ่งบอกว่าไอ้การที่มันมีโครงสร้างพื้นฐานมีพื้นที่สาธารณะมีการออกแบบกิจกรรมให้มันเหมาะสมกับทุกช่วงวัยเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยได้ออกมาใช้ชีวิตแล้วก็เวลาออกมาใช้ชีวิตอะค่ะมันก็อาจจะไปมีส่วนทั้งในการแก้ปัญหาอื่นๆด้วยหรือแม้กระทั่งการบ่งบอกว่าถ้าหากพื้นที่มันดีพอคนออกมาใช้ชีวิตมีจำนวนมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าตัวผู้บริหารเมืองหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานครนะคะก็จะได้ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณเรื่องของการออกแบบเพื่อให้ฟาซิลิตี้เหล่านี้ค่ะมันรองรับกับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกรุงเทพมหานครที่ต้องเจอกับโจทย์อะไรที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะการมีพื้นที่อย่างนี้อย่างน้อย3วันเนี่ยเราได้รวบรวมกิจกรรมที่โดยปกติแล้วเขาอาจจะกระจายกันทำกิจกรรมเหล่านี้ในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะพื้นที่ใหญ่หรือพื้นที่เล็กแต่ว่าช่วง3วันก็จะยิ่งทำให้มันเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าถ้ากิจกรรมแบบนี้มันจะดีไหมถ้ามันเกิดขึ้นใกล้บ้านของคุณหรือว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกอะค่ะ
0: Bangkok Active Festival 3วันช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่สวนลุมพินีไม่ใช่แค่การจำลองเมืองที่รองรับการใช้ชีวิตที่ฝันถึงแต่ยังทำให้ทุกคนเห็นว่าใครก็สามารถลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองได้อรวรรณสุโขไทย PBS รายงาน
2: อีกหนึ่งปัญหาของเมืองพัทยาที่รอการแก้ไขครับก็คือตึกร้างวอเตอร์ฟรอนต์นะครับโครงการนี้ยืดเยื้อมากว่า20ปีครับตอนนี้เป็นตึกร้างที่บทบังทัศนียภาพของเมืองพัทยานะครับเป็นโจทย์ใหญ่และโจทย์ยากของนายกเมืองพัทยาครับว่าจะเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างไรติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมครับ
3: ว่ามันก็บังวิวทัศน์ดูทัศน์อ่ะนะมันเพราะความมันไม่มีอ่ะ
4: นโยบายของผมก็คือว่าตึกอาคารวอเตอร์ฟรอนต์เนี่ยต้องรื้อออก
5: พร้อมดำเนินการไม่ว่าจะรื้อหรือไม่ว่าจะดัดแปลงอาคารนะครับ
4: วางระบบความโปร่งใสของการออกใบอนุญาตนะครับ
6: สูงเด่นใกล้ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคือร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ของโครงการวอเตอร์ฟอนต์พัทยาหรือวอเตอร์ฟอนต์สวีทแอนด์เรสซิเดนท์ที่ก่อสร้างไม่เสร็จเพราะถูกระงับการก่อสร้างจากการก่อสร้างผิดแบบโครงการนี้เป็นคอนโดมิเนียมและโรงแรมหรูความสูง53ชั้นจำนวน315ห้องพื้นที่ใช้สอยกว่า 38,500 ตารางเมตรบนเนื้อที่2ไร่1งาน63ตารางวาชูจุดเด่นเห็นวิวอ่าวพัทยาแบบ360องศาได้รับใบอนุญาตก่อสร้างตั้งแต่ปี2551
1: โครงการวอเตอร์ฟอนต์พัทยาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2556ค่ะคุณอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาในเวลานั้นเป็นผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้างค่ะแต่ขณะนั้นก็เกิดปัญหาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างผิดแบบปัญหาทางหนีไฟรวมทั้งลิฟต์จนกระทั่งปี2566คุณอิทธิพลและพวกถูกปปช.ชี้มูลความผิดกรณีออกใบอนุญาตก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะและถูกออกหมายจับในเวลาต่อมาเพราะว่าไม่มารายงานตัวและในปี2567ศาลยกฟ้องเพราะว่าคดีขาดอายุความนะคะคำถามก็คือในเวลานี้ที่กำลังจะมีนายกเมืองพัทยาคนใหม่ก็น่าสนใจว่าบรรดาผู้สมัครจะมีแนวทางในการจัดการปัญหาตึกร้างที่บดบังทัศนียภาพเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างค่ะ
7: นายกขอออกมานะคะเขาแต่เขาที่อยู่มา
8: ที่สองเป็นนายกเมืองพัทยา
4: ปัญหาของอาคารวอเตอร์ฟรอนต์เนี่ยนะครับมันยาวนานมากนะครับแต่ว่าไม่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่มีมันอาจจะไปกระทบกับคนที่เกี่ยวข้องแต่สำหรับผมแล้วเนี่ย

0: ผมฝากถึงพี่น้องประชาชนพัทยาเลยว่าถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจผมไปเป็นนายกเมืองพัทยาเนี่ยตึกวอเตอร์ฟอนต์เนี่ยผมจะให้รื้อเพราะอะไรเพราะตอนนี้ใบอนุญาตก่อสร้างก็หมดอายุไปแล้ว
1: ตลอด4ปีที่ผ่านมาก็จะมีประเด็นนี้สอบถามมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็มันมีเรื่องของศาลที่มีการดำเนินคดีนะครับผู้บริหารแล้วก็ไปถึงข้อมูลที่บอกว่าโฉนดออกโดยไม่ชอบโดยปปช.เนี่ยได้เป็นคนชี้แล้วก็ส่งมาให้เรามีความเห็นซึ่งเราก็มีความเห็นตามปปช.ตอนนี้ก็คือตามที่ได้กล่าวไปคือขั้นตอนอยู่ที่กรมที่ดินละถ้าชี้ออกมาไม่ว่าจะผิดหรือถูกเราก็พร้อมที่จะทำตามกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับ
2: การที่เราจะต้องทำวางระบบความโปร่งใสของการออกใบอนุญาตนะครับเพื่อไม่ให้เกิดวอเตอร์ฟอนต์อาคารที่2เกิดขึ้นมาครับ
3: ถ้าเราได้เป็นนายกเมืองพัทยาอันดับแรกเราจะจัดการอะไรกับวอเตอร
2: ์ฟอนต์อันดับแรกใช่ไหมครับก็หมายความว่าถ้าจัดการจากกระบวนการที่จากอธิบดีกรมที่ดินออกมาว่าโฉนดได้โดยมามิชอบใช่ไหมครับอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาของเราเนี่ยที่จะทำต่อไปได้ก็คือการออกคำสั่งรื้อถอนนะครับ
4: ปี2560เมืองพัทยามีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเพราะก่อสร้างผิดแบบและต่อมาบริษัทบาลีไฮจำกัดเจ้าของโครงการยื่นอุทธรณ์และในปี2565คำสั่งรื้อถอนถูกเพิกถอนเนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งเดิมไม่มีอำนาจตามกฎหมายปี2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีหนังสือแจ้งมายังเมืองพัทยากรณีที่ดินบางส่วนอาจออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ห่วงห้ามปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการวินิจฉัยจากกรมที่ดินโครงการวอเตอร์ฟอนต์พัทยาไม่เพียงแพ้อาคารร้างแต่กลายเป็นมหากาพย์ของคดีที่ยืดเยื้อมานานเกือบ20ปีกลายเป็นบทเรียนของการจัดการผังเมืองและสิ่งปลูกสร้างของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เมืองขยายตัวแบบก้าวกระโดดแต่ยังไร้ทิศทางภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
5: วันหนึ่งคุณผู้ชมเปิดทีวีขึ้นมาแล้วมันเป็นจอดำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนค่ะกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลเพราะว่าปี72นะคะที่ใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลกำลังจะหมดอายุแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีแผนรองรับจริงๆเดิมวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดกสทช.มีวาระสำคัญที่คนในอุตสาหกรรมทีวีและผู้บริโภคกำลังจับตามองก็คือน่าจะมีการเคาะแผนแม่บททีวีดิจิตอลกันแต่ว่าสุดท้ายก็เคาะออกไปนะคะว่าเลื่อนออกไปก่อนไปเป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายนพร้อมกับการผลักดันแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติค่ะมีรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.วันนี้มีวาระนำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ปีพุทธศักราช2569ถึง2573เข้าวาระการประชุมต่อจากที่ค้างเอาไว้เมื่อวันที่8เมษายนปี2569และระบุว่ากรรมการกสทช.จะเคาะมติกันวันนี้นะคะเรื่องนี้ก็ถูกจับตามองค่ะเพราะว่าการประมูลทีวีดิจิตอลรอบใหม่จะต้องเริ่มต้นในช่วงปลายปี2570ก่อนที่ใบอนุญาตปัจจุบันจะหมดอายุในปี2572นะคะแต่ว่าร่างแผนแม่บทค้างอยู่ในวาระการประชุมมานานกว่า2ปีซึ่งในที่ประชุมก็มีการเสนอ2แนวทางด้วยกัน 1. ประมูลตามกฎหมายเดิมแต่ว่าปรับราคาตั้งต้นให้เหมาะสม 2. แก้กฎหมายแยกใครผู้ให้บริการโครงข่ายออกจากผู้ผลิตเนื้อหาค่ะเพื่อลดต้นทุนลงราคาตั้งต้นก็จะลดลงมาด้วยแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าสุดท้ายการประชุมก็ยังลงมติกันไม่ได้โดยกรรมการกสทช.บางคนระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีรายละเอียดซับซ้อนและยังมีวาระอื่นรอพิจารณาอยู่ก็เลยเลื่อนการนัดพิจารณาอีกครั้งไปเป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายนพร้อมกับวาระการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติหรือ National Streaming Platform หรือ NSP ค่ะ
6: ด้านศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานบอร์ดกสทช.ครับบอกว่าระบบสตรีมมิ่งแห่งชาติยังเป็นข้อถกเถียงนะครับยังไม่มีข้อสรุปในที่ประชุมเหมือนกัน

0: นั้นว่าใครจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใครจะเป็นผู้สนับสนุนเงินคุณรวมไปถึงจะมีคนใช้งานมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเอาไปเทียบกับการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มต่างชาตินะครับซึ่งจะนัดประชุมหารือกันใหม่วันจันทร์นี้ครับ
1: เราอยากจะให้มีวิวเวอร์มากขึ้นอยากจะมีทีวีอัตลักษณ์ไทยมีผู้ผลิตคุณภาพคอนเทนต์ไทยนะครับเนื้อหารวมทั้งกิจการโทรทัศน์ซึ่งสามารถจะดูลีเนียทีวีได้โดยช่องทางโทรคมนาคมก็คือทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยังพิจารณากันยังไม่ถ่องแท้นะครับก็ให้กลับไปคิดกันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็กลับมาเราจะได้มาพิจารณากันใหม่
2: สำหรับแผนแม่บททีวีดิจิตอลค่ะก่อนหน้านี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือเรียกร้องให้กสทช.เร่งลงมติแผนแม่บทเพราะกังวลว่าอาจจะกระทบกับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคหากเกิดปรากฏการณ์จอดำเพราะความไม่ชัดเจนของกสทช.ค่ะ
0: สงครามและความขัดแย้งครับทำให้คนจำนวนไม่น้อยนะครับต้องละทิ้งบ้านเกิดของตัวเองข้อมูลจาก UNHCR ครับบอกว่าทั่วโลกมีผู้ลี้ภัยมากกว่า43ล้านคนนะครับในไทยมีประมาณ 90,000 คนครับในกลุ่มนี้มีทั้งคนที่มีทักษะฝีมือแรงงานและจำนวนไม่น้อยครับเป็นนักศึกษาที่มีความรู้นะครับประเทศไทยจะมีมาตรการแบบไหนในการรองรับกับคนกลุ่มนี้ติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

0: 20มิถุนายนค่ะและ20มิถุนายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกนะคะเพื่อให้ความสำคัญกับสิทธิสถานะความปลอดภัยการคุ้มครองผู้ที่ถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านเกิดของตัวเองในประเทศไทยมีข้อมูลว่าพบผู้ลี้ภัยมาอยู่ที่นี่มากกว่าจาก40ประเทศทั่วโลกนะคะเข้ามาอยู่ในไทยโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาค่ะดูตัวเลขจากงานวิจัยนี้เฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็น่าจะพอเห็นภาพนะคะงานวิจัยล่าสุดการย้ายถิ่นของนักศึกษาจากเมียนมาเข้ามาประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารในเมียนมาช่วงปี2564พบว่ายอดการลงทะเบียนของนักศึกษาเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะก่อนปี2564นะคะตัวเลขฝั่งนู้นค่ะคุณผู้ชมจะพบว่ามีนักศึกษาเมียนมาลงทะเบียนในไทยอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 2,800 คนแต่หลังรัฐประหารในเมียนมามาจนถึงปี2567คือช่วงปี64ถึง67ตัวเลขขยับไปอยู่ที่ 12,000 กว่าคนนะคะและตัวเลขล่าสุดปี2568ปีที่แล้วค่ะมีนักศึกษาในเมียนมาลงทะเบียนในไทยถึง 17,000 คนนี่เฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรปริญญายังไม่นับรวมนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตรภาษาและหลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญาบัตรนะคะทั้งหมดนี้สะท้อนว่าตัวเลขผู้ลี้ภัยที่หลั่งไหลเข้ามาในไทยโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมีข้อมูลอีกหลายชุดนะคะที่ระบุว่าเรื่องนี้รัฐบาลไทยอาจจะมองข้ามไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวเลขนี้สะท้อนถึงภาวะในเมียนมาซึ่งมีพรมแดน 2,000 กิโลเมตรติดกับไทยมันสะท้อนถึงการพลัดถิ่นที่เกิดขึ้น3ระลอกใหญ่ๆของเมียนมาค่ะ1คือการหนีภัยทันทีในช่วงรัฐประหารซึ่งเชื่อมโยงกับการปราบปรามคนที่อารยะขัดขืนรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร2คือภาวะชะงักงานที่ยืดเยื้อของภาคอุดมศึกษาในเมียนมาทำให้คนรุ่นใหม่ในเมียนมาต้องหาทางออกอยากเรียนต้องไปเรียนที่อื่นซึ่งเป้าหมายคือไทยเพราะใกล้สุด3คือการบังคับใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารซึ่งเริ่มต้นขึ้นกุมภาพันธ์ปี67ข้อนี้ล่ะค่ะทำให้เกิดการลี้ภัยย้ายถิ่นจากเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะ
1: ในหลังการรัฐประหารเนี่ยก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะพี่น้องที่เป็นชาวพม่าบะหมาเนี่ยค่ะที่เป็นชาติพันธุ์หลักของเมียนมาเขาเนี่ยก็มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในบริเวณเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะคะหลังการรัฐประหารก็เป็นพี่น้องจากย่างกุ้งมันดะเลบางทีสกายมุกเวอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานกันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ใหม่ที่เราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆใน4ปีที่ผ่านมานี้นะคะส่วนมากที่เข้ามาก็จะเป็นชนชั้นกลางที่มีการศึกษาหรือบางคนก็มาแสวงหาโอกาสทางการศึกษาในเชียงใหม่แล้วก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สามารถจะทำงานเป็นแรงงานข้ามชาติได้อะไรเงี้ยเขาก็จะหาโอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจอื่นๆเพื่ออยู่รอดเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีกฎหมาย

0: ายที่จะรับรองความเป็นผู้ลี้ภัยประเทศไทยก็จะจัดเขาอาจจะเป็นแบบแรงงานข้ามชาติไปเลยเพราะว่ามันก็เป็นช่องทางเดียวด้วยที่เขาจะสามารถได้เอกสารเพราะบางคนเข้ามาอาจจะไม่มีเอกสารก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสเดียวที่เขาจะอยู่รอดได้ก็คือการเป็นแรงงานข้ามชาติ
1: และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดเวทีเสวนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกการลดความช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้ลี้ภัยมีข้อเสนอเรื่องการกำหนดสิทธิ์ในการทำงานใหม่ให้กับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในประเทศไทยค่ะซึ่งนอกจากเสนอเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัยตามหลักสากลแล้วยังเสนอให้หน่วยงานภาครัฐไทยสร้างความเข้าใจและมองเรื่องการอยู่ร่วมกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ค่ะ
0: เป็นประโยชน์ที่ร่วมกันอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาได้ประโยชน์จากเราเท่านั้นเราได้ประโยชน์จากเขาด้วยเนาะในเรื่องของเรื่องของการที่เขาจะเป็นส่วนหนึ่งในเศรษฐกิจไทยนะคะอันนี้กลุ่มแรงงานข้ามชาติเนาะส่วนกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือกระทั่งนักศึกษาเองเนี่ยทุกคนก็มีกำลังซื้อใช่ไหมคะอย่างกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมลงทุนธุรกิจกับคนไทยนะก็แน่นอนว่าก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการสร้างใช่ไหมการสร้างเงินโดยเฉพาะซัพพลายเชนอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเราไปสำรวจเนาะอย่างร้านอาหารพม่าเนี่ยเมื่อเราไปสำรวจซัพพลายเชนทุกๆอย่างเนี่ยก็คือใช้ของโลคอลหมดนะใช้ของที่เป็นของท้องถิ่นทั้งหมดนะคะอาจจะมีอิมพอร์ตมาบ้างบางวัตถุดิบแบบสัดส่วนน้อยมากเป็นแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะออกแบบให้เขาสามารถลงทะเบียนอย่างถูกต้องได้ทั้งหมดและสุดท้ายเราก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของภาษีอย่างเต็มที
1: ่ตอนนี้นอกจากผู้ลี้ภัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราว9แห่งบริเวณชายแดนไทยเมียนมาซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานได้ในบางกลุ่มอาชีพนะคะกลุ่มนี้บางคนสามารถช่วยตัวเองได้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะจริงๆแล้วภาพรวมในไทยยังมีผู้ลี้ภัยอีกจำนวนมากนะคะที่เข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของไทยคุณเจษดาคุณวิสาคะอยู่ที่รัฐบาลไทยแล้วค่ะจะมองกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงนี้อย่างไรเพื่อต่อยอดเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
3: กรณีของป่าทับลานค่ะเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันอย่างต่อเนื่องสำหรับมติเพิกถอนพื้นที่กว่า 150,000 ไร่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะประเด็นนี้มีบางส่วนอาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวมันถูกเพิกถอนไปแล้วทำให้ล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติทับลานต้องชี้แจงบอกว่าการเพิกถอนดังกล่าวนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้และเน้นย้ำห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ถือครองพื้นที่ค่ะประกาศของอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงกรณีมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเสนอพิจารณาเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแล้วและได้มีประกาศการซื้อขายที่ดินเป็นจำนวนมากทางอุทยานระบุนะคะว่ามติหรือข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือระเบียบจึงประกาศเตือนห้ามซื้อขายเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เด็ดขาดและอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือแอบอ้างสิทธิ์ขณะที่การสำรวจบริเวณตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาไม่พบป้ายประกาศขายที่ดินเหมือนในอดีตหรือช่วง 20-30 ปีก่อนแต่มีข้อมูลว่าการซื้อขายผ่านเครือข่ายในหน้าแทนโดยสื่อสังคมออนไลน์มีการโพสต์ขายที่ดินในตำบลวังน้ำเขียวผู้ขายระบุค่ะว่ามีเอกสารพ.บ.ท.5หรือภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งเป็นเอกสารรับรองการเสียภาษีของผู้ครอบครองที่ดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์การครอบครองได้ค่ะ
2: ส่วนชาวบ้านที่คุ้มครองกระทิงอำเภอวังน้ำเขียวครับถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยาน350คนนะครับบางส่วนถูกตัดสินไปแล้วครับเหลืออีกประมาณ100คนที่คดียังอยู่ในชั้นอุทธรณ์นะครับชาวบ้านบอกว่าหลังมีมติเพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติทับลานทำให้กลับมามีความหวังครับว่าจะได้ที่ดินทำกินกลับคืนมาหลังถูกดำเนินคดีมานานกว่า10ปีนะครับพวกเขาเชื่อว่าได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐมีความชอบธรรมในการอยู่อาศัยพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ดินทำกินครับ
4: ก็หวังได้แค่ 50% นั่นแหละจากที่ไม่มีความหวังเลยเพราะเขาไม่ได้ยกเลิกไปทั้งหมดเพราะเนื้อที่จริงๆอ่ะที่อุทยานมาประกาศทับน่ะมันตั้ง97หมู่บ้านแต่พอเข้ามาเขาว่าเขาจะเพิกถอนอ่ะเพิกถอนเป็นจุดๆแล้วจุดอื่นไม่ได้เพิกถอนเนี่ยแล้วไม่รู้มันจะเป็น

0: ยังไงแล้วเขาจะอยู่ยังไงขนาดของป้าอยู่ในส่วนนี้ป้าก็ยังว่ามีความหวัง
1: ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี2524พื้นที่อยู่อาศัยและทำกินในตำบลไทยสามัคคีตำบลวังน้ำเขียวและตำบลอุดมทรัพย์กว่า 30,000 ไร่อยู่ในเขตอุทยานนะคะปี2554ถึง2555กรมอุทยานดำเนินคดีเจ้าของบ้านพักตากอากาศและรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน418คดีปลายปี2564ถึงปี2565อัยการจังหวัดนครราชสีมาทยอยส่งฟ้องคดีจำนวน352คดีและศาลเริ่มตัดสินค่ะชาวบ้านบางคนเลือกรับสารภาพแต่ว่าบางคนก็ต่อสู้เพราะกังวลว่าอาจจะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งที่ต้องจ่ายค่าเสียหายหลายคนถูกตัดสินให้ชดใช้ตั้งแต่หลักแสนบาทไปจนถึงเกือบ2ล้านบาทข้อมูลจากชาวบ้านยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องการซื้อขายที่ดินให้นายทุนนอกพื้นที่จริงแต่มีเพียงร้อยละ5ถึง10เท่านั้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชาวบ้านที่ถือครองที่ดินค่ะ
2: การที่สหรัฐและอิหร่านนะครับได้เซ็นลงนามใน MOU ร่วมกันครับเป็นการพักรบปูทางไปสู่สันติภาพระยะยาวนะครับซึ่งเส้นทางนี้มี60วันแบ่งเป็นเฟสๆครับแต่สเต็ปแรกตอนนี้ก็ดูเหมือนจะคลุกคละแล้วนะครับจากเดิมที่2ฝ่ายเขานัดคุยกันที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นครับนั่นก็คือการโจมตีในเลบานอนครับหน่วยบริการฉุกเฉินเมืองนาบาติเยครับอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับมีกลุ่มควันหนาทึบขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากหลายจุดของเมืองและบริเวณใกล้เคียงครับหลังจากกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเฮซบอลลาห์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่สะพานคามิเยครับเชื่อมระหว่างเมืองไทยและเมืองไซดอนรถยนต์ของประชาชนจำนวนมากยังคงมุ่งหน้าออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับเนื่องจากทหารอิสราเอลโจมตีพื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย33คนภายในคืนเดียวครับกองทัพอิสราเอลยืนยันนะครับมีทหารอิสราเอลอย่างน้อย4นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการในเลบานอนเหมือนกันครับแล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายกลุ่มเฮซบอลลาห์ต่อไปครับ
1: ส่วนที่รีสอร์ทที่คาดว่าจะเป็นสถานที่เจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในเมืองอบูเกนทางตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์นะคะยังคงมีตำรวจพร้อมอาวุธครบมือตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาแม้ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะยืนยันแล้วว่าการเจรจาที่กำหนดจะเริ่มขึ้นวันแรกวันนี้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะซึ่งคำยืนยันนี้ก็สอดคล้องกับแถลงการของทำเนียบขาวที่ระบุว่าเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐได้ยกเลิกแผนการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วสถานการณ์ล่าสุดก็เลยทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจายุติสงครามในขั้นสุดท้ายที่มีกรอบเวลา60วันค่ะ
2: ส่วนภาพจาก Marine Traffic นะครับแสดงให้เห็นการจราจรทางเรือที่ช่องแคบฮอร์มุซเปรียบเทียบระหว่างวันที่14และ18มิถุนายนครับซึ่งเป็นช่วงก่อนและหลังจากที่ผู้นำสหรัฐและอิหร่านลงนามในข้อตกลงยุติสงครามเบื้องต้นนะครับพบการจราจรในวันที่18มิถุนายนมีเรือแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเรือเนี่ยเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับขณะที่ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบภายในวันนี้แล้วก็ยืนยันว่าได้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านแล้วครับ
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางเวลานี้ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะยังคงผันผวนและยากเกินกว่าจะคาดเดาได้หลังการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดท่ามกลางการจับตามองว่า14ข้อตกลงหย่าศึกจะเป็นเพียงการซื้อเวลาหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

การประกาศเลื่อนการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังมั่นใจได้ไม่เต็มร้อยนะคะว่าสงครามจะยุติลงได้แบบถาวรจริงๆหรือไม่หลังจาก14ข้อตกลงชั่วคราวกำลังกลายเป็นการผลักปัญหาไปให้กับอนาคตค่ะความคาดหวังที่จะให้การเจรจาเรื่องยากๆอย่างโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจบให้ได้ใน60วันดูจะเป็นเรื่องที่ฝันหวานเกินไปหรือไม่นะคะเพราะว่า

ประเด็นนี้คุยยังไงก็จบได้ยากคุณผู้ชมยกตัวอย่างสมัยของบารักโอบามาค่ะที่เป็นตัวตั้งตัวตีจับมือชาติมหาอำนาจปิดดีลนิวเคลียร์อิหร่านเมื่อปี2015ก็ยังต้องใช้เวลาในการเจรจากันนานถึง20เดือนนะคะแต่การเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อยู่ในบริบทที่ต่างออกไปค่ะเพราะว่าอิหร่านในตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและไม่เชื่อใจอเมริกันหลังจากถูกโจมตีในช่วงที่ยังเจรจากับสหรัฐและในขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ชาวอิหร่านส่วนหนึ่งจะรู้สึกว่าประเทศจำเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อรับประกันว่าจะไม่ถูกโจมตีอีกในอนาคตคุณผู้ชมสหรัฐกับอิหร่านต้องร่วมกันหาทางออกในประเด็นนิวเคลียร์เนี่ยมี3เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือจะทำยังไงกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงที่มีจำนวนกว่า440กิโลกรัมที่ถูกฝังอยู่ใต้โรงงานนิวเคลียร์ค่ะจะจำกัดขีดความสามารถของอิหร่านในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้หรือไม่และอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องสุดท้ายก็คืออิหร่านจะเปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ได้มากแค่ไหนนั่นเองค่ะการตีความข้อตกลงล่าสุดเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่นะคะเพราะว่าสหรัฐแล้วก็อิหร่านเองอาจจะตีความเข้าข้างตัวเองคุณผู้ชมซึ่งจากข้อตกลง14ข้อเราหยิบข้อที่ดูค่อนข้างที่จะชัดเจนมาให้ดูกัน3ข้อด้วยกันนะคะได้แก่ข้อตกลงข้อแรกค่ะอย่างเรื่องของการยุติปฏิบัติการทางทหารทันทีถาวรในทุกแนวรบตัวรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนซ์นะคะเขาตีความข้อนี้ไปถึงเรื่องที่อิหร่านจะยุติสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคแต่อิหร่านน่าจะมองประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของการยุติการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนซะมากกว่าค่ะข้อต่อมาคือข้อ2คุณผู้ชมการเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันฟังเผินๆดูเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแต่ถ้ามองลึกๆ ลงไปแล้วเนี่ยอาจจะตีความได้ว่าสหรัฐยอมเลิกล้มความตั้งใจที่จะเปลี่ยนระบอบในอิหร่านและขัดขวางการพัฒนาขีปนาวุธอิหร่านหรือไม่นะคะขณะที่ข้อ5ค่ะเรื่องที่จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซข้อตกลงข้อนี้ถูกตั้งคำถามนะคะว่ากำลังเปิดทางให้อิหร่านจับมือกับโอมานเพื่อเก็บค่าบริการกับเรือที่แล่นผ่านฮอร์มุซหลังจากนี้หรือไม่ค่ะไม่กี่ชั่วโมงหลังสหรัฐเปิดรายละเอียดข้อตกลงชั่วคราวมีนักข่าวนะคะไปถามโดนัลด์ทรัมป์คุณผู้ชมเรื่องการเก็บเงินค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซหลัง60วันว่าสหรัฐจะมีเครื่องมืออะไรหรือวิธีไหนบ้างในการป้องกันไม่ให้อิหร่านเก็บเงินค่าบริการแต่ทรัมป์กลับตอบแค่ว่าอิหร่านต้องมีสามัญสำนึกค่ะและอิหร่านจะต้องถูกสหรัฐโจมตีถ้าดึงดันที่จะเก็บเงินให้ได้คุณผู้ชมข้อตกลงชั่วคราวที่สหรัฐทำกับอิหร่านมี14ข้อครอบคลุมหลายเรื่องสำคัญนะคะทั้งการยุติสงครามการเปิดทางเจรจา60วันและต่ออายุการเจรจาได้ไปจนถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอิหร่านการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการหารือโครงการนิวเคลียร์และการปลดอายัดทรัพย์สินเป็นต้นค่ะโดยทรัมป์มองว่าข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นชัยชนะของสหรัฐนะคะซึ่งได้ทุกอย่างที่อยากจะได้และจะได้มากขึ้นไปกว่านี้อีกแต่ทรัมป์ได้มากอย่างที่อ้างจริงหรือไม่ค่ะถ้าพูดแบบคนมองโลกในแง่ดีต้องบอกนะคะว่าให้รอดูข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ซะก่อนถึงจะบอกได้ชัดเจนค่ะว่าใครเป็นผู้ชนะตัวจริงกันแน่แต่ถ้ามองกันแค่ข้อตกลงชั่วคราวฉบับนี้อิหร่านดูจะได้ประโยชน์มากกว่าเห็นคุณผู้ชมเปรียบเทียบกันคร่าวๆค่ะสิ่งที่สหรัฐได้นะคะจากข้อตกลงรอบนี้เนี่ยนั่นก็คืออิหร่านย้ำว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่จุดยืนนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านพูดมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันและราคาหุ้นจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดมาจากสงครามด้วยนั่นเองค่ะแต่อิหร่านได้อะไรไปบ้างสิ่งที่อิหร่านได้มีหลายอย่างผู้ชมเพราะถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ทั้งเรื่องของการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันซึ่งอาจจะต่อยอดเป็นการยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านทั้งหมดนะคะการปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่านขณะที่ข้อตกลงฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าสหรัฐจะจับมือกับประเทศพันธมิตรจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอิหร่านค่ะท่าทีทรัมป์ในตอนนี้อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะอย่างการพลิกลิ้นเรื่องขีปนาวุธนะคะทรัมป์ระบุว่าคงจะไม่ยุติธรรมกับอิหร่านนักถ้าจะไม่ยอมให้อิหร่านมีขีปนาวุธทิ้งตัวสวนทางกับจุดยืนเดิมตอนเริ่มทำสงครามใหม่ๆค่ะซึ่งการทำลายโครงการขีปนาวุธอิหร่านเป็นหนึ่งในเป้าหมาย4เป้าหมายหลักนะคะของปฏิบัติการ Epic Furyความท้าทายในการเจรจาผู้ชมนอกจากเรื่องของนิวเคลียร์และสถานะช่องแคบฮอร์มุซแล้วปัจจัยเสี่ยงที่แวดล้อมอย่างการเดินเกมของอิสราเอลก็ทิ้งไปไม่ได้จริงๆค่ะอย่างในแนวรบเลบานอนเองอาจจะเป็นปัจจัยเตะถ่วงการเจรจาสหรัฐอิหร่านขณะที่กลุ่มล็อบบี้ยิสต์ค่ะที่สนับ

0: สนุนอิสราเอลในสหรัฐและนักการเมืองอเมริกันสายเหี่ยวที่ต่อต้านอิหร่านอาจจะก้าวมาเป็นตัวแปรสำคัญที่กดดันรัฐบาลทรัมป์ให้เปลี่ยนแปลงท่าทีก็เป็นได้เช่นกันค่ะสไตล์การเจรจาและชั้นเชิงทางการทูตของทีมสหรัฐแล้วก็อิหร่านถือว่ามีส่วนสำคัญไม่แพ้ไพ่ที่จะใช้ในการต่อรองนะคะแต่จากข้อตกลงชั่วคราวฉบับนี้ดูเหมือนว่าทรัมป์จะทิ้งไพ่ในมือไปเยอะทีเดียวเพื่อแลกกับการเจรจา60วันที่ยังเริ่มไม่ได้และอาจจะจบไม่ลงด้วยซ้ำค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียวเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปควบคุมเพลิงครับผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยสามารถบันทึกภาพนาทีที่เด็กนักเรียนพากันหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้ครับเด็กนักเรียนหลายคนนะครับต้องออกไปยืนอยู่บนขอบตึกครับระหว่างรอความช่วยเหลือขณะที่ภายในห้องเรียนเต็มไปด้วยกลุ่มควันไฟนะครับหลังเกิดไฟไหม้ที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวครับตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับสื่อท้องถิ่นครับรายงานว่าไฟไหม้เกิดขึ้นที่ห้องดนตรีบนชั้น4ของอาคารครับผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยสามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้นะครับส่วนด้านนอกโรงเรียนครับมีผู้บันทึกภาพกลุ่มควันดำหนาทึบเอาไว้ได้จากถนนสายใกล้เคียงกับโรงเรียนที่เกิดเหตุเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ11คนครับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่บางส่วนสูดดมควันไฟหรือบาดเจ็บระหว่างการอพยพซึ่งขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในโรงเรียนประมาณ350คนครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งอพยพนักเรียนและบุคลากรออกจากที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ1ชั่วโมงโดยเหตุไฟไหม้สร้างความเสียหายกินพื้นที่ประมาณ200ตารางเมตรครับ
1: คุณผู้ชมคะจริงๆค่ำนี้จะมีการเปิดปราศัยของผู้สมัครผู้ว่ากทมจาก2พรรคใหญ่นะคะก็คือคุณอนุชาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คุณชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนปรากฏว่าเจอฝนถล่มลงมาอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเวทีปราศัยนะคะฝั่งของคุณอนุชาพูดถึงนโยบาย5ด้านค่ะเปิดเวทีกันที่สีลมปาร์คแต่ว่าก็มีการพูดถึงเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นในกทมด้วยค่ะเวทีปราศัยย่อยภายใต้ชื่อ5คูณ5ของพรรคประชาธิปัตย์ฝนตกหนักประมาณ20นาทีทำให้เวทีปราศัยของนายอนุชาบุรพชัยศรีต้องล่าช้ากว่าเดิมที่กำหนดไว้เวทีนี้แกนำพักมากันครบค่ะทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักนายกรจาติกวนิชนางการดีเลียวไพโรจน์นายสกลทีพัทยกุลและนายพงศกรขวัญเมืองชูนโยบาย5ด้านคือเดินทางสะดวกแก้ปัญหาขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสค่ะโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสดูเหมือนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะหยิบมาชูโรงในช่วงท้ายๆก่อนการเลือกตั้งตั้งคำถามไปที่การทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์หลังใช้แอปพลิเคชันส่องรัฐวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณของกทม.ในช่วง4ปีที่ผ่านมาตั้งข้อสังเกตถึงการจัดซื้อจัดจ้างบอกว่าพบวิธีการแบบเฉพาะเจาะจงสูงถึง 92.8% บอกว่ามีการซอยย่อยมูลค่างานให้ต่ำกว่า 500,000 บาทก็สุ่มเสี่ยงต่อการหลีกเลี่ยงการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ค่ะ
3: สิ่งที่เอิร์ธเคยเห็นในกทม.ในฐานะที่เป็นโฆษกกทม.ในอดีตเนี่ยจะไม่มีวันเกิดแน่นอนในยุคของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีผมเป็นผู้ว่ามีรองจ้ำเป็นรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลกทม.มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรครับรองว่าสิ่งนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะครับ
4: งั้นถามยืนยันแทนข้าราชการกทม.ถ้าผู้ว่าชื่ออนุชาทุกคนจะพิจารณาตามเกณฑ์ไม่มีตั๋วเจมแน่นอน
3: แน่นอนเลยครับแล้วก็ไม่ต้องคิดด้วยว่าจะมีตั๋วจ้ำ
1: ช่วงสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและทีมงานจะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงอย่างเข้มข้นบอกว่าจะเจาะปัญหาของแต่ละโซนลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชนค่ะปัญหาที่พบบ่อยๆคือเรื่องน้ำท่วมการจราจรการจัดการกับขยะเป็นปัญหาลำดับต้นที่คนกทม.สะท้อนออกมามากที่สุดรองลงมาคือระบบสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยซึ่งนายอนุชาผู้สมัครของพรรคย้ำว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ในแผนงานทั้ง5นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
2: อีกพักหนึ่งครับพักประชาชนวันนี้ก็ปักหมุดนะครับปราศัยใหญ่ครั้งแรกครับที่ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ที่เขตตลิ่งชันนะครับปรากฏว่าชั่วโมงหนึ่งที่ขึ้นปราศัยเนี่ยฝนหนักเลยหนักขั้นว่า

0: หนักขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยทั้งผู้สมัครผู้ว่ากทม.สก.ก็ต้องขยับไปอยู่ในตลาดกันนะครับดูบรรยากาศหน่อยครับดร.โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนนะครับวันนี้ปราศัยใหญ่ครั้งแรกที่ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่เขตตลิ่งชันครับปราศัยไปฝนตกไปครับแล้วก็ตกหนักจนต้องเลื่อนกำหนดการออกไปเกือบ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่สก.ในพื้นที่เขตฝั่งธนบุรี15คนจะทยอยปราศัยท่ามกลางสายฝนครับย้ำว่าขอคะแนนจากคนกรุงเทพนะครับให้พรรคได้เข้าไปบริหารท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนครับนโยบายสำคัญที่พรรคประชาชนนำเสนอก็คือกรุงเทพโปร่งใสใช้ AI ตรวจสอบการทุจริตลดคอร์รัปชันในกทม.ผลักดันนโยบายเฉพาะพื้นที่ครบทั้ง50เขตครับแล้วก็ไม่ติดป้ายหาเสียงขนาดใหญ่นะครับซึ่งแตกต่างจากผู้สมัครรายอื่นที่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและสิ่งแวดล้อมนายชัยวัฒน์เนี่ยเน้นการใช้เทคโนโลยีความโปร่งใสและการลดขั้นตอนราชการควบคู่กับการแก้ปัญหาปากท้องครับเวทีประสัยครั้งนี้นะครับจะมีแกนนำของพรรคเข้าร่วมครับทั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคนายกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคนายณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่ากรุงเทพต้องการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงครับเพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการทุจริตในงบประมาณแล้วก็ย้ำว่าพรรคส่งผู้สมัครสก.ครบ50เขตนะครับเชื่อว่าถ้าได้รับโอกาสจากประชาชนจะสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ก็ต้องขอบคุณชาวกรุงเทพนะครับที่การเลือกตั้งสสปี62เนาะกับปี65เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยได้สสมากขึ้นนะครับจนปี66เนี่ยยกทั้งจังหวัดปี69ก็ยกทั้งจังหวัดนะครับจริงๆ66เกือบยกทั้งจังหวัดขาดไปเกตหนึ่งนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งสกครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันอยากให้เป็นภาพเดียวกันจากปี65ที่เราอาจจะได้10เขตนะครับมาปี69ก็อยากจะได้สกทั้ง50เขตเลยนะครับยิ่งมากยิ่งดีผมเชื่อว่าถ้าเราได้พลังของสกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นเท่านั้น
0: พรุ่งนี้ครับที่อาคารอนาคตใหม่นะครับนายชัยวัฒน์เตรียมแถลงภารกิจ100วันแรกถ้าได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.ครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ

0: PBS ขอเชิญชวนทุกท่านรวมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกแห่งสุขภาพดีด้วยตัวเองกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกณลานแอโรบิกสวนลุมพินีในวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 17:00 นเป็นต้นไป
1: เชิญชวนเพื่อนๆมาเต้นนะคะเต้นแล้วมันจะสดชื่นค่ะมันจะแบบกระปรี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเต้นเอง
2: คือพอบอกว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับของหมักของดองแล้วไปทำเรื่องซีอิ๊วเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนครับมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกคนแต่เรากลับนึกภาพตอนทำของมันแทบจะไม่ออกเลยซึ่งก็คือถั่วเหลืองเอาไปทำให้มันขึ้นราเอ้ยอย่างนี้จะกินได้เหรอคำตอบทุกอย่างอยู่ในรายการนี้แล้วครับในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
3: ตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองฉงหายนะครับที่นี่นะครับมีสถานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เป็นการเอาผลไม้เขตร้อนจากทั่วโลกนะครับมาปลูกที่มณฑลไหหนานนะครับที่นี่คือหน้าต่างของโลกผลไม้เขตร้อนนะครับ Windows of Tropical Food นะครับไหหนาน
4: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
5: ่อร่อยเข่าช่ำผีผา
3: อันนี้เหมือนกับมะม่วงที่ยังไม่สุกของเมืองไทยสวนลิ้นจี่ที่นี่นะครับเขาเอาหลุมศพของบรรพบุรุษเขานะครับมาตั้งไว้ในสวนลิ้นจี
4: ่ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีฝ่าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567เวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชพันธุ์ประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้มีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธุ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลากหลายชนิดเช่นยาเม็ดรักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิมครานิบร้อยนอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทรัตูซูแมปซึ่งใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทรงดำเนินการร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและได้ส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะฉายพระรูปด้วย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช

ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสาเกตรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสาเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละหนึ่งสำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆทั้งนี้ในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวันครบ7วันปัณณรสมวันครบ15วันปัญญาสมวันครบ50วันและสัตมวันครบ100วันพระราชทานพระศพด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรณีกิจดังนี้เวลา 10:49 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณอาคารผู้ชมประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครประธานพระวโรกาสให้นายเอกหิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยอธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กองกษัตริย์กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% จำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% จำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์95% จำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% จำนวน 99,999 เหรียญเวลา 17:11 นาทีที่อาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาเฝ้าแล้วประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชนิดที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาขึ้นในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรวมทั้งทรงมีพระดำริเพิ่มเติมให้จัดเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรม

าจุทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดประวัติอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ตลอดจนพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปณินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปสวดทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและวัดประยุรวงศาวาสสวดทำนองเลื่อน4รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นวันนี้บริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปต์ภูพิตรและคณะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอมรประยาสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมวัดหนองกกหนองยาวจังหวัดมหาสารคามที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระโดยพระราชวชิรเมธี

0: รองเจ้าคณะภาค9เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเลขาธิการสมัชชามหาคณิศรวัดไตรมิตรวิทยารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสุคตปรมราชกถาตัวในกติทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระสุคตเจ้าเพื่อทรงปฏิบัติพระองค์งดงามเสด็จไปโดยชอบและมีพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ดีแล้วซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชจริยวัตรงดงามการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานสะท้อนการเสด็จไปโดยชอบการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องตามพระราชเสวนีพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำสะท้อนถึงพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ดีแล้วจึงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของประสบนิกรเวลา 14:30 น.นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรวมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดจรณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วปทุมธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตะโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนจังหวัดพัทลุงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์อำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์บริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวบรรดาประณีตและครอบครัววาตานาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดป่าคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำฤาษีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาและสดับปกรณ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งเรื่องการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมทั้งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่วันที่20 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจิตนัยมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชินนายค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ครับธนาคารกรุงเทพเขาพัฒนา AI ที่มีชื่อว่านกกระซิบนะครับฝังเข้าไปบนแอปพลิเคชันถุงเงินครับหวังที่จะยกระดับให้กับผู้ประกอบการรายย่อยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีนี้ของผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการครับพบว่าหลายรายเนี่ยไม่สนใจที่จะใช้งานนะครับแล้วก็แม้ว่าจะรู้ว่ามีประโยชน์แต่ก็ยังไม่ใช้ติดตามจากรายงานของคุณพันธิพาพัทรวรเมศครับ
3: นกกระซิบ AI ฟรีบนแอปถุงเงินที่ผู้ค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสบางคนเริ่มใช้งานแล้วเช่นผู้ค้าบะหมี่ในตลาดธนบุรีคนนี้ถามนกกระซิบถึงราคาวัตถุดิบของสดได้ทุกวันเพราะ AI ดึงข้อมูลจากกรมการค้าภายในมาให้ช่วยเปรียบเทียบราคากับเคียงหมูแผงผักเจ้าประจำไม่เพียงเป็นแชทบอทรายงานราคาวัตถุดิบแต่นกกระซิบยังสรุปยอดขายแบบเรียลไทม์เห็นหมดว่าลูกค้าใช้จ่ายอย่างไรถูกใจเมนูแบบไหนเมื่อมีข้อมูลที่แม่นยำก็ช่วยให้การจัดการบัญชีที่เคยเป็นยาขมเป็นเรื่องง่าย
4: พี่ต้องมานั่งทำบัญชีเองไหมหรือว่าทางธนาคารถ้าขอพวกเขาเรียกรายงานต่างๆการใช้เงินการซื้อของอะไรโอ้เราคงไม่ทำแต่ถ้ามีแบบนี้มันก็อาจจะแบบไปปริ้นข้อมูลออกมาแล้วก็ยื่นให้ธนาคารมันก็สะดวกกับคนที่จะไปกู้เงิน
3: แม้นกกระซิบจะมีสารพัดฟีเจอร์ช่วยให้หาเร่แผงลอยเข้าถึง AI ได้แบบฟรีๆแต่หลายคนบอกตรงกันว่าเข้าโครงการนี้ก็เพราะหวังยอดขายไทยช่วยไทยพลัสในช่วง4เดือนไม่ได้สนใจจะใช้เทคโนโลยีจริงๆจังๆยิ่งไม่มีคนสอนหรือคอยแนะนำแบบจับมือทำก็ยิ่งไม่สนใจเพราะงานหน้าร้านก็ยุ่งมากพอแล้วหลายคนยังบอกอีกว่าไม่คิดจะกู้เพิ่มเพราะไม่มั่นใจเศรษฐกิจ
5: มันก็หลายเหตุผลนะเนาะเราก็ต้องดูไปก่อนค่ะมันก็ต้องดูไปก่อนว่าเราจำเป็นไหมหรือว่าไม่จำเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เราจะกู้แบบเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก
3: ็ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่า AI นกกระซิบไม่ใช่แค่รายงานยอดขายสำหรับขอสินเชื่อแบงก์รัฐแต่ยังเป็นเกราะคุ้มกันสัมภาระเพราะ AI ช่วยให้สัมภาระเห็นรายจ่ายจริงซึ่งเป็นหลักฐานก่อนคำนวณยอดขายสุทธิภาษีที่ต้องจ่ายจริงย่อมน้อยกว่าคนไม่มีหลักฐานอะไรให้สัมภาระดู
6: เจอหน้าสัมภาระไม่ต้องกลัวเอาสเตทเมนต์ให้ดูนี่คือบัญชีอย่างง่ายไงรายได้มีรายจ่ายมีให้เห็นผมว่าหลักฐานตรงนี้เป็นบัญชีอย่างง่ายไม่ได้ยุ่งยากแต่หลายคนไม่มีเวลาทำอะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะช่วยทุกคนในเรื่องนี้หนึ่งคือทำแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวขาดทุนได้นะครับถ้าทำบัญชีสัมภาระไม่ได้ห้ามท่านขาดทุนนะฮะแค่พิสูจน์ให้ได้ไม่ได้จำเป็นทุกคนต้องมีกำไร 40% เพราะว่ากฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นเราไม่มีหลักฐานเราก็ต้องเดินตามนั้น
3: นกกระซิบอาจไม่ต่างจาก AI Pro ในมือชาวบ้านร้านตลาดในเวอร์ชั่นที่รัฐไม่ต้องทุ่มงบพันล้านจัดซื้อจัดจ้างมาแจกแต่การได้ใช้งานแบบฟรีๆไม่ได้หมายถึงประสิทธิภาพยกระดับทักษะเทคโนโลยีของชาวบ้านนี่อาจเป็นโจทย์ท้าทายรัฐบาลมากกว่าแค่จัดหาเครื่องมือเทพๆมาให้แต่จะทำอย่างไรให้คนไทยเห็นโอกาสเรียนรู้และต่อยอดจากเทคโนโลยีในมือพันธิภาพระวรเมศไทย PBS รายงาน
2: ตอนนี้อิหร่านยังเจอปัญหานะครับการเดินทางเข้าไปแข่งขันในสหรัฐอีก2นัดที่เหลือครับในรอบแบ่งกลุ่มติดตามในกีฬาวันนี้กับคุณสุธาสินีครับ

0: สวัสดีค่ะล่าสุดนั้นสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อฟีฟ่านะคะเพราะว่าพวกเขาถูกจำกัดการเดินทางจากเจ้าภาพสหรัฐซึ่งเป็นผลทำให้พวกเขาเจอปัญหาในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะหลังจากที่ทีมชาติอิหร่านต้องเดินทางจากเม็กซิโกมาแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มที่สหรัฐแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนทำให้ทีมอิหร่านต้องรีบเดินทางกลับเม็กซิโกทันทีหลังจบเกมนัดแรกซึ่งพวกเขาเสมอกับนิวซีแลนด์2-2ที่ลอสแองเจลิสนะคะล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านแถลงการยืนยันว่าพวกเขาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีมไม่สอดคล้องกับหลักการและเงื่อนไขของฟีฟ่าที่ทุกทีมต้องได้รับความเท่าเทียมค่ะและก่อนหน้านี้อามีกาเลโนอีเฮดโค้ชอิหร่านได้แสดงความเห็นหลังจบเกมกับนิวซีแลนด์ว่าอิหร่านเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในข้อตกลงสันนิษฐานเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามนะคะอิหร่านก็ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมให้เดินทางเข้าสหรัฐ1วันก่อนการแข่งขันได้แต่ยังต้องออกจากประเทศทันทีหลังจบการแข่งขันตามเงื่อนไขของวีซ่าค่ะแต่ว่าทางอิหร่านนั้นต้องการเดินทางถึงเมืองเจ้าภาพก่อนแข่ง2วันและกลับไปยังแคมป์ฝึกซ้อมที่เม็กซิโกในวันถัดไปหลังการแข่งขันซึ่งสหรัฐปฏิเสธคำขอของอิหร่านและเขาจะเจอปัญหานี้นะคะในเกม2นัดที่เหลือในกลุ่ม G ที่จะพบกับเบลเยียมและอียิปต์ค่ะสำหรับนัดที่2ของกลุ่ม G ค่ะอิหร่านจะเจอกับเบลเยียมที่ลอสแองเจลิส21มิถุนายนหรือว่าตรงกับเวลา2:00 ของคืนวันอาทิตย์นี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะส่วนฟุตบอลโลกคืนนี้ค่ะเจ้าภาพสหรัฐอเมริกามีลุ้นเป็นชาติที่2ต่อจากเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายนะคะโดยนัดแรกของกลุ่ม D สหรัฐชนะปารากวัย 4-1 และคืนนี้พวกเขาจะเจอกับออสเตรเลียที่ชนะตุรกี 2-0 ในนัดแรกเช่นกันค่ะคู่นี้ทีมใดชนะก็จะการันตีเข้ารอบทันทีมอริซิโอโปเซตติโน่เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐบอกว่าออสเตรเลียมีผู้เล่นและโค้ชที่ดีและจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากแต่เราก็อยากเอาชนะและพร้อมที่จะสู้นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าคริสเตียนพูลิซิชแนวรุกทีมเก่งของทีมที่บาดเจ็บนัดแรกอาการดีขึ้นมากแต่ยังต้องแยกซ้อมค่ะส่วนโทนี่โปโปวิชเฮดโค้ชของออสเตรเลียบอกว่าการเจอสหรัฐแตกต่างจากตุรกีที่มีสไตล์การเล่นแบบยุโรปซึ่งสหรัฐมีเกมที่เร็วกว่าตุรกีและเป็นความท้าทายของทีมที่ต้องเจอกับเจ้าภาพค่ะจากนั้นมาดูโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้นะคะไล่ตั้งแต่เวลา2:00 ไปเลยค่ะกลุ่ม D สหรัฐจะเจอออสเตรเลียนะคะจากนั้นเวลา5:00 ค่ะกลุ่ม C สกอตแลนด์เจอโมร็อกโกนะคะเวลา7:30 วันพรุ่งนี้บราซิลเจอเฮติค่ะและปิดท้ายที่เวลา10:00 นะคะกลุ่ม D ตุรกีเจอกับปารากวัยค่ะการยกร่างพรบมวยเด็กนะคะตอนนี้ก็ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างทางกระทรวงพม.แล้วก็ทางด้านของคนวงการมวยนะคะและล่าสุดนี้ค่ะสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือแล้วก็สมาคมมวยโบราณพร้อมกับคณะนั้นไปยื่นหนังสือประท้วงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกรณีที่มีการกำหนดให้มวยเด็กนั้นสามารถขึ้นชกได้แต่ต้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีค่ะยังคงมีข้อถกเถียงและเกิดกระแสดราม่าในวงการมวยนะคะเมื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ยื่นแก้ไขพรบ.มวยไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกนะคะและคนวงการมวยก็ออกมาขัดค้านโดยแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลอย่างมากมายทั้งโปรโมเตอร์นักมวยอดีตนักมวยและผู้บรรยายกีฬามวยค่ะล่าสุดนี้สมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือและสมาคมมวยโบราณพร้อมกับตัวแทนคนวงการมวยเข้ายื่นหนังสือประท้วงต่อนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ว่าวันนี้รัฐมนตรีไม่อยู่นะคะจึงให้ตัวแทนมารับหนังสือแทนค่ะหลังจากยื่นหนังสือนายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือและสมาคมมวยโบราณก็เผยว่าทางกระทรวงออกร่างพรบมวยเด็กนั้นโดยปราศจากความรู้และความที่ไม่รับฟังจากฝ่ายอื่นๆของวงการมวยนะคะหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดปัญหาบานปลายขึ้นกระทบกับการนำมวยไทยขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกส่วนประเด็นที่มองว่ามวยไทยไม่ปลอดภัยปัจจุบันการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีพรบมวยเช่นกันก็ได้กำหนดข้อปฏิบัติกติกาชัดเจนว่าต้องมีเครื่องป้องกันอยู่แล้วค่ะ
1: ถ้าให้ยุติอยากจะให้ยุติเลยเพราะว่ากฎหมายตรงนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาห้ามหรือไม่ให้ชกมวย15ปีเนี่ย มันกระทบกระเทือนแต่เรื่องของมรดกของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มวยไทยกำลังจะขึ้นทะเบียนสู่ยูเนสโกครับ
2: เรื่องการส่งเสริมเด็ก
1: แล้วเรื่องการส่งเสริมเด็กนะครับมวยไทยก็ต่อสู้ในอนาคตก็ต้องสู้ต่างชาติไม่ได้มันต้องมีการพัฒนามาแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ไม่ครับมวยมันไม่มีกระทบกระเทือนแน่นอนเพราะหนึ่งเรามีเครื่องป้องกันในกฎพระราชบัญญัติของสำนักงานมวยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่ทำการแข่งขันเราก็ลดน้อยมาจากปกติ3นาทีอยู่แล้วแล้วเวลาพักแต่ละยกเนี่ยเวลาก็มากขึ้นกว่าในปกติอยู่แล้ว
0: ปัจจุบันตามพรบมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะนักมวยเด็กอายุตั้งแต่7ปีสามารถขึ้นชกเวทีมวยมาตรฐานได้แต่ต้องมีเครื่องป้องกันเช่นเฮดการ์ดเกาะป้องกันตัวสนับศอกสนับแข้งและกระจับนะคะทางด้านกระทรวงหลังจากที่ได้รับเอกสารแล้วก็คาดว่าจะจัดประชุมภายในวันที่23มิถุนายนนี้นะคะหลังจากที่ได้ข้อสรุปก็จะยื่นเรื่องเสนอกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไปส่วนสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือและสมาคมมวยโบราณก็จะเดินหน้าคัดค้านยื่นหนังสือไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสว.ต่อไปด้วยค่ะถึงแม้ว่าตามพรบ.มวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นจะกำหนดให้มีเครื่องป้องกันนะคะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่มวยภูธรค่ะเพราะมวยภูธรนั้นเครื่องป้องกันก็ยากที่จะรัดกุมแล้วก็ยากที่จะตรวจสอบไม่ง่ายเหมือนเวทีมาตรฐานทั่วไปนะคะแต่ว่าเรื่องนี้คงจะต้องดูกันในสัปดาห์หน้าในความเคลื่อนไหวต่อกันค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวริษาค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุธาสินีครับ
4: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะตามรายงานบอกว่าคืนนี้หลายพื้นที่ของไทยจะยังคงมีฝนตกหนักและยาวไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักลดลงมาจากเมื่อวานนะคะแต่ว่าวันนี้อุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะที่อยู่ในบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะโดยมีจังหวัดเสี่ยงดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะสาเหตุหลักๆนั้นมาจากกระแส

0: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งยังมีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับช่วงนี้ก็ยังมีกลุ่มฝนค่ะปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและก็บริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะสำหรับชาวเรือระยะนี้ขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเพราะว่าในบริเวณที่มีฝนนั้นยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนด้านฝั่งตะวันตกและตอนล่างของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝน 40% ของพื้นที่ทางตอนบนแล้วก็ตอนล่างด้านฝั่งตะวันตกอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาค่ะสำหรับภาคกลางนะคะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกและก็ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 23-36 องศานะคะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลระยะนี้จะมีฝนตกหนักมากที่สุดนะคะถึง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 25-36 องศาค่ะภาคตะวันออกระยะนี้ก็มีฝนตกหนักนะคะ 60% ของพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกและก็ตามแนวชายฝั่งอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นมาเป็น 60% ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนราธิวาสนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยภาคใต้ 23-35 องศาค่ะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงกรณี DSI เปิดชื่อสสโยงการหลอกลงทุน Forex เรื่องนี้การเมืองหรือเปล่าตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: MOU สหรัฐอิหร่านทักรบชั่วคราวโจทย์ท้าทายสู่การสร้างสันติภาพระยะยาว
4: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plusสารสันสังคมปัญญา
5: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
6: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ

0: และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อประสบนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ์คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
3: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการ English This Way Rerun 8นาฬิการายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย8นาฬิกา30นาทีรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า9นาฬิการายการสัตวแพทย์สนทนา9นาฬิกา30นาทีรายการยุ้งฉางฟางข้าว10นาฬิการายการทันโลกวิทยาศาสตร์10นาฬิกา30นาทีรายการปกินกะอินเดีย11นาฬิการายการรัฐศาสตร์สู่สังคม11นาฬิกา30นาทีรายการ NY Insider by Dr. O 12นาฬิการายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับเด็กจุฬา13นาฬิกา30นาทีรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14นาฬิการายการมนุษย์จุฬา14นาฬิกา30นาทีรายการฮิวใจไปกับดร.จอย15นาฬิการายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการดนตรีคลาสสิก18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
3: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้กันวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569สัปดาห์นี้คงต้องหยิบยกเรื่องเหตุเกิดที่ภูเก็ตมาพูดมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองกับราชการอันอีกอันหนึ่งปัญหาเหตุเกิดที่ภูเก็ตทั้งเนี้ยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารราชการในจังหวัดคือผู้ว่าการจังหวัดกับรองผู้ว่าการจังหวัดซึ่งจริงๆแล้วองค์ปัญหามันไม่มีถึงแค่นั้นมันมีความสลับซับซ้อนมีองค์ประกอบอีกหลายเรื่องแต่เราจะหยิบยกเฉพาะประเด็นประสิทธิภาพประสิทธิภาพขีดความสามารถหรืออาจจะรวมถึงระบบการบริหารราชการที่เกิดขึ้นว่ามันมีปัญหาอะไรหรือมันถึงระยะเวลาที่จะต้องมีการสังคายนาครั้งใหญ่ในระบบการเมืองและการบริหารราชการไทยกันหรือยังผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนฝูงที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงเป็นอดีตผู้ว่าที่เป็นลูกน้องซึ่งทุกท่านนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนมันเป็นความตกต่ำมันเป็นความอัปยศอดสูในกระบวนการกลไกการบริหารราชการกันอย่างมากเรื่องนี้ผมเองก็พอที่จะเข้าใจในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมาก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเอาพวกพื้นฝูงได้เคยทำงานด้วยกันตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆต่อบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็เกษียณกันไปแล้ว หันมามองบ้านตัวเองที่เคยอยู่ก็รู้แต่ใส่หัวว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรปัญหาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองที่นี้มันจะเป็นการเมืองภายใต้ระบอบนิยมที่ผู้บริหารประเทศมาจากการปฏิวัติรัฐบาลน้ำหรือภายใต้ระบอบเลือกตั้งประชาธิปไตยที่ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งหรือตัวจะเป็นกลไกระเบียบปฏิบัติของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ผ่านมาเดือนในอดีตนั้น

การที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดนะครับมันก็มีคล้ายๆกับว่าเรื่องพูดคุยกันในวงของคนไทยซึ่งบางครั้งอาจจะมีหลักฐานบางครั้งอาจจะไม่มีหลักฐานแต่คนไทยเนี่ยเขารู้กันประเด็นในอดีตนั้นไม่ว่าจะเป็นการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบอำนาจนิยมการคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดมันก็มีทางการเลือกโดยคนที่เติบโตมาในสายงานตั้งแต่เป็นสายปกครองคือปลัดอำเภอเติบโตขึ้นมาสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอออกไปเป็นในอำเภอนะครับเข้าเรียนโรงเรียนนักปกครองระดับสูงที่เรียกว่านกศออกไปเป็นปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าการจังหวัดคนที่ขึ้นในสายนี้เดิมทีเดียวก็อยู่ในสองหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยคือกรมการปกครองกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เติบโตมาจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงานส่วนภูมิภาคคือสำนักงานจังหวัดต่อมาก็ขยายวงกว้างขึ้นไปสู่กรมอื่นในกระทรวงมหาดไทยเปิดทางให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนระดับผู้บริหารนะครับตั้งแต่ระดับรองผู้ว่าขึ้นไปก็มีข้าราชการระดับผู้บริหารรู้จักกรมพัฒนาชุมชนกรมโยธาธิการเดิมจะกรมโยธาธิการอย่างเดียวต่อมาก็มาเป็นโยธิการและผังเมืองเดิมทีก็มีรปช.ด้วยนะครับก่อนที่รปช.จะถูกยุบไปหลังรัฐมนตรี240ต่อมาก็มีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปภ.ซึ่งเดิมเนี่ยก็คือหน่วยงานหนึ่งของกรมการปกครองแต่ก็ขยายตั้งเป็นกรมใหม่ก็โยงไปถึงบุคคลในกรมอื่นๆเช่นกรมที่ดินบ้างอะไรบ้างบางยุคบางสมัยในพื้นที่ด้านความมั่นคงมีการต่อสู้ความขัดแย้งกันระหว่างรัฐไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยในพื้นที่สู้รบก็มีการโอนย้ายนะครับบุคลากรจากกองทัพเข้ามาเป็นผู้บริหารในกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดก็ขึ้นมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดในพื้นที่บางพื้นที่ที่มีปัญหาการสู้รบแต่ก็ไม่มากนะก็ไม่มากนะอันนี้คนละตำแหน่งกับรองผอ.รมน.จังหวัดที่เป็นฝ่ายทหารอย่างไรก็ตามทีแต่ดั้งเดิมมาเนี่ย ก็ยังยึดถือการเติบโตกันในลักษณะของสิ่งหนึ่งการบริหารราชการซึ่งในอดีตยุคความมั่นคงหลายคนก็เติบโตไปจากฝีมือในการที่จะทำงานด้านความมั่นคงเข้าตาผู้บริหารก็เติบโตขึ้นมาได้คือมีด้านการพัฒนาจากพื้นที่ในยุคที่การพัฒนาประเทศยังอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลักยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพูดง่ายคือก่อนปี2540นั่นคือเรื่องฝีมือแล้วการส่วนใหญ่แล้วก็เติบโตด้วยฝีมืออย่างนี้ครับมีหลายคนก็เติบโตอย่างนี้แล้วก็

ให้ความเป็นธรรมนะครับคนที่เป็นหน้าห้องของผู้บริหารหลายคนนี่ต้องเก่งมีความสามารถจริงๆผมยกตัวอย่างนะครับคุณกิตติดาบุญราชที่เป็นอดีตประธานกระทรวงมหาดไทยเป็นก็เป็นถือว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันเขาก็เคยเป็นหน้าห้องของท่านเจริญกิจณสงขลาตอนสมัยเป็นรองประธานกระทรวงมหาดไทยท่านเจริญกิจณสงขลานั้นพูดง่ายๆคือว่าเป็นเพชรน้ำดีของกระทรวงมหาดไทยเป็นคนตรงมากนะครับเป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนดีเพราะคนจะเป็นหน้าห้องก็ต้องเลือกคนที่เป็นคนดีคุณกิตติยาบุญราชเองก็เป็นหน้าห้องแล้วก็เติบโตออกมาเป็นนายอำเภอนะครับก็เติบโตมาจากสายต่ออำเภอถ้าเป็นหน้าห้องก็ออกไปเป็นนายอำเภอนายอำเภอที่สร้างชื่อเสียงมากก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของสัญชาติคนกลุ่มน้อยที่ภาคเหนือคือเชียงใหม่เขาก็เข้าไปทำงานหลายพื้นที่และก็ได้เติบโตก็สร้างชื่อเสียงมากสมัยที่เป็นนายอำเภอรองผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทั้งคนที่เป็นหน้าห้องเติบโตเนี่ยคนเก่งๆก็มีครับเพื่อนผมบางคนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็เป็นหน้าห้องขออนุญาตไม่เอ่ยนามครับหน้าห้องอธิบดีก็เติบโตกันขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นถึงผู้ว่าเป็นถึงอธิบดีกรมการปกครองก่อนที่จะเกษียณอันนี้ก็เป็นการเติบโตในสายพิเศษเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางสายเด็กนายแต่คำว่าเด็กนายทีนี้ก็มีทั้งคนเก่งจริงคนมีฝีมือจริงด้วยเดียวกันครับคนที่จะเป็นผู้ว่าในพื้นที่สาการพื้นที่เฉพาะพื้นที่ด้านความมั่นคงสังเกตได้กล่าวไปแล้วว่าพื้นที่ในสมัยที่มีการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยหรือกองทัพปกครองประเทศไทยยุคของสงครามกลางซึ่งเป็นสงครามกลางเมืองในประเทศไทยในช่วงความขัดแย้งทางรวมการก่อนยุคที่จะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66กับ65 66ทับ23กับ65ทับ2ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยคนที่จะขึ้นตำแหน่งเหล่านี้ได้ตัวมาไทยก็ต้องฟังเสียงทางกองทัพหรือทหารว่าฝ่ายปกครองหรือให้การมหาดไทยอะไรที่มีศักยภาพเพื่อมีขีดความสามารถที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นได้หลายคนครับที่เติบโตมาเขาได้ดีสิ่งนี้ยกตัวอย่างครับท่านพิสารมูลศาสตร์สาธรท่านอยู่สายอีสานต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยมาตลอดแล้วก็ทำงานเข้าตาในทัพภาคที่สองคือท่านพลเอกเปรมเป็นสุรานนท์นายกใช่ไหมยศถ้ายศเป็นแม่ทัพภาคสองตอนก็เป็นพลโททำงานเข้าขากันแล้วก็โตมาจนกระทั่งท่านพลเอกเปรมมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านพิสารเองก็เลยโยกย้ายเข้ามาเป็นมีโครงการปกครองแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงหรือว่าเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองที่เป็นมือขวาของรัฐบาลพลเอกเปรมในยุคนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการคัดเลือกคนที่จะเติบโตขึ้นมาคนสาขาแบบนี้แต่ก็ยังมีอีกครับมันมีพื้นที่หลายคนรู้กันว่าคนที่ขึ้นมาเป็นผู้การจังหวัดมันก็มีพื้นที่จังหวัดเล็กๆไม่ไกลแต่เป็นพื้นที่สำหรับผู้ว่าก่อนเกษียณเป็นพื้นที่ที่เข้ามาแล้วจะได้ไม่เหนื่อยเป็นพื้นที่ที่สงบพูดง่ายจังหวัดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็

็นพื้นที่พูดง่ายนะครับเป็นพื้นที่ที่มาทำงานได้อย่างสบายๆก่อนเกษียณจะได้ไม่มีเรื่องไม่มีราวพื้นที่เหล่านี้ก็มีสักจังหวัดไม่ไกลมากนะยกตัวอย่างเช่นสมุทรสงครามนะไม่ไกลหรือปทุมธานีจังหวัดรอบๆอันนี้ก็มีอย่างเช่นอันผู้ว่าหมูป่าอันผู้ว่าเชียงรายตอนที่ท่านทำงานหนักมากและท่านทำไม่สบายนะครับหลังจากแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วกรมมหาดไทยก็โยกย้ายท่านมาเป็นผู้การจังหวัดปทุมธานีเพื่อพักผ่อนเป็นนักบริหารไม่ต้องลุยงานหนักมากอันนี้ก็มีการวางเกณฑ์อย่างนี้เอาไว้แต่มันก็มีพื้นที่ในอดีตนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเหมือนกันในที่ก็มีจังหวัดหลายจังหวัดที่เป็นจังหวัดของนักการเมืองใหญ่ที่อาจจะเป็นนักเมืองอยู่ในตำแหน่งหรือผู้มีอิทธิพลมีพลังอำนาจทางการเมืองคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้การจังหวัดที่นั่นก็จะต้องเป็นคนที่ได้รับการร้องขอหรือเห็นชอบจากผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองทั้งอำนาจอย่างถูกต้องและอำนาจแฝงลึกยกตัวอย่างอดีตที่สุพรรณบุรีอันนี้ก็ทราบกันอยู่ครับไม่เสียหายอะไรสมัยที่ท่านบรรหารเป็นพระอาชายังมีความอำนาจของการเมืองอยู่คนจะมาลงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีก็ต้องกระทรวงมหาดไทยเองก็ต้องฟังเสียงของท่านบรรหารว่าพอใจไหมนะครับเห็นชอบหรือไม่ถ้าทำงานดีจะย้ายก็ต้องถามก่อนนะครับหรือที่จังหวัดชลบุรีสมัยที่มาดทำการเมืองยังอยู่ในกลุ่มคุณปลื้มคุณง่ายคือคุณสมชายคุณปลื้มหรือท่านหมั่นเปาะมันก็มีกรณีตัวอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วอันนี้ก็ข้อที่จริงมันก็มาจากการที่ผมเคยทำงานวิจัยเรื่องนี้แล้วเคยสัมภาษณ์ทำงานป้อเองนะครับนั่งพูดคุยกันเลยที่ใช้งานก่อสร้างเนี่ยนั่งคุยกัน3ชั่วโมงเต็มอ่ะแล้วก็ถือว่าทำงานป้อท่านเองก็ให้ความรู้น้ำกันนะแต่ว่าเวลาสัมภาษณ์ทำงานป้อเนี่ยจะพูดคุยกันเนี่ยคือต้องไม่บันทึกเทปนะต้องไม่จดนะพูดคุยอย่างเปิดอกและใช้ความจำเอาตอนที่ผมสัมภาษณ์กำนันเปาะที่ชนบุรีท่านก็เล่าเรื่องหลายเรื่องนะแต่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานในจังหวัดเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างให้ผมฟังกล่าวถึงผู้ว่าการจังหวัดอยู่สองท่านอันนี้ผมเคยพูดในรายการนี้ไปแล้วท่านแรกคือท่านดร.ธวัชมกรพงศ์ไอ้ผมอาจจะเรียกเป็นอาจารย์ก็ได้เพราะเคยเป็นอาจารย์ที่คณะสัตว์จุฬาอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะโอนย้ายไปลงตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยผมก็เคยเรียนกับท่านเพราะท่านเคยมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่แต่เรียนกับท่านอยู่หนึ่งครั้งก็คือ3-4 ชั่วโมงท่านมาเป็นอาจารย์พิเศษดร.ธวัชมกรพงศ์เป็นผู้ว่าที่ตรงฉินมากเคยเป็นผู้ว่าที่ภูเก็ตสมัยก่อนนู้นไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวนี้นะยกอุดแร่เป็นทลัมนะท่านคงยินตอนอยู่ภูเก็ตท่านจะเล่าให้ผมฟังตอนมาสอนหนังสือ

แต่มันมีปัญหาความขัดแย้งหลายอย่างมากทั้งอิทธิพลทั้งมาเฟียอิทธิพลในเครื่องแบบแต่ท่านก็ยึดหลักกฎหมายหลักระเบียบในการบริหารจัดการกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายท่านเคยเล่าให้ฟังว่าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนกลางโทรศัพท์ไปหาขอเรื่องนี้ขอนะงั้นนะแต่ท่านก็ปฏิบัติเท่าที่ปฏิบัติได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายอะไรที่เป็นกฎหมายท่านก็ไม่ปฏิบัติเพราะว่าท่านยึดถือหลักการอย่างมากตัวตุถวันมากับผมซึ่งตัวแบบอันเนี้ยเสียดายที่คนกระทรวงมหาดไทยยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ยึดถือตามแนวทางแต่ท่านตรงจริงแต่ท่านก็อยู่ภูเก็ตได้ไม่นานครับเพราะว่าไปขัดอกขัดใจผู้ที่มีอำนาจท่านก็ถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดพออยู่ร้อยเอ็ดที่ได้ชื่อเสียงมากในยุคนั้นก็คือท่านเป็นผู้ว่าดูเหมือนจะเป็นคนแรกๆเลยซ้ำในยุคนั้นคืนงบประมาณเหลือจ่ายจากการบริหารซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยการบริหารด้านการศึกษาเนี่ยผู้การจังหวัดจะมีบทบาทอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันก็มีงบประมาณเกี่ยวเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนโต๊ะวัสดุการเรียนของหน่วยงานด้านการศึกษาซึ่งผู้การจังหวัดเนี่ยยุคนั้นเนี่ยก่อนปีประมาณ521หรือ22ท่านยังดูแลอยู่นะนี่ไงถ้าผมจำไม่ผิดนะมันนานมาแล้วนะครับงบประมาณมันเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างท่านคืนครับซึ่งมันผิดวิถีปฏิบัติของการบริหารงานของผู้ว่าจริงๆเองว่าเฮ้ยเงินเหลือคืนได้ไงไม่ต้องเอาไปใช้ให้หมดแต่ท่านคืนท่านอยู่ร้อยเอ็ดพักระยะหนึ่งท่านก็ถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีซึ่งถือว่าเอาคนตรงมาอยู่ในพื้นที่ที่มีอำนาจและมีอิทธิพลท่านบริหารงานบนพื้นที่ที่มีอิทธิพลอย่างมากสิ่งที่ผมจะพูดคืออำจากปากของกำนันเปาะตอนที่ผมสัมภาษณ์ตอนทำขึ้นใจกำนันเปาะก็ได้พูดถึงผู้การจังหวัดท่านกำนันเปาะก็บอกว่าก็ดูสิผู้ว่าคนนี้มาอยู่เนี่ยเกษียณไปแล้วมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรนะครับผมพูดอะไรเห็นมาตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ดูอีกคนนึงสิที่มารับตำแหน่งต่ออยู่เฉยๆเอาเกษียณไปก็มีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยรับสารพนองนั้นท่านก็คือถวัตมากรผมท่านเกษียณไปเป็นข้าราชการบำนาญบำนาญสมัยผู้ว่าสมัยก่อนเงินเดือนบำนาญเหลือไม่กี่ตังค์ครับท่านเกษียณไปท่านก็กลับไปอยู่บ้านของท่านที่อำเภอสีคิ้วท่านอยู่กับคุณแม่ของท่านหรือพี่สาวอะไรอยู่ที่ชลามาแล้วก็บ้านของท่านที่สีคิ้วตรงบริเวณทางรถบนสถานีรถไฟสีคิ้วเก่าเป็นห้องแถวเรียนไม้นะครับท่านอยู่อย่างสงบนี่คือคนดีเหมือนกันกระสีมาแล้วไม่มีอะไรติดตัวนอกจากบำนาญแต่ที่เล่ามานี้ก็ชี้เห็นว่าผู้การจังหวัดเองในอดีตมันก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางการเมืองที่ฝ่ายการเมืองผู้มีอำนาจทางการเมือง
ก็มีอิทธิพลต่อการแต่งตั้ง

กย้ายเหมือนกันประเด็นต่อมาที่การพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ความเจริญของจังหวัดการขึ้นสู่ตำแหน่งพูดง่ายๆคือว่าการแต่งตั้งผู้การจังหวัดเนี่ยจังหวัดภูเก็ตในสมัยก่อนนะครับก็เป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่มีความเจริญเหมือนสุบันนี้ผู้ว่าที่เมืองภูเก็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกตหลักรองนะครับจังหวัดที่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่เป็นจังหวัดที่มีศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญเป็นศูนย์กลางแห่งการบริหารราชการนั่นก็คือเกรดเออย่างภาคเหนือเนี่ยระดับเกรดเอแน่นอนเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจรองจากเชียงใหม่อาจจะเป็นพิษณุโลกที่เป็นเมืองราชการศูนย์กลางรัฐบาลราชการแต่ต่อมาความเจริญมันมีมากขึ้นนะครับจากเชียงใหม่ก็อาจจะขยายไปมีเชียงรายบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนนครสวรรค์ก็เป็นจังหวัดเรียกว่ากึ่งกลางระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือก็มีความเจริญส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีสานจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางแน่นอนครับโคราชนครราชสีมาเนี่ยแหละคนโคราชก็บอกโคราชบ้านเองเนี่ยขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีนี่คือเมืองใหญ่ๆที่เป็นศูนย์กลางที่คนเป็นผู้ว่าระดับเกรดเอภาคกลางภาคกลางส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจังหวัดที่สงบไม่ค่อยมีปัญหามากแต่ก็เป็นจังหวัดที่อาจจะมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกก็พุ่งเป้าไปที่ชลบุรีระยองนะครับส่วนภาคกลางเนี่ยปริมณฑลเนี่ยนะซึ่งผู้ว่าหลายคนถ้าเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าการแต่งตั้งก็ต้องมีลักษณะพิเศษอย่างเช่นสมุทรปราการนี่ไปเมืองสระกรรมถึงไม่แต่นครปฐมก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรเยอะต่อมาก็เป็นสมุทรสาครที่เป็นแรงงานดาวเยอะเป็นแหล่งสระกรรมส่วนภาคใต้แน่นอนครับจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางในอดีตนั่นเนี่ยนครศรีธรรมราชสงขลานครศรีราชสงขลาส่วนพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้เป็นพื้นที่พิเศษที่มีสาการด้านความมั่นคงคนที่จะไปอยู่นั้นจะต้องผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกกันระหว่างฝ่ายมหาดไทยกับฝ่ายความมั่นคงนอกจากจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญแล้วก็เป็นจังหวัดระดับรองลงมาเอาจากศูนย์กลางความเจริญที่ผมได้พูดถึงไปแล้วนะที่อาจจะเป็นพื้นที่จังหวัดรายรอบซึ่งตรงนี้คนจะเป็นผู้ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ว่าที่เริ่มไต่ระดับขึ้นไปก่อนที่จะขึ้นไปสู่ระดับจังหวัดใหญ่นะครับตัวอีกจังหวัดกลุ่มหนึ่งก็คือจังหวัดใหม่จังหวัดเล็กซึ่งผู้ว่าได้รับการแต่งตั้งใหม่เนี่ยจะต้องไปผ่านการบริหารงานในพื้นที่นั้นมาก่อนเช่นหลายคนที่เติบโตขึ้นมาโดยปกติแล้วโอ้โหไปอยู่แม่งสอนไปอยู่ระนองไปอยู่อุตรดิตถ์นะครับไปอยู่ยโสธรมุกดาหารเลยแบบเนี้ยนะครับหรือไปอยู่ระนองจังหวัดไกลๆก่อนแต่คนที่ไปอยู่จังหวัดชายภาคใต้นั้นต้องเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนี่คือลักษณะในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เงื่อนไขเหล่านี้แปรเปลี่ยนไปเพราะมีปัจจัยเรื่องของความเจริญทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง

0: และธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้6:30 น.ก็พักสักครู่ครับ
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
5: ครับปัจจุบันการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่2การบริหารงานในจังหวัดโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดมันลิงตันเมืองไปไม่พ้นตั้งแต่อดีตมาแล้วยุคของระบบอำนาจนิยมซึ่งยาวนานมากถ้ามาตัดช่วงตั้งแต่ยุคของจอมพลสิทธารัตน์เป็นต้นมาเราก็จะเห็นข้าราชการในสายหมัดใครคนที่เติบโตเป็นผู้ว่าได้เนี่ยก็จะต้องทำงานเกาะติดกับผู้มีอำนาจทางการเมืองคือฝ่ายทหารนี่แหละทำงานให้เข้าตาเกาะติดอันนี้ก็เห็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็มีอย่างที่ผมเรียนไปว่ามีการอาจจะมีการโยกย้ายโอนย้ายทหารมาเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองโดยอ้างเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงโดยอาจจะมีบางกรณีย้ายมาแต่งตั้งมาเป็นรองผอ.รมน.ฝ่ายทหารก่อนนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยในจังหวัดที่มีสถานการณ์ด้านความมั่นคงผู้การจังหวัดอาจจะไม่ในความเชี่ยวชาญความถนัดเรื่องนี้ก็เอาฝ่ายทหารมาเป็นรองผอ.รมน.ฝ่ายทหารแต่บางท่านเองก็ได้รับการโปรโมทแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้การจังหวัดหรือบางคนก็โยกย้ายมาจากทหารมาเป็นนายอำเภอก็มีนะครับอย่างยุคหนึ่งสมัยผมรับราชการช่วงปี2520กว่านี่แหละในพื้นที่การสู้รบบนระบบก็ได้พื้นที่ที่อำเภอคอนบุรีอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาหมายก่อนนู้นนะครับประมาณ120กว่าก็มีสถานการณ์ด้านความมั่นคงมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เยอะโดยเฉพาะเสริมสางคอนบุรีเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่คอนบุรีนั้นเนี่ยหอประชุมของอำเภอคอนบุรีเป็นที่ตั้งของกองกำลังของทหารในพื้นที่ประมาณที่ว่าในยุคนั้นเนี่ยมีการปะทะกันบ่อยมากนะครับมีทหารบาดเจ็บทหารเสียชีวิตก็ใช้ตรงพื้นที่หอประชุมของอำเภอเนี่ยแหละครับส่วนนายอำเภอนั้นเนี่ยก็โอนมาจากทางทหารถ้าผมจำชื่อท่านไม่ผิดนะเพราะว่ามันก็45ปีแล้วดูเหมือนชื่อท่านพันตรีพยุงศักดิ์หรือไงเนี่ยโอนมาจากกองทัพมาเป็นนายอำเภอนะอันนั้นก็มีดังนั้นเนี่ยก็บางยุคเองเนี่ยก ็เป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองหรือคนที่เป็นผู้ว่าหรือเติบโตขึ้นนั้นเนี่ยก็ต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองที่อยู่ในระบบอำนาจนิยมแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้การเดียวกันครับในยุคที่เป็นประชาธิปไตยประชาการเลือกตั้งในอดีตก็มันก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งเต้นที่อยากจะเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องวิ่งไปหานักการเมืองซึ่งเคยมีข่าวออกมาว่ารัฐมนตรีคนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่เป็นข่าวนะครับใครขึ้นผู้ว่าก็ต้องเรียกตัวมาพบเป็นรายบุคคลไม่พบที่กระทรวงพบสถานที่อื่นถึงมีข่าวออกมาว่าเอาแค่ตำแหน่งอยากจะขึ้นผู้ว่าเนี่ยหลักเกณฑ์มันมีอยู่ความอาวุโสฝีมือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนดหรือกพ.ไปกำหนดไว้เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ทั้งหมดเลยแหละแต่ในหลักเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมันมีคนหลายคนมีคนจำนวนมากมันก็มีช่องทางที่หลักเกณฑ์เนื้อหลักเกณฑ์ก็คืออำนาจทางการเมืองเป็นเรื่องที่ก็พูดคุยกันว่านักการเมืองคนเป็นรัฐมนตรีหลายคนแต่นอกจากเรื่องฝีมือเรื่องอาวุโสแล้วเนี่ยมันขึ้นอย่างว่าเรียกมาเจรจาพูดคุยกันแกงเจรจาพูดคุยเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบครับเรื่องของการจ่ายเงินติดเงินถามว่ามีไหมข่าวเขาก็บอกว่ามีแต่หลักฐานมันไม่เห็นในวงการพรรคพวกกันก็มีการคุยกันถึงคนที่มาไทยที่รู้จักนะครับอยากจะเติบโตอยากจะขึ้นผู้ว่าการจังหวัดครั้งหนึ่งเหลือเป็นรองผู้ว่ามาหลายปีแล้วเหลืออายุราชการอีก2ปีอ่ะอยากจะขึ้นผู้ว่านะครับถึงขนาดที่ว่าจะต้องขายที่ขายทางหาเงินมายุคก่อนเนี่ยระดับเลข2หลักนะที่จะขึ้นผู้ว่าก็ยอมเพราะว่าตัวเองไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองมีอยู่แล้วก็เพียงจะขายที่ขายทางเล็กน้อยเอาเงินไปให้ขอขึ้นเป็นผู้ว่าแล้วได้ขึ้นเป็นผู้ว่าด้วยครับผลระบุจังหวัดก็ได้แต่ไม่เอ่ยนามนะก็ได้ขึ้นผู้ว่าหรือว่าจะอยู่ที่กาญจนบุรีหรือประจวบคีรีขันธ์นี่แหละจำสองจังหวัดได้จำอาจจะจำคลาดเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการน้ำมือจบกันอีกครั้งเนี่ยก็เลยขึ้นนะก็เลยเป็นผู้ว่าอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็เสียเพราะฉะนั้นจริงตรงนี้มันก็มีจริงในการวิ่งเต้นแต่ในการวิ่งเต้นทางการเมือง

ึ้นเนี่ยมันก็ไม่แค่เป็นเรื่องของการจ่ายเงินอย่างเดียวบางคนไม่มีเงินนะครับแต่มันก็มีในระดับที่เรียกว่ากลุ่มทุนในพื้นที่รวมตัวกันหาเงินมาซัพพอร์ตสนับสนุนเพื่อให้รองผู้ว่าคนเนี้ยได้ขึ้นมาเป็นผู้ว่าอยู่ในจังหวัดของตัวเองเพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางหรือเป็นตัวประกันการประกอบอาชีพของตัวเองในจังหวัดเหล่านี้ก็มีผมพูดได้กว้างๆแค่นี้แหละพูดลึกกว่านั้นเนี่ยมันไม่ดีถามว่าเรื่องมีไหมมีหรือมันก็มีการวิ่งเต้นจากผู้ว่าระดับเล็กจังหวัดเล็กจังหวัดกลางถ้าอยากอยู่จังหวัดใหญ่ที่จังหวัดตรงกลางใหญ่เนี่ยมันก็มีการวิ่งเต้นฝ่ายการเมืองแต่ท่านฟังครับมันก็มีจุดที่น่าสนใจซึ่งเป็นหลักการกันที่มาไทยเขายึดถือเดี๋ยวนี้ยังอาจจะยึดถืออยู่นะมันมีจังหวัดหลายจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่ต้องการผู้ว่าฝีมือดีด้านการบริหารด้านการพัฒนาแล้วก็ทำโครงการพระราชดำริโครงการเด่นๆโครงการดีๆและเป็นคนตรงนะครับไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันก็มีการร้องขอจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้ว่าคุยกับกระทรวงว่าจังหวัดเหล่านี้อยากได้ผู้ว่าที่มีฝีมือเหล่านี้มาช่วยเพราะว่าจะต้องช่วยประสานบริหารงานกับคนเหล่านี้ที่ผมรู้จักก็มีครับอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่อยู่จนเกษียณสามารถอยู่กระบี่ได้ถึง5ปีแล้วก็เกษียณที่นั่นก็ทำงานนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันถึงขนาดที่ว่าเงินงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดที่รัฐบาลจัดสรรไปให้เนี่ยนะเพื่อนผมคนนี้ก็มันก้อนใหญ่เลยนะตุ้มไปให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างอาคารสำหรับรักษาผู้ป่วยเป็นเงินหลายสิบล้านมากเพราะเขาขาดแคลนโอ้ถูกวิพากษ์มากเป็นตรงนี้ก็บอกว่าโดนด่าจากสายมาไทยด้วยกันเองว่าเอ้ยฮะก็ว่าพี่มึงโง่อ่ะเอาเงินมาแทนที่จะแบ่งจะจัดกระจายไปในพื้นที่ให้ได้ใช้งบประมาณแต่กลับไปทุ่มให้นะครับอันนี้ก็มีหรือรุ่นน้องเก่าผมนะครับก็เติบโตมาเคยทำงานด้วยกันขอ งานทำมาก็เติบโตมาแล้วก็เป็นผู้ว่าที่สุราษฎร์ก็อยู่จนเกษียณเนี่ยอยู่เป็นทำงานจังหวัดเป็นรองผู้ว่าและเป็นผู้ว่าแต่ก็ทำงานในโครงการตอบสนองโครงการของพระราชดำริโครงการหลายอย่างที่ทำงานและบริหารงานลักษณะแบบนี้มีแต่ก็ต้องเป็นคนดีและทำงานตอบสนองได้หรือมันก็มีปมปัญหาการวิ่งเต้นที่ไม่อยากให้ย้ายผู้ว่าคนนี้อยากให้อยู่ในพื้นที่นี้อันนี้เหล่านี้มีในอดีตมีปัจจุบันนี้ถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่ยุคต่อมาครับเมื่อบ้านเมืองมันเจริญขึ้นระบบประชาธิปไตยมันพัฒนาอย่างต่อเนื่องพรรคการเมืองฝ่ายการเมืองเริ่มมีอิทธิพลระบบความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับข้าราชการประจำโดยเฉพาะข้าราชการฝ่ายปกครองฝ่ายมหาดไทยในระดับพื้นที่เนี่ย
มันถูกพัฒนาแปล

ปลี่ยนไปฝ่ายการเมืองเจ้าของพื้นที่เริ่มเข้ามีบทบาทมีอิทธิพลมีอำนาจทางการเมืองเป็นผู้บริหารประเทศวางฐานรากฐานของข้าราชการฝ่ายปกครองระดับพื้นที่พูดง่ายๆคือว่าในช่วง10หรือ20ปีตั้งแต่ปี1940ต้นมาเนี่ยนะแต่เว้นช่วงการปฏิวัติรัฐประหารทั้งช่วงหรือก่อนปี40ได้ซ้ำไปนักเมืองเหล่านี้เริ่มมีเข้ามาบทบาทในการขอวางตำแหน่งคนตัวเองคำว่าคนตัวเองในที่นี้ต่างฝ่ายก็ต้องเข้าใจว่าข้าราชการฝ่ายปกครองนั่นแหละวิ่งเข้าหาฝ่ายการเมืองเข้าไปขอเป็นบุคคลใต้ร่มเงาใต้ร่มเงาของอำนาจการเมืองเพื่อสนับสนุนเพื่อผลักดันให้เติบโตพูดง่ายๆคือไปเป็นคนบ้านใหญ่ซึ่งก็เป็นที่นิยมอาจารย์อยู่หลายจังหวัดครับในภาคอีสานตอนล่างอย่างนี้แหละที่เรียกบ้านใหญ่ครูใหญ่อะไรทำนองเนี้ยหลายคนก็เติบโตมาฮะแล้วการเติบโตเหล่านี้เนี่ยนะมันเติบโตตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอเดี๋ยวนี้ลงไปถึงระดับปลัดอำเภอปลัดอำเภอเขาไต่เต้ามาเป็นปลัดอำเภอเป็นปลัดถ้าภาษาพวกฝ่ายปกครองเขาเรียกปลัดอาวุโสหรือพูดง่ายๆคือว่าไอ้หนูหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาเรียนที่ขึ้นเป็นนายอำเภอแล้วก็สามารถที่จะผลักดันเข้าโรงเรียนนายอำเภอแล้วออกเป็นนายอำเภอแล้วก็เติบโตมาแต่ทุกคนนั้นภายใต้อำนาจบารมีของร่มใหญ่แล้วถูกขับเคลื่อนผลักดันขึ้นไปเป็นนายอำเภอเป็นปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าอยู่ในอาณาเขตบริเวณอำนาจและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองในพื้นที่แต่ละพื้นที่พูดง่ายๆคือว่าสุพรรณบุรีโมเดลเนี่ยถูกนำเอามาใช้ในหลายๆพื้นที่ในภาคอีสานในภาคตะวันออกนะครับมันถูกเอามาใช้และข้าราชการเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะเจาะจงยศฝ่ายปกครองที่ยอมอยู่ภายใต้ร่มเงาของหน้าทางการเมืองเนี่ยก็จะถูกใช้เป็นกลไกสร้างฐานหน้าทางการเมืองและใช้อำนาจในเชิงการบริหารราชการอำนาจตามกฎหมายในการอำนวยประโยชน์อันเศรษฐกิจในหลายเรื่องนะครับด้วยเหตุนี้การสร้างเครือข่ายกลไกทางการเมืองการวางรากฐานทางการเมืองมันเริ่มจากในระดับแอเรียระดับพื้นที่ก่อนต่อมาครับมันมีการพัฒนาขึ้นไปอีกจนถึงยุคปัจจุบันนี้ในยุคที่ฝ่ายการเมืองต้องการขยายอาณาเขตพื้นที่ต้องขยายอาณาเขตพื้นที่ฐานอำนาจทางการเมืองก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละครับกระจายพื้นที่สร้างเครือข่ายของอำนาจทางการเมืองระดับพื้นที่ยกตัวอย่างเหตุที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยจากการพบปะพูดคุยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยแหละหลายคนก็บอกว่าพื้นที่ภาคใต้มันก็มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่สร้างฐานอำนาจการเมืองและสามารถที่จะโค่นอำนาจทางการเมืองของพรรคแสนศักดิ์ออกไปได้แล้วพยายามปูฐานหน้าทางการเมืองตัวเองขึ้นมาใหม่โดยมีบุคคลคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งซึ่งผูกวางเป็นเอเจนต์เป็นเอเจนต์ทางการเมืองนะครับแล้วบุคคลเหล่านี้ก็สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจนะครับมีธุรกิจเศรษฐกิจที่ใหญ่เริ่มขยายฐานทางการเมืองลงไปในวางพื้นที่โดยใช้คอนเซ็ปต์และเครือข่าย

กลไกของราชการนี่แหละอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เชื่อมโยงกับกลไกของรัฐบาลที่คนที่มาคุมได้คือเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยหลายยุคหลายสมัยมันก็ต้องเชื่อมโยงต่อเนื่องกันดังนั้นการสร้างฐานอำนาจและบารมีทางการเมืองเหล่านี้มันก็เอาโมดูลหรือโมเดลอะไรต่างๆในทุกที่ที่เคยใช้ในภาคอีสานในภาคตะวันออกในภาคกลางบางทุกที่เอามาวางในจุดในพื้นที่ภาคใต้ในหลายจังหวัดก็ผ่านมาไว้ผู้เก็บคือหนึ่งในจังหวัดเหล่านั้นที่แต่เดิมเนี่ยนะครับคนเป็นผู้ว่าภูเก็ตจะทำอะไรใช่มันก็ได้ไม่ค่อยมีอะไรแต่พอมีพลังด้านเหล่านี้ก็มาบวกกับอำนาจทางการเมืองที่ฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองอยากจะได้รับชัยชนะในจังหวัดภูเก็ตแต่คนภูเก็ตเนี่ยก็เป็นลักษณะพิเศษมีทั้งคนเก่าพื้นเพดั้งเดิมกับคนที่ย้ายเข้าไปใหม่แล้วคนที่ย้ายไปใหม่เนี่ยเป็นคนที่มีกลุ่มพลังทางเศรษฐกิจมีอำนาจปีโปรเทสติกกลายเป็นพลเมืองของภูเก็ตเข้ามาดังนั้นภูเก็ตจึงเป็นศูนย์กลางพลังอำนาจทางการเมืองและพลังอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่โตมโหฬารมากของประเทศลักษณะมันแปรเปลี่ยนปรับไปแบบนี้ทั้งพลังอำนาจทางการเมืองจำนวนสส3คนนะครับสมัยก่อนสอสอหนึ่งคนสมัยพรรคแก้ปัดคุณอัญชลีถ้าผมจำไม่ผิดนะคนภูเก็ตจะสอสอถ้าไม่ตามสัมพันธ์เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันแต่บอกว่าพรรคประชาชนคออำนาจสอสออยู่ได้ส่วนพรรคการเมืองอื่นจะตีไม่แตกแต่เศรษฐกิจพลังหน้าทางเศรษฐกิจอิทธิพลมาเฟียเยอะแยะมากผมโยนมหาศาลมากก็มีความพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็มีกลุ่มข้าราชการบางกลุ่มที่อยู่ในพลังอำนาจและเครือข่ายที่มาแล้วเล่ามาแล้วเนี่ยแหละเข้าไปในพื้นที่และใช้อำนาจที่ตัวเองอยู่ตามกฎหมายอำนาจในการมหาราชการเข้าไปเพื่อประโยชน์ให้กับกลุ่มอิทธิพลเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตัวเองและพวกพ้องเคยมีอดีตผู้ว่าภูเก็ตที่เป็นรุ่นน้องผมเนี่ยท่านก็อยู่อย่างแบบไร้อำนาจอำนาจอะไรไม่ได้บริหารไปวันหนึ่งเพราะพลังอำนาจใช้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือท่านอยู่ในมือคนอื่นหมดถ้าท่านเองเนี่ยไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองก็ขออยู่ไปจนเกษียณแบบนี้ก็มีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจปัญหาความขัดแย้งเนี่ยที่ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยอันดุถึงชาญบริกุลก็ออกมาแสดงบทบาทประชุมฟงหมาดไทยซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าต้องตีหมาไทยต้องแปลงบทบาทที่ออกมาให้เห็นเลยเหรอก็มีการวิจารณ์กันอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีแบบนี้เราก็ไม่รู้ถึงขนาดที่นายกบอกว่าท่านมีที่ไหนวะรองผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าทำงานการย้ายอยู่นี่อยู่ที่รัฐมนตรีมหาไทยอยู่ที่ปลัดกระทรวงแต่ท่านฟังครับท่านทราบไหมว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ว่าการจังหวัดกับรองผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยในอดีตแทบไม่เคยมีมันอาจจะมีบ้างครับเป็นคล้ายๆกับว่าเลขขาเก้าอี้กันยกตัวอย่างก็ได้สมัยหนึ่งที่ผม

รับราชการอยู่ในมหาไทยอยู่เนี่ยที่นครราชสีมาเนี่ยโคราชเนี่ยท่านผู้ว่าแล้วรองผู้ว่ามีอยู่สวัสดิ์ใหญ่มีรองผู้ว่าอยู่หลายคนแล้วมีรองผู้ว่าท่านหนึ่งเก่งมากขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันก็ไม่ลงรอยกับผู้ว่านะครับแต่ไม่มีความขัดแย้งกันแบบเปิดเผยก็ขัดแย้งกันโดยอำนาจในเชิงการบริหารผู้นี้คือก็ไม่ลงรอยกันนั่นแหละแต่ว่าระเบียบการบริหารราชการเนี่ยตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยคือผู้ที่รับผิดชอบและเป็นผู้ที่มอบอำนาจให้กับรองผู้ว่าเพราะฉะนั้นถ้ารองผู้ว่าคนไหนแข็งกับผู้ว่าผู้ว่าเองก็จะดึงอำนาจนั้นกลับอาจจะไม่ให้อำนาจอะไรเลยก็ได้ให้ไปทำงานอื่นก็ได้ที่ไม่มีอำนาจอะไรก็ได้แต่ถ้ารองผู้ว่าคนใดมีแบ็คหลังนะมีแบ็คดีแบ็คนั้นอาจจะเป็นมีอำนาจการเมืองนักการเมืองรัฐมนตรีหรือว่ากองทัพหรือกลุ่มอิทธิพลรองผู้ว่าตรงนั้นก็จะไม่กลัวผู้ว่าแต่ในอดีตผู้ว่ายังมีไม้เด็ดอยู่ไม้หนึ่งนั่นก็คือผู้ว่าการจังหวัดมีอำนาจที่จะสลักหลังประเมินรองผู้ว่าการจังหวัดเพราะว่าในอดีตผมว่าปัจจุบันนี้มีอย่างนั้นต่อผมไม่ทราบนะแต่คงไม่มีในอดีตนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นจากรองผู้ว่าขึ้นผู้ว่าเนี่ยนะเข้าสู่บอร์ดคณะกรรมการในการพิจารณาของกระทรวงซึ่งก็มีกระทรวงที่มีกรมการปกครองที่ต่างๆเขาเป็นผู้พิจารณาเนี่ยแล้วฟังเสียงผู้ว่าการจังหวัดที่เคยเป็นผู้กำกับชามีและคอมเมนต์ไหมเคยมีครับผู้ว่ากับรองผู้ว่าขัดแย้งกันก็รองผู้ว่านั้นทำงานก็คล้ายๆกับว่าถูกผู้ว่าสลักหลังเลยว่ามีปัญหาในการบริหารถ้าเจอแบบนี้รองผู้ว่าคนนั้นเนี่ยโอกาสในการขึ้นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยไม่มีเลยครับถึงขนาดมีเรื่องเล่ากันนะว่ามีรองผู้ว่าคนหนึ่งขัดแย้งกับผู้ว่าการจังหวัดถูกสลักหลังคนที่จะขึ้นผู้ว่าขึ้นไม่ได้เพราะผู้ว่าการจังหวัดสลักหลังว่ามีปัญหาแต่ตอนเป็นผู้ตั้งรับจ้างมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ถึงขนาดที่ว่ารองว่านั้นก็ดีแบ็คดีอ่ะมีคนทำหนุนดีอ่ะแต่เมื่อโจรสลักหลังแบบเนี้ยเขาเล่ากันว่าผู้บริหารระดับกระทรวงต้องไปคุยกับผู้ว่าว่าช่วยถอนไอ้โจรสลักหลังนี้ได้ไหมต้องมีการเจรจากันนะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นเลยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรองผู้ว่าเนี่ยจะไปขัดแย้งกับผู้ว่าไม่ได้แต่ที่ภูเก็ตที่มีปัญหาขัดแย้งกันเนี่ยรองสักทะเลกับผู้ว่าเนี่ยตัวผู้ว่าเนี่ยเก่งนะเป็นรุ่นน้องผมเป็นคนเก่งอายุราชการจะเหลืออีกประมาณ 5-6 ปีอ่ะคนเก่งหลายคนเป็นคนเก่งคนดีนะแต่ทำอะไรรองผู้ว่าไม่ได้อย่างนี้ได้แค่ปักเตือนเหมือนกับคำให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ใช่น้องใครต้องรับน้องใครผมเป็นอาวุโสมากแล้วเป็นผู้ว่าที่อาวุโสมากแล้วอันดับต้นๆเลยครับไม่ใช่น้องใครแต่ทำไมจึงควบคุมบริหารรองผู้ว่าต่างกันได้รองผู้ว่าไม่กลัวถึงขนาดมีข่าวออกมาว่าเอ้ยรองผู้ว่าแต่งย้ายผู้ว่าก็เหตุจริงๆเนี่ยมันก็เกิดจากรองเหล่านั้นเนี่ยมีแบ็คดีมีคนหนุนหลังดีมีพลังอำนาจทางการเมืองหนุนหลังดีนี่คือที่มาเหตุแห่งปัญหาและความขัดแย้งมันมีอีกเยอะครับแต่เล่าได้ไม่หมดเพราะเวลามันหมดก่อนฟังครับการ